0: เที่ยวซึ่งล้วนมีผลต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลและดูแลนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยซึ่งในปีนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตลอดจนสร้างความเข้าใจในด้านการบริการการสื่อสารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนนอกจากน้องๆเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วย
1: วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะครับซึ่งเน้นพื้นที่ตอนบนของประเทศแล้วภาคใต้ตอนบนแล้วก็เป็นจุดที่ตกลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นจึงต้องระวังน้ำท่วมครับ
2: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: วันนี้14ตุลาคมภาพรวมฝนลดลงแต่ไม่ได้แปลว่าหายไปค่ะมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเมื่อฝนตกในพื้นที่เดิมๆแบบนี้ก็ต้องระวังกันต่อค่ะบ้านใครใกล้ที่ลาดเชิงเขาหรือเป็นจุดที่เคยมีน้ำท่วมขังบ่อยๆเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงปลอดภัยไว้ก่อนนะคะออกจากบ้านวันนี้ร่มและเสื้อกันฝนยังต้องพกออกไปค่ะเพราะฝนจะตกช่วงเช้าและค่ำหลังเลิกงานพอดีรถอาจจะติดเผื่อเวลาการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายบางพื้นที่ฝนตกบางจุดที่จังหวัดกำแพงเพชรและตากส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกกระจายเกือบทั้งภาคและมีตกหนักบางจุดด้วยตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกเยอะเช่นกันและมีตกหนักในหลายจุดออกจากบ้านเพื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะและพกร่มติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนตกหนักที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้าจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักที่สุดเลยหลายจุดที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสก่อนจะออกเรือให้ระวังจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันระวังฝนตกหนักที่จังหวัดพังงากระบี่ใครจะไปเที่ยวทะเลออกเรือไปทำประมงต้องระวังเพราะจุดที่มีฝนคลื่นแรงและอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. ASEAN has the potential to become a major economic powerhouse. However, unlocking that potential would take more than money. Energy, artificial intelligence and investment must work together, and the World Bank is being urged to help clear the way. And the first ASEAN finance

0: คยพบกัน3ครั้งแต่ว่าไร้ความคืบหน้าทางการทูตค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจพบปะกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างเดินทางเยือนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเซินเจิ้นของจีนขณะที่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ส่งสัญญาณหลายครั้งว่าต้องการพบกับนายคิมอีกครั้งภายในปีนี้หลังผู้นำทั้งสองเคยพบกันมาแล้ว3ครั้งในช่วงดำรงตำแหน่งสมัยแรกของทรัมป์ซึ่งแม้ไร้ความคืบหน้าที่สำคัญทางการทูตแต่ทรัมป์ยังคงกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยความพยายามเข้าหาเกาหลีเหนือของทรัมป์เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้มีความละเอียดอ่อนเนื่องจากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการค้าและความมั่นคงทั้งนี้ทรัมป์ขู่ใช้มาตรการลงโทษทางการค้าเพิ่มเติมต่อเกาหลีใต้หากรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่เดินหน้าโครงการลงทุนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในรัฐอะไลสกามูลค่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะลงทุนในโครงการดังกล่าวก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ด้วยเพราะไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่าน
1: สื่อในฝรั่งเศสรายงานว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทั่วประเทศถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่โดยแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่แข็งและตู้แช่แข็งจากระยะไกลส่งผลให้ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากซึ่งบางเครื่องอุณหภูมิสูงถึง50 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ผู้โจมตียังเปลี่ยนระยะเวลาการละลายน้ำแข็งจากปกติประมาณ1ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงทำให้ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติล่าช้าเป็นผลให้อาหารสดและอาหารแช่แข็งภายในตู้แช่ได้รับความเสียหายอย่างมากคิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโรขณะที่สำนักงานอัยการกรุงปารีสได้เปิดการสอบสวนเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้แล้วด้านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงต่อระบบอื่นทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าหลายประเทศในยุโรปเช่นสเปนเยอรมนีและเบลเยียมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ได้ปิดระบบสั่งซื้อออนไลน์บางส่วนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแม้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการโจมตีทางไซเบอร์ในฝรั่งเศสเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ตู้แช่อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถกลายเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ได้หากระบบควบคุมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีช่องโหว่ความปลอดภัยครับ
0: ตำรวจอินเดียควบคุมตัวการนำพรรคแมลงสาบหรือว่า CJP หลังกลุ่มผู้ประท้วงฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปในพื้นที่จันตามันตาซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในกรุงนิวเดลีที่เคยใช้จัดการชุมนุมทางการเมืองพร้อมโบกธงชาติอินเดียและตะโกนเรียกร้องให้นายเกียเนสกูมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียลาออกจากกรณีปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งทำให้รายชื่อประชาชนหายไปกว่า130 ล้านคนและถูกวิจารณ์ว่าอาจเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภารติยชนตาหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนายอภิจิตดิบเกพูดก่อตั้งพรรค CJP ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายอาสุโตสรันกาและนายซอรับรัสแกนนำพรรคออกจากพื้นที่จันตามันตาโดยในคลิปปรากฏภาพผู้ประท้วงหลายคนปีนข้ามแนวกั้นของตำรวจก่อนที่จะชูธงชาติและตะโกนคำขวัญต่อต้านการจำกัดสิทธิในการชุมนุม
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเรื่องที่เหตุคนร้ายไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ8คนครับ
2: ชายวัยประมาณ60ปีก่อเหตุใช้มีดไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโฮมพลัสในเขตนำดงเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้คนหนึ่งมีอาการหัวใจหยุดเต้นโดยตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในที่เกิดเหตุและกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการก่อความรุนแรงด้วยอาวุธมีดในเกาหลีใต้รถไฟโดยสารประสบอุบัติเหตุตกรางใกล้เมืองมุน

0: ตาลในแคว้นปัญจาบทางตอนใต้ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย17คนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดด้านประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีและนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายและมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้เส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือแล้ว321คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดังกล่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวหารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศดังกล่าวของทรัมป์สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงกาลิดในกรุงริยาถึงวันที่17ตุลาคมนี้จากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุว่าการระงับให้บริการมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้สนามบินนานาชาติคิงกาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53จัดขึ้นในเมืองฮาฟมูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐโดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมการประกวดซึ่งผลก็ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรวิสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์หรือประมาณ 1,083 กิโลกรัมแต่หมดสิทธิ์ลุ้นสถิติโลกเนื่องจากน้ำหนักยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติใหม่ในอังกฤษที่มีน้ำหนักเกือบ 1,300 ตัน
1: อิตาลีมีกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในท้องถิ่นปัญหานี้รุนแรงเพียงใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เมืองอเลสซานเดรียซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขตสามเหลี่ยมอุตสาหกรรมระหว่างเมืองมิลานเจนัวและตูรินของอิตาลีได้รับการระบุจากประชาชนในท้องถิ่นว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้คนกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตด้านสุขภาพอันมีสาเหตุจากการปล่อยของเสียจากโรงงานของบริษัทเซนสโกผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่แยกตัวมาจากโซเวย์ยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ของเบลเยียมโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งไตมะเร็งตับและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างมากอิจิโอสปิเนโตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นกล่าวว่าเวลานี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องกรองน้ำดื่มและหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่ปลูกในพื้นที่เนื่องจากเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานทำให้ประชาชนในพื้นที่มีสารกลุ่ม PFASหรือที่รู้จักกันในชื่อสารเคมีชั่วกัลปวสารอยู่ในกระแสเลือดสูงอย่างมีนัยสำคัญด้วยสารเหล่านี้ถูกตรวจพบทั้งในอากาศและในชั้นน้ำบาดาลท้องถิ่นซึ่งรายงานการศึกษาเมื่อปี2562โดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ระบุว่าคนในท้องถิ่นมีอัตราป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างผิดปกติ นิโคเลต้าเมนซี่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอีกคนบอกว่าโรงงานแห่งนี้กำลังผลิตสาร PFAS ซึ่งได้ทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลและที่สำคัญที่สุดคือในอากาศล่าสุดการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำได้พบสารประกอบอื่นๆที่ไม่รู้จักปรากฏอยู่ด้วยดังนั้นการที่ผู้คนไม่รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสารเหล่านั้นก็เป็นการยากที่จะบอกได้แน่ชัดว่ามันมีอันตรายอย่างไรสปินเนโต้บอกว่าที่ผ่านมากลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในท้องถิ่นได้รวมตัวประท้วงกันมายาวนานหลายปีและฟ้องร้องอดีตผู้อำนวยการโรงงานแห่งนี้2คนในข้อหาก่อภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่เจตนาซึ่งอาจทำให้ทั้ง2ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีหากถูกตัดสินมีความผิดจริงอย่างไรก็ตามบริษัทเซียนสโกบอกว่าบริษัทได้แยกตัวจากโซเวบริษัทเคมีพันของเบลเยียมมาตั้งแต่ปี2566และว่ามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการดำเนินการแต่เดิมหรือนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งโรงงานแห่งนี้มาเมื่อปี2448หรือเมื่อ121ปีก่อนจึงปฏิเสธความเสียหายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ลงทุนใหม่เพิ่มอีกกว่า300ล้านยูโรในโครงการสุขภาพความปลอดภัยการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและยังได้เปลี่ยนการใช้วัตถุเคมีที่ก่อสาร PFAS แบบรุ่นเก่ามาเป็น CC604ซึ่งเป็นสารตัวใหม่ที่ไม่มีพิษและไม่ใช่สารก่อมะเร็งด้วย
3: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: หัวเราะอะไรครับ
5: ครับเมื่อคืนผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับพูดถึงอาร์เซนอลเล่นดีบาร์เซโลน่าเล่นดีนะครับ
4: แอตเลติโกมาดริดก็เล่นดีค่ะ
6: แต่มีแฟนข่าวถามว่ามีข่าวแมนยูไหมคะ
5: แมนยูใช้คำว่าฟอร์มคงเส้นคงวาใช้คำนี้ดีกว่า
4: ฟอร์มดีเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วผลเมื่อคืนนะคะก็อย่างที่บอกว่าสองทีมที่พี่ท็อปกล่าวมาเนี่ยเล่นดีแอตเลติโกมาดริดก็เล่นดีก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหลือ10คนไปนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ
6: เชิญค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ข่าวกีฬาวันนี้ยังไม่พูดถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปพูดถึงคู่หูเบสไบรท์นะครับนี่เป็นคู่หูวอลเลย์บอลชายหาดยอดเยี่ยมตั้งแต่เอเชียนเกมแล
4: ้
5: วล่าสุดไปแข่งที่โดฮาก็ได้แชมป์อีก
4: ใช่นะคะนี่ก็คือสองสาวเบสไบรท์นะคะที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาหมาดๆเลยนะคะก็มีคิวลงแข่งขันต่อเนื่องค่ะเป็นรายการโดฮาโอเพ่นนะคะเป็นวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tour นะคะรายการสะสมคะแนนชิงแชมป์โลกแล้วก็สะสมคะแนนโอลิมปิกเกม2028ด้วย
5: ครับซึ่งเบสชื่อเต็ม
4: ๆวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดี
5: ครับคู่กับไบร
4: ท์ธาราวดีนาราพลพัฒน์ค่ะ
5: สุดยอดมากนะครับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับก็มาแข่งรายการนี้รอบชิงเจอคู่ญี่ปุ่น
4: ใช่
5: เรกะมุรากามิกับอาซามิชิบะนะครับคู่มือ22ของโลกดีกรีเป็นคู่ชายหาดยอดเยี่ยมของเอเชียประจำปี2026เลย
4: ค่ะคู่ญี่ปุ่นนี่เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะคะขณะที่คู่ของเบสไบท์เนี่ยเป็นมือวางอันดับ3ของรายการนะคะคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งผัดกันแพ้ชนะในปี2025ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นสาวญี่ปุ่นที่เอาชนะไปได้2ต่อ1เซตแล้วก็ที่ไต้หวันเนี่ยเป็นสาวไทยที่ล้างตาได้เอาชนะไป2เซตแต่ว่าในเกมนี้ด้วยความมั่นใจอย่างต่อเนื่องมาจากเช่นเกมด้วยนะคะเบสไบยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็ยั้งแค้นไปได้อีกชนะไป2ต่อ0เซตเลยนะคะสกอร์21ต่อ19แล้วก็21ต่อ12นะคะก็คว้าแชมป์ AVC Beach Tour เป็นรายการแรกของปีนี้แต่ว่าเป็นแชมป์รายการที่2ของรายการสะสมคะแนนอันดับโลกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ Asian Beach Game คว้าแชมป์ Asian Game แล้วก็มาคว้าแชมป์โดฮาคัพได้อีก
5: ครับผลงานยอดเยี่ยมนะความมั่นใจยังมีต่อเนื่องนะครับก็เป้าหมายก็คือโอลิมปิกเกมนะ
4: ใช่ถูกต้องนะคะตอนนี้ก็เดินหน้าเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เก็บคะแนนสะสมต่อไปนะหรือว่าการเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยอาจจะได้ผลเนี่ยมาส่งผลแล้วตอนนี้นะคะ
5: นะครับไปต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการเดนมาร์กโอเพ่นคู่ผสมบัตเฟรมก็ผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้นะครับนี่เป็นการแข่งขันระดับ World Tour Super 750รายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่นแข่งที่เดนมาร์กนะครับรอบแรก32คู่ก็ประเภทคู่ผสมครับก็คือบาสเดชาพลกับทางเฟรมสุพิศราเพียวสำราญคู่มือ5ของโลกนะครับเจอกับคู่ของหวูกวนซุนกับหลีเจียซินคู่มือ32ของโลกจากไทนิสไทเป
4: ค่ะก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมานะคะเพราะว่าบาสเฟรมเนี่ยต้องถอนตัวจากศึก าร์กติกโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าบาสเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็กลับมาแข่งขันก็ผนึกกำลังกันนะคะช่วยกันไล่ต้อนเอาชนะคู่ของชนิดไทเปไป2-0เกมเลยค่ะ21-18แล้วก็21-14นะคะบาสเฟมค่ะผ่านเข้ารอบ2หรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายไปพบกับคู่ของโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียนะคะที่ก็เอาชนะคู่จากสเปนมานะคะ2-0เกมเลยค่ะ21-18แล้วก็21-16ต่อไปค่ะ
5: ครับส่วนผลรายการนี้ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกนะครับวิลกุลวุฒิมืออันดับ1ของโลกพลิกล็อกแพ้กับรัสมุสเกมเก้มือ27ของโลกจากเดนมาร์กไปนะครับแพ้ไป1-2เกมเกมแรกชนะไปก่อน21-13เกม2แพ้17-21แล้วก็เกมตัดสินแพ้ไป12-21ครับ
4: มีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลังจากที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการต่อไปนะคะวิวจะเตรียมลงแข่งขันเฟรนช์โอเพ่นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปค่ะ
5: ครับไปดูความพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับทางนายกสมาคมกีฬาคนพิการไทยเนี่ยให้กำลังใจนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักปั่นไทยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองในเอเชียนพาราเกมครั้งนี
4: ้อันนี้เฉพาะจักรยานนะคะการแข่งขันในศึกเอเชียนพาราเกมนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะนายไมตรีคงเรืองนะคะนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและเลขาธิการสมาคมคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะร่วมด้วยคณะผู้บริหารค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยหลังเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะเข้าร่วมเอเชียนพาราเกมนะคะที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
5: ตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งปรับตัวกับสภาพอากาศและความคุ้นชินกับสนามแข่งขันจริงนะครับที่เมืองอิสุโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์เกิน 100% พร้อมลงสนามแข่งขันรายการใหญ่รายการนี้นะครับเป้าหมายของทีมไทยหวังคว้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองก็มีลุ้นจากอูมจตุรงค์นิวันติดีกรีเหรียญทองเอเชียนพาราเกม2025จากประเภทลู่นะครับระยะทาง 1,000 เมตรชาย
4: ค่ะก็สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะทัพนักปั่นพาราไทยเนี่ยส่งชิงชัยทั้งหมด7คนค่ะ มีเป็นชาย4คนนะคะก็จะมีสุมาศพนาลัยมีอัธชัยศรีวิชัยมีเอกรวีขำยังแล้วก็มีจตุรงค์นิวันตินี่ก็คือความหวังเหรียญทองนะคะกับหญิงอีก3คนก็คือมุทิตาขวัญเวงจันทร์นะคะกิติยาพรนำขันแล้วก็พัชราภาศรีเสนนะคะภายใต้การดูแลของคริสเตียนสตาฟเฟอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชด้วยนะคะ
5: ก็การแข่งขันจักรยานในเอเชียนพาราเกมนะครับจะแข่งทั้งประเภทลู่แล้วก็ถนนวันที่19ถึง20ตุลาคมจะเป็นประเภทลู่นะครับแล้วก็21ถึง23ตุลาคมจะเป็นการแข่งขันประเภทถนนรถเรสนะครับก็จะใช้เส้นทางภายในเมืองอิสุที่จังหวัดชิซูโอกะในประเทศญี่ปุ่น
4: จะแข่งประเภทลู่ก่อนนะคะซึ่งความหวังเหรียญทองของเราเนี่ยก็คือในประเภทลู่นะคะก็เอเชียนพาราเกมนะคะจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการก็คือวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะมาให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ
5: ครับขณะที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเมื่อวานนี้บุรีรัมย์เปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับทางปักกิ่งกัวอันนะครับคู่นี้สู้กันสนุกนะครับอยู่ที่ความเด็ดขาดและสุดท้ายเป็นทีมจากจีนที่เอาชนะไปได้
4: ใช่นะคะก็บุรีรัมย์มีจังหวะหลายครั้งเหมือนกันนะคะมียิงชนเสามียิงเฉี่ยวออกด้วยนะคะก็พยายามจะครองเกมค่ะจบครึ่งแรกนะคะยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะ
5: ครึ่งแรก0-0นะครับครึ่งหลังก็ยังบุกเข้าใส่กันแต่สุดท้ายมาถึงนาที79นะครับเป็นทางปักกิ่งกัวอันทำประตูได้จากฟาบิโออาเบรูนะครับคือรายการแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ใส่นักเตะต่างชาติได้เต็มที่เลยก็สุดท้ายเป็นทีมจากจีนนะครับที่บุกมาชนะไป
4: ใช่นะคะก็จากผลในนัดนี้ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยลงสนาม2นัดมีเพียง1คะแนนเท่านั้นเองนะคะนัดแรกนี่ก็เสมอกับยะโฮมา1ประตูต่อ1นัดนี้ก็มาพลาดท่าแพ้นะคะรั้งอันดับที่10ของตารางลีกสเตทนะคะส่วนปักกิ่งกัวอันค่ะผลงานยอดเยี่ยมนะคะชนะ2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มเลยนะคะก็ตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนค่ะ
5: ครับ ส่วนผลงานอีกหนึ่งทีมของไทยนะครับก็คือราชบุรีเมื่อวานนี้บุกไปเจอกับเกียวโตซังงะที่ญี่ปุ่นนะครับยันจะจบเกมอยู่แล้วมาโดนยิงในช่วงนาทีที่88นะครับนี่เป็นรอบลีกสเตจนัดที่2ราชบุรีครับไปเยือนเกียวโตซังงะทีมดังจากเจลีกของญี่ปุ่นก็แน่นอนว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยครองเกมมากกว่านะครับสกอร์ครึ่งแรกยัง 0-0
4: จากเขาสู่ครึ่งหลังนะคะทั้ง2ทีมก็พยายามหาจังหวะเข้าทำชิงความได้เปรียบกันนะคะแต่อย่างที่บอกนาทีที่88ค่ะนี่เทมมะมัตสุดะหาจังหวะนะคะแล้วก็พยายามตอนนี้ก็พยายามจะหาจังหวะยิงประตูกันอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แต่ว่านาทีที่88อย่างที่บอกนะคะเทมมะมัตสุดะค่ะก็ยิงเข้าไปจนได้นะคะ
5: บอลเปิดจากด้านข้างมาเสาไกลนะครับยิงจังหวะเดียวเข้าไปเลยแล้วก็นี่เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับก็จบเกมเป็นเกียวโตซังงะเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไป 1-0 นะครับก็ทำให้เก็บ3คะแนนแรกในรอบลีกสเตจได้ขึ้นมาอยู่อันดับ9ส่วนราชบุรีแพ้2นัดติดยังไม่มีคะแนนนะครับอยู่อันดับ13ของตาราง
4: แต่ว่าเมื่อวานนี้แฟนๆราชบุรีก็เชียร์สนุก นะคะก็เป็นราชบุรีเวนะคะถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ว่าก็สู้ได้สนุกค่ะ
5: จาก AFC Champions League ไปดูฟุตบอล UEFA Champions League นะครับเมื่อคืนนี้ Atletico Madrid เปิดบ้านเจอกับ Manchester United
4: มาช้า
5: ซึ่งสกอร์เนี่ยมาตั้งแต่เขี่ยมันปุ๊บก็ได้ประตูเลยอ่
4: ะ
5: นะครับ Man U เสียประตูค่อนข้างเร็วนะครับ49วินาทีแรกเป็น Atletico Madrid ขึ้นนำก่อนจาก Pablo Barrios แค่เริ่มมาก็สะท้านสวงแล้วแฟนแมนยู
4: แต่ว่ามันยังมีเวลาอีกเยอะโดนเร็วมองในแง่ดีเนี่ย
5: ใช่ซึ่งพอเวลาเหลือเยอะก็เลยจัดเหลือสัก10คนไปเลยก่อนหน้านี้แมนยูเจอทีม10คนหลายครั้งแล้วลองเหลือ10คนดูบ้างเผื่ออะไรจะดีขึ้น
4: แล้ว
5: ซึ่งก็ไม่ดีขึ้นนะเหมือนเดิม
4: แล้วหลังจากที่เหลือ10คนเนี่ยโดนซ้ำด้วยโดนเพิ่มด้วยนะคะนี่เป็นประตูที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของศึกแชมเปี้ยนลีกของแอตเลติโกมาดริดนะคะแล้วก็เป็นประตูที่แมนยูเสียเร็วเป็นอันดับที่3ในรายการนี้ด้วยมีเร็วกว่านี้อีกเหรอ
5: คือคนดูเนี่ยยังเพิ่งแบบยังไปซื้อขนมยังไม่ได้มานั่งเลยอะแมนยูเสียประตูแล้วนี่มานั่งนี่สกอร์มีแล้วเหรอโอ้โหเร็วมาก
4: เออนะคะหลังจากที่โดนนำเร็วนะคะ1ประตูต่อ0นะคะก็ยังมีหลายลูกนะคะแอตเลติโกมาดริดเนี่ยก็เกือบจะได้ประตูเพิ่มจากจอห์นนี่กาโดโซนะคะแต่ว่าเช็ค VAR แล้วทำฟาวไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายพอเหลือ10คนจากเลนี่โยโลนะคะไปทำฟาวใส่โจนาธานเดวิดผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วก็ให้ใบแดงโดยตรงทันทีช่วงนาทีที่74นะคะ
5: ครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดมาได้ลูก2จากอเดโบราลูกแม่นก็จบเกมนะครับเป็นเจ้าบ้านแอตมาดริดชนะไป 2-0 ของแมนยูตอนนี้ไม่ชนะมา5นัดติดแล
4: ้
5: วทุกรายการนะครับฤดูกาลนี้เล่นไป9นัดชนะ2เกมทีมที่แพ้แมนยูฤดูกาลนี้ก็มีอิปสวิชทาวน์กับทีมจากอาเซอร์เบจานน่ะในชาติเอกนั่นแรกนะครับนี่คือ2ทีมเท่านั้นที่แพ้กับแมนยูนะนอกนั้นแมนยูก็มีน้ำใจกับทุกทีม
4: ค่ะก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาซะแบบสวยสดงดงามเลยนะคะถล่มซาบาไปถึง4ประตูต่อ0นะคะแต่ว่านัดนี้ก็สภาพทีมไม
5: ่โอ้แล้ว
4: มี
5: แล้วหลังจบเกมเนี่ยลิซานโดมาร์ติเนสให้สัมภาษณ
4: ์
5: ตอนนี้ไปโจมตีบอร์ดบริหารของตัวเองนะครับบอกว่าทีมอุตส่าห์มาเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
4: ได้แล้ว
5: แต่ทำไมเสริมทัพน้อยเหลือเกินเสริมมาแต่กองกลางใช้เงินไปประมาณ150ล้านปอนด์จริงๆแมนยูเนี่ยที่ต้องเสริมก็จะมีแบ็คซ้ายใช่ไหมที่มีลูกชอคนเดียวกับกองหน้าตัวเป้ามีเชสโก้ที่แบบจะเป็นตัวหลักที่เป็นหน้าเป้านะ
4: ต
5: ำแหน่งหน้าเป้านะครับก็คือเป็น
4: คือเสริมไม่ตรงจุดว่าอย่างนั้นนั่น
5: กลางนั่นกลาง
4: ค่ะแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะปลดไมเคิลคาริกตอนนี้ก็มีเสียงหูพอสมควรด้วยนะคะก็ไม่ตอบโจทย
5: ์
4: มันอยู่ที่เรื่องของการเสริมทีมมากกว่านะคะแล้วก็เขาก็กลัวกันด้วยว่าบรูโน่แฟนนันที่แบกทีมมาตลอดเนี่ยกลัววันนึงเนี่ยจะแบบระเบิดออกมาสักวันเพราะว่ามีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็อัดอั้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
5: คือบรูโน่เป็นนักเตะที่ถือว่าเจ็บน้อยมากนะแต่ว่าช่วงหลังก็คือฟอร์มก็มีดรอปไป
4: ใช่นะคะก็อยู่ที่ฟอร์มของเขาเลยอะค่ะถ้าวันไหนเขาเล่นดีเนี่ยผลการแข่งขันมันก็จะออกมาดีนะคะแต่ถ้าวันไหนฟอร์มดรอปแล้วช่วงนี้ดรอปซะด้วยนะคะไม่เป็นไรยังมีโอกาสนะคะก็เดี๋ยวแมนยูนัดหน้าเจอกับโคโมนะคะก็เป็นทีมอิตาล
5: ีโคโมใช
4: ่ไ
5: หมโคโมเล่นดีด้วยอ
4: ะ
5: ยังชอบโคโมเลย
4: ใช่ขณะที่แอตเลติโกมาดริดนะคะเดี๋ยวจะเจอกับสตุตการ์ดในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะก็ทั้ง2ทีมนะคะสถิติชนะ1แพ้1มาในรอบลีกเฟสยังมีโอกาสนะคะ
5: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับ อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะลิวไป 3-0
4: ค่ะ
5: 3ประตูมาได้ช่วงครึ่งหลังนะครับจากจูเลียนทิมเบอร์เอเบเรซี่เอเซ่แล้วก็บุคาโยซาก้านะก็เก็บ3คะแนนได้บาร์เซโลนานะครับเมื่อคืนนี้ไปเยือนกาลาตาซารายโดนยิงก่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาชนะไป 4-1 ส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยแพ้กับบรูซ 3-4 นะครับแล้วก็ไลป์ซิกชนะ PSV ไป 1-0 ไวกิ้งกับบาเยิร์นคู่นี้สนุกนะครับไวกิ้งนำก่อน 2-0 ครึ่งหลังบาเยิร์นมายิง3ลูกแซงนำ 3-2 แต่ว่ามาเหลือ10คนนะครับโอดิเซ่โดนใบแดงไปทำให้เจ้าบ้านไวกิ้งมาตามตีเสมอได้ในช่วงนาทีที่90
4: ค่ะและเกมนี้แฮร์รี่เคนก็ยิง2ประตูอีกแล้วนะคะนี่คือการยิงนัดที่9ติดต่อกันของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะคะแต่ว่าทีมไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะคะขณะที่บีอาร์เรอัลค่ะก็เอาชนะนาโปลีไป3ประตูต่อ1นะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านไป2นัดทีมที่มี6คะแนนเต็มตอนนี้มีอยู่3ทีมก็มีบาร์ซ่านะคะก็ผลต่างประตูได้เสียนี่เยอะเลยนะคะอันดับที่2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนค่ะมี6คะแนนเช่นเดียวกันแล้วก็อาร์เซนอลนี่ก็ผลงานอย่างร้อนแรงแล้วก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยอยู่อันดับที่4จากผลเสมอเมื่อคืนนี้ในช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยมี4คะแนนนะตอนนี้นะคะ
5: ส่วนคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังมีลงสนามนะครับลิเวอร์พูลคืนนี้จะต้องไปออสเตรียนะครับไปเจอกับLASK Linz ก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับตั้งแต่เกมที่แล้วที่เจอกับแมนซิตี้แล้วคือจบจากเนชั่นลีกมาเนี่ยตัวเจ็บหนักๆของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีอย่างโคดี้กักโปอเล็กซานเดอร์อีซากโดมินิกโซบอสไลน์นะครับ3คนนี้เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บของกักโปอีซักเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยอยู่แล้ว
4: ใช่นะคะส่วนโซบอสไลน์นี่ก็เกมที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แต่นั่งชมนะคะซึ่งอันโตนี่อีลาโอล่าเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่า3คนนี้เนี่ยอาจจะแต่ว่าก็น่าจะใช้บริการนักเตะดาวรุ่งต่อไปเหมือนเกมอย่างที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมีเจ้าหนูลูอิสกูมาสนะคะที่ได้มีโอกาสลงเล่นก็บู๊ดีนะคะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยนะคะ
5: รายการแรนกาเฟนแบกในลีกเกมล่าสุดโดนใบแดงแต่ก็ไม่เกี่ยวกับรายการแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ถ้าจัดลงสนามก็ลงได้ไม่ติดโทษแบนอะไร
4: ใช่นะคะก็ อย่างที่บอกไปนะคะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีลุยส์ฮาร์ดเวลเนี่ยจะได้เป็นกองหน้าตัวเป้าก็เป็นหมายเลข9ธรรมชาติที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีบัตเล่บาโคล่านะคะฟอร์เรนเวียสเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะขยับ2คนนี้ให้มาเป็นกองหน้ามากขึ้นนะคะก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็มีเจ้าหนูเรียวเอ็นกูโมฮาด้วยอีกคนนึงอาจจะมีลุ้นสตาร์ทเป็นตัวจริงกับวิกตอร์บุญยอสด้วยนะคะ
5: ครับฟังเจ้าบ้าน LASK Linz ของกุนซือดิตมาคือเบาเออร์จะไม่มีรามิสฮาราคาเต้นะครับอยู่ระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บเข่าและอาจจะกลับมาลงสนามได้ช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่โมเสสอูซอกองหน้าอีกคนหนึ่งยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับก็มีปัญหาบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากเกมเมื่อสุดสัปดาห์หากทั้งคู่ยังไม่พร้อมทางซาซ่าใครคาเลจิสกับคริสโตฟลังอาจได้จับคู่ลงสนามนะครับก็จะมีวิงแบ็กอย่างแคสเปอร์ยอร์เกนเซนแล้วก็อีวานดีบังโก้คอยสนับสนุนเกมริมเส้นจอร์ดเบลโล่หมดสิทธิ์ช่วยทีมนะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะ
4: นะคะก็ LAS เคลินนี่ฟอร์มในลีกไม่ค่อยดีนะคะไม่ชนะใครมา4นัดแล้วก็เป็นการแพ้ถึง3นัดเลยนะคะแล้วก็สถิติเนี่ยลิเวอร์พูลไปเยือนออสเตรียนะคะผลดีนะคะไม่ค่อยจับแพ้แทบจะไม่แพ้เลยแพ้นี่คือ1ครั้งด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง8ครั้งนะคะเดี๋ยวต้องมาดูคืนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วย
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ขณะที่เรอัลมาดริดคืนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับโรม่าซึ่งเป็นทีมเก่าของโชเซ่มูรินโญ่
4: ค่ะ
5: มูรินโญ่แกคุมหลายทีมเหลือเกินครับมีโอกาสเจอทีมใหญ่เจอทีมเก่าแล้ว
4: มีโอกาสเจอทีมเก่าบ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะเจออ
5: ิตาลีเนี่ยก็คุมอินเตอร
4: ์ค่ะ
5: คุมโรม่า
4: ค่ะนี่คือการเจอกับทีมเก่าของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ย2นัดติดนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่านัดแรกเนี่ยก็เอาชนะอินเตอร์มาได้นะคะ
5: ครับก็ทางเจ้าบ้านโรม่านะครับกุนซือจานเปียโรกาสเปรินีพาทีมที่เหลือ10คนบุกเสมอกับโคโมในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนรายการนี้เกมแรกเสมอกับเฟเดบาเช่ไป 1-1
4: ค่ะก็เกมนี้ดันโยเมเล่นนะคะดาวซันโวของทีมที่ติดโทษแบนเกมลีกนัดต่อไปแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกันอย่างที่บอกก็จะได้กลับมาช่วยทีมในแดนกลางนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าไบรอันคิดตันเต้จะฟื้นจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าได้ทันเวลาหรือเปล่านะคะหลังจากที่ก็เจ็บมาจากทีมชาติอีกแล้วนะคะยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะคะร่วมกันกับ เกมพบรวมถึงเกมพบกับโคโมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะส่วนผู้รักษาประตูมือหนึ่งมิเล่สวิล่าหมดสิทธิ์ลงเฝ้าเสาแน่นอนนะคะเพราะว่ากระดูกนิ้วเท้าหักแล้วก็ทำให้เปียรูจิกาลินี่นะคะจะได้รับโอกาสลงสนามแทนนะคะหลังจากที่ก็ทำผลงานดีเก็บคลีนชีทได้ในการลงเล่นซีเรียอานัดแรกในรอบ2ปีค่ะ
5: ครับการจัดทีมเกมนี้นะครับเปียรูจิกาลินี่

0: นี่จะเป็นผู้รักษาประตูกองหลังก็จะมีอย่างจานลูก้ามันชินีอีวานเอดิก้ามาริโอเอโมโซกลางก็มีนาอูเอลโมดิน่ามาเทนเดรอนมานูโกเน่แล้วก็เวสลีย์นะครับเกมรุกก็จะมีอย่างเปาโลดิบาล่าประสานงานกับทางมาติอัสชูเล่กองหน้าก็จะเป็นดอนเยลมาเล็ต
1: ค่ะขณะที่เรอัลมาดริดจะไปเป็นทีมเยือนนะคะของกุนซือโซเช่มูรินโญ่นะคะก็มี23นักเตะที่จะพาไปกรุงโรมเนี่ยนะคะก็ไม่มีอเดมาริเตานะคะแฟกลองเบนดี้โรริโกแล้วก็ลาอูนอาเซนซิโอที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนดีนเฮาเซนซึ่งเคยลงเล่นกับโรม่าแบบยืมตัวช่วงสั้นเนี่ยน่าจะลงสนามนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเอ็ดวาร์โดกามาวิงก้าอาดากุลแลแล้วก็เบนโดซิวาที่พ้นโทษแบนในเกมยุโรปนะคะส่วนวินิซิอุสจูเนียร์นะคะเตรียมติดโทษแบนเกมลีกนะคะแต่ว่ายังลงเล่นในเกมนี้ได้นะคะ
0: ครับขณะที่คริสเตียนเอ็มบัปเป้นะครับก็อาจจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเตรียมตัวเลยนะครับที่จะลงเล่นครบ100นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้อายุ27ปีกับ298วันนะครับถ้าลงสนามเนี่ยก็จะทำลายสถิติเดิมของลีโอเมสซี่ที่ทำไว้เมื่ออายุ28ปีกับ84วัน
1: ค่ะเห็นบอกว่าอันแฮปปี้กับเรอัลมาดริดนะคะแต่คืนนี้น่าจะมีโอกาสลุ้นลงทำสถิตินะคะ100เกมนะคะต้องมาดูค่ะก็สนุกแน่นอนคู่นี้นะคะต้องมาดูว่าโจเซ่มารินโญ่เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะคะในรอบลีกเฟสเนี่ยก็จะนอกจากคู่ของลิเวอร์พูลกับ LASK นะคะ 23:45 นาทีมีคู่หนึ่งมีเฟเยนูร์กับโคโมนะคะส่วน 20:00 นค่ะก็จะมีโบดูกริมค่ะเจอกับบอริเซียดอทมูลอาร์ซันวิลล่าพบกับเฟเนบาเช่นะคะแล้วก็เรอัลเบติสนะคะเจอกับ FC ปอร์โตขณะที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้ต้องเป็นคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเปเอเชค่ะ
0: โอ้นะแล้วก็มีชักตาโดเนตเจอกับสลาว่าเจอกับสตุตการ์ดด้วย
1: อดีตกัปตันของเรอัลมาดริดนะคะก็มิถุนายนปีหน้า
0: ครับย้ายออกจากทีมต่อปีนะครับแล้วก็มีสัญญาพิเศษว่าถ้าเล่นไปแล้วช่วงมกราคม
1: 34ปีด้วยนะคะก็เล่นกับเรอัลมาดริดมายาวนานถึง23ปีตั้งแต่เป็นอะคาเดมี่เมื่อปี2002นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายกับเรอัลมาดริดนะคะคว้าแชมป์27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก6สมัยด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวมีปัญหาการบาดเจ็บก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามในช่วงหลังๆและยิ่งช่วงเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยย้ายมาร่วมทีมด้วยนะคะ
0: ครับก็อยู่ในชุดแชมป์กับทีมชาติสเปนด้วยนะครับเนชั่นลีกปี2023แล้วก็แชมป์ยูโรปี2024นะ
1: ค่ะเพราะมีอาการบาดเจ็บหัวเข่ารุนแรงด้วยนะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการค้าแข้งแล้วนะคะก็เลยแบบลดค่าเหนื่อยลงมาก็ได้
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้จาก10ล้านยูโรต่อปีเหลือ400,000ยูโรต่อปี
1: ค่ะ
0: มีข่าวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับพร้อมเปิดเผยรายละเอียดการเจรจาของตัวเองกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อลบข้อครหาหลังถูกวิจารณ์ไม่ชอบมาพากล
1: ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของนายแอนดี้เบิร์นหัวหน้าพรรคแรงงานบอกว่าเตรียมจะเปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาของตัวเองกับตัวแทนจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเองนั้นแสดงความรู้สึกวิตกกังวลหากเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจขายสโมสรซึ่งอาจจะเป็นผลตัดสินคดีผิดกฎทางการเงินของพรีเมียร์ลีกมันร้ายแรงด้วยนะคะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกว่าก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนคำตัดสินนะคะ
0: ครับทางพรีเมียร์ลีกบอกว่าแมนซิตี้ใช้สัญญาทางการค้าปลอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะเพิ่มรายได้และลดต้นทุนลงมากกว่า900ล้านปอนด์นะครับทีมปฏิเสธการกระทำผิดมาโดยตลอดและกล่าวว่าความเห็นของคณะกรรมการมีข้อผิดพลาดสำคัญที่ชัดเจน
1: ค่ะก็เมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะคะทางพรรคเสรีประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรก็ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยแหละค่ะนายเบิร์นแฮมนะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ได้มีการจัดขึ้นกับเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หมายถึงข้อมูลการประชุมนะคะให้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนั่นเองค่ะ
0: ครับขณะที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับเมื่อวานนี้มีเกมกลางสัปดาห์เป็นไทยลีก2 BYD ซิลไฟลีก2นะครับ

0: นี่เป็นเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแพร่ยูไนเต็ดนะเมืองทองล่าสุดก็แพ้มาเมื่อวานนี้เล่นในบ้านนะครับก็เกมค่อนข้างสูสีนะครับช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที45+1เนี่ยกลายเป็นทีมเยือนที่ขึ้นนำก่อนนะครับจากทางไคนานูเนสเนี่ยบุกมานำก่อน 1-0 แล้วก็ครึ่งหลังเมืองทองซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็พยายามที่จะทำประตูตีเสมอแต่ก็ยิงคืนไม่ได้จบเกมก็เมืองทองแพ้คาบ้านไป
1: ใช่นะคะก็จากผลแพ้ในนัดนี้นะคะก็ส่งผลให้เมืองทองยูไนเต็ดยังมี7คะแนนเท่าเดิมส่วนม้าขนองศึกแพร่ยูไนเต็ดนะคะคว้า3คะแนนสำคัญตอนนี้ทำให้มี10คะแนนเต็มค่ะ
0: ครับตอนนี้แพร่ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วส่วนเมืองทองอยู่อันดับ12นะครับแล้วก็ผลอีก2คู่เมื่อวานนี้นะครับพลังการเปิดบ้านเฉือนโกริสเทโรไป 1-0 ได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บเลยจากจอห์นบัตโจนะครับทำให้พลังการชนะในบ้านเป็นเกมแรกตอนนี้อยู่อันดับ7มีอยู่9คะแนนส่วนโกริสเทโรอยู่อันดับ11นะครับมีอยู่7คะแนนอีกคู่หนึ่งยิงกันสนุกนะครับนครราชสีมาชนะเมืองเลยไป3-2นครราชสีมาอยู่อันดับ13มี6คะแนนนะครับแล้วก็เมืองเลยอยู่อันดับ8มีอยู่8คะแนนวันนี้ไทยลีก2มีเตะกันอีก3คู่นะครับมีหนองบัวเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีจันทบุรีเจอกับนครปฐมแล้วก็เกษตรศาสตร์เจอกับมหาสารคามนะครับก็เตะช่วงเวลา6:00 น.แล้วก็1:00 น.
1: นะคะนั่นก็คือผลของฟุตบอลไทยลีก2นะคะทีนี้ไปดูกันที่เทนนิสรายการใหญ่กันบ้างค่ะรายการที่เซี่ยงไฮ้เป็นระดับมาสเตอร์1,000นะคะปรากฏว่าอเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกินัมนะคะก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ค่ะ
0: ครับนี่แข่งกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกินาจากสเปนนะครับอายุ27ปีดีกรีมือวางอันดับ25ของรายการเจอกับฮูเบิร์ตฮูคัสอดีตมือ6ของโลกจากโปแลนด
1: ์ค่ะคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วทุกรายการ7ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทางนักเทนนิสหนุ่มโปแลนด์ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ถึง6ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเกมนี้เริ่มเซตแรกเนี่ยฮูเบิร์ตฮูคัสนะคะทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเสิร์ฟไปถึง 5-0 เลยแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟได้2ครั้งด้วยเอาชนะไปก่อน6-1นะคะจากนั้นในเซตที่2เป็นโฟกิน่าค่ะที่แก้เกมกลับมาเล่นลูกไทคอร์ดสลับขึ้นมาดักหน้าเน็ตทำแต้มเอาชนะไปได้บ้าง6-3นะคะก็เสมอกัน1-1เซตค่ะเซตตัดสินเป็นโฟกิน่าที่เล่นมั่นใจนะคะคราวนี้เสิร์ฟเอชคืนบ้างเสิร์ฟไปถึง10เอชเลยกับอีก13วินเนอร์เอาชนะช่วงไทเบรกนะคะ7-6ไทเบรก6-8ก็ทำให้อเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกิน่านะคะเอาชนะไปได้2-1เซตเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเดี๋ยวจะไปพบกับอาตูเกอานักเทนนิสจากฝรั่งเศสต่อไปค่ะ
0: ครับส่วนคืนนี้ก็มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็นอนดึกกันอีกแล้ว
1: ค่ะเมื่อคืนนอนดึกนะ
2: ค
1: ่ะให้กลับไปพักผ่อน
0: อย่าใช้คำว่านอนดึกยังไม่ได้นอน
2: ครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพฉินหัวแพนด้ายักษ์ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สี่สมบัติฉินหลิงในเมืองซีอันมณฑลซานซีของจีนค่ะมันมีอายุครบ6ปีแล้วนะคะและทางอุทยานก็ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้มันอย่างแสนอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ช่องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สำนักพระราชคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นาทีถึง 9:15 นาทีช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นาทีช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นาทีถึง 18:30 นาทีและช่วงที่5เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานีค่ะพอๆกันนะคะในวันพุธที่14ตุลาคม2569สวัสดีอยู่กับบาทพัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนอวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมรายการอีสานเซานีวันจันทร์ฮอตวันอาทิตย์8โมงจนฮอต9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าไปบอสะดวกรับชมสดๆกะติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT 11

0: ดูบีโอเอ็นกันในเชียร์เดียวกันครับ
1: สวัสดีทักคุณผู้ชมนะคะมาบอกมาเกากันเนี่ยค่ะว่าตอนนี้บรรยากาศแต่ละหม่องแต่ละวันเป็นจังไดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ามีล่มเย็นว่อยๆขอมาแล้วในบางพื้นที่มาอัปเดตกันเนี่ยค่ะรวมถึงสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นจังไดน้ำลดถึงใดแล้วนะเป็นใจนะคะเศร้าตกมาสักพักมึงแล้วได้อากาศของความเย็นเขามานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพกันต่อไปส่วนอีสานเซาหนีของเฮานะคะก็ยังมีเรื่องของบรรยากาศนะคะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาคอีสานบ้านเฮานั่นเองค่ะ
0: ครับนอกจากนี้เองในช่วงของปลายเดือนหรือว่าในช่วงนี้ออกพรรษางานบุญประเพณีมาดีเองเขาก็มีภาพบรรยากาศของการเตรียมพร้อมสำหรับงานประเพณีไหลเรือไฟออกพรรษาทางจังหวัดนครพนมไปเบิ่งในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของที่พักว่าตอนนี้ทางผู้ประกอบการเองมีการช่วยโอกาสขึ้นราคานะครับในช่วงของการเข้าพรรษาหรือปาออกพรรษาหรือปานั่นเองก็มาติดตามกันนะครับกับรายการอีสานเซาเนครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเฮ็ดบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ครับณหอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีวทิอรอยตีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเฮ็ดบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: จากนั้นค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพิ่นเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
0: สำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีครับรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชตามพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสื่อวันดังกล่าวตามที่รัฐบาลขอพระราชทานพระมหากรุณาโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566รับทราบกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทร
1: ไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะไปเบิ่งบรรยากาศของการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหนึ่งในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีนายวีระชัยประเสริฐโสพร้อมกับนายกิติสัตย์สื่อนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และก็มีทางด่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอัยการข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยการจัดพิธีในเทือนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกผู้มีภาคโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,741 โครงการล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างกว้าง

0: ขวางค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในการจัดพิธีเฮ็ดบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ครับที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวันเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีพระพรมวชิระโสพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์10รูปจะเริ่มพระพุทธมนต์พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเฮ็ดบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยครับ
0: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดยโสธรนะคะพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดยโสธรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจเฮ็ดบุญตักบาตรและวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หนึ่งในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมค่ะที่หอประชุมจังหวัดยะโสธรนายขันชัยทันติมาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเฮ็ดบุญตักบาตรพระสงฆ์แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหนึ่งในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดยะโสธรเขาร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวงศาจารย์เจ้าคณะจังหวัดยะโสธรและเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: จากนั้นครับนายขันชัยทันติมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำส่วนราชการและการหน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
0: ้ทั้งนี้นะคะวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันคลายวันสวรรคตของพระองค์พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญและพลังแห่งแผ่นดินโดยตลอดราชสมัยทรงพระราชทานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการรวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ปวงชนชาวไทยยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งยังคงยังรากลึกและก็สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะโสธรและคนไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: จังหวัดมุกดาหารครับได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเฮ็ดบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ที่ห้องแก้วมุกดาสารกลางจังหวัดมุกดาหารนายวรยันบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีเฮ็ดบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาดแม่บ้านมาไทยข้าราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงจากนั้นครับในเวลา 9:00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายน2560คณะรัฐมนตรีครับได้มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
0: ขยับไปกันต่อที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะไปเบิ่งบรรยากาศของการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเหตุบุญตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ค่ะที่หอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคณะตุลาการอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรต่างๆรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมกันประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีเหตุบุญตักบาตรพระสงฆ์90รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2569และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยจากนั้นนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีหนึ่งในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2569โดยมีนางผุสนีสมเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับนายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและตุลาการอัยการทหารตำรวจพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรต่างๆและภาคเอกชนรวมในพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: และที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเฮ็ดบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ครับที่บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลช้างอารีนานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมเหล่ากาชาดจังหวัดทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนจิตอาสาพระราชทานกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนพร้อมใจการประกอบพิธีเฮ็ดบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพระธรรมวชิระสุตาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11วัดกลางพระอารามหลวงพระเทพวชิระมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธวัดถุงโพพระสงฆ์สมณศักดิ์ร่วม10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราช

0: ปี2569ค่ะที่ห้องประชุมมัชฌายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหนึ่งในวรรณวมินทรมหาราชประจำปี2569และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำภูเขารวมในพิธียืนสงบนิ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการและประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยวันโนมินทรมหาราชนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นมือที่ชาวไทยและชาวจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้รวมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาขออภัยค่ะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระปัญญาคุณพระราชทรัพย์นะคะและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายรวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
1: และที่จังหวัดนครพนมครับในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเฮ็ดบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ครับที่วัดมหาธาตุจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผัวราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเฮ็ดบุญตักบาตรพระสงฆ์แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569พร้อมโดยรองผัวราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนิกรชาวจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีจากนั้นครับวาทีพันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผัวราชการจังหวัดนครพนมนำส่วนราชการและกันหน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำภูเขาดวงพิธียืนสงบนิ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: ยังอยู่กันที่จังหวัดนครพนมนะคะไปเบิ่งบรรยากาศของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครพนมจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เขาร่วมในกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นนะคะที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฮ็ดความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเก็บขยะและจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนการจัดงานนะคะพิธีประเพณีไหลเรือไฟค่ะประจำปี2569เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ
1: อีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนำสงฆ์ผ้าไตรผุ่มบัวเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระเทพย่านวัชระชิโนพาทเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล50ปีณวัดป่าหน้าโศกหั่งจังหวัดอำนาจเจริญครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนำสงฆ์ผ้าไตรผุ่มบัวเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายแด่พระเทพย่านวัชระชิโนพาทหรือพระอาจารย์ต้น เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล

0: 50ปีณวัดป่าหน้าโศกหั่งอำเภอเสนังคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญในการนี้ครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญเครื่องสักการะและกับเครื่องทายธรรมพระราชทานมาถวายโดยมีนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนางพุทธนีอานางพุทธนีสมเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนายเทพรัตน์ตันตยานนท์และนายไพฑูรย์พรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการนักเรียนนักศึกษาญาติธรรมและพุทธศาสนิกชนเขาร่วมพิธีนอกจากนี้ครับยังมีบูธนิทรรศการจากมูลนิธิธรรมะนาวาสิกขาไล่และกะโรงท่านจากคณะศิษยานุศิษย์ให้บริการแก่ผู้ร่วมงานครับ
1: ซึ่งพระเทพยานวัชระชิโนภาสนะคะหรือว่าพระอาจารย์ตนค่ะเป็นพระนักเผยแผ่นะคะพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทในการพัฒนาหลักปฏิบัติธรรมให้กับประชาชนได้เข้าถึงแก่นของคำสอนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเป็นผู้สร้างหลักสูตรธรรมะนาวาวังซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมสำคัญโดยเฉพาะอริยสัจ4และการฝึกการหูเท่าท่านของอารมณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการความทุกข์ด้วยปัญญาโดยหลักสูตรนี้ค่ะได้รับการเรียบเรียงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับคณะเฮดงานมูลนิธิธรรมะขออภัยค่ะของคณะเฮดงานมูลนิธิธรรมะนาวาสิกขาไล่เพื่อให้เหมาะกับการเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัย
0: การจัดพิธีในเทือนี้ครับจึงนอกจากเป็นการถวายเครื่องทายธรรมพระราชทานเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลแล้วยังเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อพระเถระผู้มีบทบาทในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขณะที่ลักสูตรธรรมะนาวาวังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมฝึกสติทำความเข้าใจอารมณ์และกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตลดความทุกข์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขครับ
1: พาไปเบิ่งอีกหนึ่งงานสำคัญที่จังหวัดยะโสธรค่ะท่ามกลางมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมอีสานมือออกพรรษาของชาวบ้านทุ่งแต่ที่จังหวัดยะโสธรยังคงงดงามด้วยประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภาพชนนะคะมารวมสัมผัสเรื่องราวแห่งแสงศรัทธาไต่เง่าตูมกามนต์เสน่ห์วันออกพรรษาแห่งบ้านทุ่งแต่ของจังหวัดยะโสธรซึ่งสิเป็นจังใดไปติดตามกันค่ะ
2: แสงสว่างอันอบอุ่นของไฟตูมกาภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เปลี่ยนผลไม้ป่าไร้ราคาสู่ประทีปสำหรับการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันออกพรรษาของชาวบ้านในตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยที่อย่างรากลึกมากว่าร้อยปีและมนต์เสน่ห์ของปีนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความทรงจำในอดีตเพราะทุ่งแต้กำลังขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ด้วยการดึงเอาศิลปะจักสานและงานหัตถกรรมซึ่งเป็นลมหายใจเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านมาประชันฝีมือกันข้ามชุมชนผสานกับไอเดียสร้างสรรค์จากโครงงานของลูกหลานเยาวชนเพื่อยกระดับงานฝีมือท้องถิ่นสู่สายตาสากลและสร้างมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง
3: ปีนี้นะครับมีความพิเศษคือเรามีการแข่งขันนะครับหัตถกรรมนะครับในเขตพื้นที่ข้างเคียงนะครับโดยความเป็นรากเหง้าของอาชีพของพื้นที่ของเราเนี่ยนอกจากเหนือจากการเกษตรนะครับเราก็คือการจักสานนะครับเรามีการแข่งขันงานหัตถกรรมของประชาชนนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนที่เป็นโครงงานนะครับเพื่อยกระดับนะครับงานสายอาชีพนะครับให้มีความเป็นสากลแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนปีนี้นะครับเราจัดในวันที่23ตุลาถึง26ตุลานะครับในวันที่23ตุลานะครับจะมีการแข่งขันหัตถกรรมนะครับในวันศุกร์เริ่มตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็มีขบวนพาเหรดนะครับนางรำทุกๆวันนะครับแล้วก็วันที่24นะครับมีการประกวดกองเสียงนะครับเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประกวดธิดาตุมกานะครับ LGBT นะครับแล้วก็วันที่25นะครับเราก็มีศิลปินดนตรีในพื้นที่นะครับแล้วก็วันที่26นะครับก็จะมีข ขบวนพาเหรดใหญ่ที่เป็นงานแห่นะครับต้นกันตุมกานะครับเข้าวัดทั้ง10หมู่บ้านเชิญชวนทุกท่านครับมาสนุกสนานแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับทุกเย็นนะครับเรามีพาแรงนะครับขันโตนะครับไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับโดยเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสนะครับกลิ่นอายของมนต์เสน่ห์ตุมกาตาตึงนะครับของตำบลทุ่งแต้ครับออกพรรษาจุดไฟตุมกาเก้าครับขอบคุณครับ
2: ในยุคที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วแสงนวลตาจากไฟตูมกาทุ่งแต้ยังคงทำหน้าที่เป็นดังเข็มทิศคอยเตือนใจถึงความสงบความศรัทธาและสายใยของชุมชนที่ไม่มีวันจางหายออกพรรษานี้ลองวางความเร่งรีบแล้วออกเดินทางมาให้แสงสว่างของไฟตูมกาส่องกลางใจคุณในยามพลบค่ำเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณจะหลงรักและไม่รู้ลืมอย่างแน่นอน
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับ

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางฝั่งของดร.เอกนิติครับเพิ่นได้มีการสู้ความเป็นไทยเชื่อมเศรษฐกิจโลกทำกลางความเป็นขั้วเร่งเปลี่ยนเงินลงทุนเป็นขีดความสามารถของประเทศครับดร.เอกนิตินิติธนประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงาน Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับนางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการจัดการ IMF และกับนายอชัยบังกาประธาน World Bank Group และกับนางลิกิกาปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์โดยสีวโลกครับที่แบ่งขั้วหลายขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทั้งเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและกระทรวงผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโดยด้านการค้าครับถึงแม้สิมีการประเชิญกับอุปสรรคหลายขึ้นแต่การค้าก็ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้เช่นเดียวกันกับน้ำที่ไหลผ่านรอยแยกค่าที่ด้านการเงินก็ต้องเผชิญความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับและก็ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและก็การเงินให้เข้มแข็งครับ
1: ส่วนทางด้านการลงทุนนะคะความบ่แน่นอนของโลกเฮ็ดให้นักลงทุนได้แนมหาฐานการลงทุนใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงโดยไทยเองค่ะได้รับประโยชน์จากการกระจายห่วงโซ่อุปทานสะท้อนจากยอดค่ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในครึ่งแรกของปี2569นี้ที่เพิ่มขึ้น 80% มูลค่ากว่า 1.37 ล้านล้านบาทโดยรัฐบาลเองเพิ่นก็มุ่งในการลดขั้นตอนและก็อุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมย้ำว่าการลงทุนต้องนำไปสู่การสร้างงานพัฒนาทักษะและก็ยกระดับขีดความสามารถของคนไทยรวมถึงภาคธุรกิจโดยทางท่านดร.เอกนิตินะคะเพิ่นก็ยังบอกว่าโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆบ่ทอกันเกิดความแตกต่างในลักษณะของเคเชฟโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดหน่อยนะคะจะได้รับผลกระทบหลายกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวผ่านการสร้างความไว้วางใจและก็รักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎกติกานั่นเองพร้อมนำเสนอนะคะให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็พักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นขีดความสามารถเพื่อยกระดับประชาชนการจ้างงานและก็บริการค่ะ
0: นอกจากนี้ครับท่านดร.เอกนิติเพิ่นก็ได้เน้นย้ำว่าการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ่าท่อพื้นถิ่นกว่า37ลวดไล่จาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใส่ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนครับท้องถิ่นนี้มีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเสื่อมันบ่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและก็ชุมชนนำครับ
1: ไปเบิ่งทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเพื่อมีการจับมือกับบริษัทMedis Group จำกัดมหาชนนะคะในการลงมือเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโคราช ATPอ๋อไพค่ะ ATMP แซนบ็อกนะคะเป็นการดันโคราชสู่ฮับนวัตกรรมและก็เรื่องของการแผดขันสูงยกระดับธนาคารเซลล์มาตรฐานสากลมุ่งสู่การรักษาแบบพุ่งเป้าค่ะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทMedis Group จำกัดมหาชนนะคะได้มีการเฮ็ด MOU เกี่ยวกับโครงการพัฒนาด่านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อบำบัดรักษาขั้นสูงหรือว่าโคราช ATMP Sandbox นะคะโดยมีนายแพทย์วิทิตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9พร้อมกับนายแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายแพทย์วีรพล เคมะรังสรรค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนพร้อมกับนางพันอุไรอัครศักดิ์สกุลกรรมการบริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะ
0: ซึ่งด้านของนายแพทย์วิทิตสริษดีชัยกุลนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9เพื่อนก็ได้บอกว่าความร่วมมือในเทื่อนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อบำบัดรักษาขันสูงหรือว่า ATMP ควบคู่กับการยกระดับงานวิจัยและก็ส่งเสริมการพัฒนาธนาคารเซลล์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและก็ระเบียบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ
1: พร้อมพักดันนะคะการนำผลงานวิจัยไปใส่ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านสุขภาพป้องกันและก็ควบคุมโรคตลอดจนพัฒนาการแพทย์เชิงป้องกันแบบแม่นยำเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ไทยให้มีงานวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับสากลและสามารถนำไปประยุกต์ใส่ในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ค่ะการเอาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อบำบัดรักษาขันสูงที่ได้มาตรฐานมาใส่นี้ยังมีส่วนในการเพิ่มทางเลือกในการเบิ่งแย่งสุขภาพและก็ชะลอความเสื่อมของอวัยวะและก็ร่างกายโดยมุ่งเพิ่มโอกาสนะคะให้ประชาชนเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาขันสูงได้ในราคาที่สมเหตุสมผลจากการพัฒนาและให้บริการภายในประเทศอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ ATMP นะคะสามารถเอาไปใส่ได้จริงในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยทั้งในด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการควบคุมการวินิจฉัยรวมถึงการรักษาโรคเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับในการเตรียมจัดงานใหญ่เทศกาลหนังกลางแปลงโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิด The City of Cinema เมืองแห่งภาพยนตร์ในระมิดตลาดน้ำบึงหัวทะเลให้เป็นพื้นที่แห่งศิลปะพร้อมกับสืบสานเสน่ห์หนังกลางแปลงไทยระหว่างวันที่20จนฮอด24ตุลาคมนี้ครับที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมานายบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026นำเสน่ห์

0: กับเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมหนังกลางแปลงไทยมาต่อยอดสู่ประสบการณ์ร่วมสมัยผสมผสานศิลปะเทคโนโลยีและกับความบันเทิงสร้างพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกช่วงวัยสำหรับไฮไลท์ภายในงานนะครับจะเนรมิตตลาดหน้าบึงหัวทะเลให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์มีทางการฉายหนังกลางแปลงในบรรยากาศสุดคลาสสิกนิทรรศการและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมภาพยนตร์กิจกรรมสร้างสรรค์จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือว่าที่ CDC นครราชสีมารวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีและความบันเทิงจากทีมงานฮัลโหลกลางแปลงครับ
1: ทางด้านนายสำรวยศรีสืบมานะคะประธานชมรมหนังกลางแปลงนครราชสีมาเพิ่นบอกว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมหนังกลางแปลงซึ่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตและความทรงจำของคนไทยมาดนนะคะเพราะว่าหนังกลางแปลงนี้บ่ได้เป็นเพียงความบันเทิงแต่ยังเป็นพื้นที่พบปะและก็สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอีกนำค่ะ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์หนังกลางแปลงไทยในงานโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ระหว่างวันที่20จนหอด24ตุลาคม2569ซึ่งการจัดขึ้นที่ตลาดหน้าบึงหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและกับขับเคลื่อนโคราชสู่เมืองแห่งภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์ครับ
1: ใกล้เข้ามาแล้วกับงานสำคัญที่จังหวัดนครพนมนั่นก็คือเรื่องของงานไหลเรือไฟนั่นเองค่ะไปเบิ่งความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของหม่องพักกันแน่ซึ่งทางสคบนครพนมเพิ่นมีการผนึกกำลังเก่าหน่วยงานตรวจที่พัก11หม่องรับงานไหลเรือไฟในปี2569นี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนครพนมที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมฝ่ายทหารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมนะคะในมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการก็คือมองพักโรงแรมรวมถึงรีสอร์ทในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครพนมจำนวน11หม่องเพื่อสร้างความเสื่อมหมันให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มข้องสิทธิผู้บริโภคและก็ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในช่วงของงานประเพณีสำคัญก็คือไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569นะคะโดยจะเกิดขึ้นในห่วงของวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้จากการตรวจสอบนะคะควบคุมการแสดงราคาสินค้าและก็ค่าบริการและก็การควบคุมฉลากและก็คุณภาพสินค้าการตรวจสอบสินค้าเบิดอายุสินค้าอันตรายตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยด้านความสะอาดคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569นี้ค่ะ
0: ฝากนะครับคุณผู้ชมกะรีบไพสิไปเฝ้าไปจับจองที่พักของอาซีเต็มได้นะครับในเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อครับว่านอกจากนี้เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้มีการนำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุ่มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟให้กำลังใจศิลปินท้องถิ่นสืบสานภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขงเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวงานไหลเรือไฟในปีนี้ครับผู้ว่าที่พันตรีอดีศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีลุยลุงไข่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการและกะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุ่มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟและกะสุ่มเรือไฟโชว์ภายในงานประเพณีไหลเรือไฟเพื่อเยี่ยมชมผลงานและกะให้กำลังใจศิลปินเรือไฟครับตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่ของจังหวัดนครพนมโดยตรวจเยี่ยมสุ่มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟเปิดถาดพนมครับรวมไปถึงสุ่มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟโชว์ของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมและมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งแต่ละ

0: ตุ้มเองก็ได้มีการนำเสนอเรื่องราวภูมิปัญญากระบวนการสร้างเรือไฟและกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความผูกพันกับประเพณีไหลเรือไฟอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: นอกจากนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นก็ได้ไปเบิ่งหองน้ำนะคะชั่วคราวบริเวณบ้านพักจาจังหวัดนครพนมและก็โรงเรียนสุนทรวิจิตรเพื่อไปติดตามความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานนะคะในมื้อที่จะฮอดนี้โดยเพิ่นบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ความพร้อมของการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนหลายในช่วงเทศกาลตลอดจนสร้างความสะดวกและความประทับใจให้กับผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ
0: การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกับเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ซึ่งการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ไปจนฮอด27ตุลาคม2569รวมทั้งเบิด12คืนที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรภายใต้แนวคิดแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงเพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแผ่ประเพณีอันทรงคุณค่าพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: จากประเพณีความยิ่งใหญ่ที่จังหวัดนครพนมขยับไปเบิ่งเรื่องของเทศกาลที่จังหวัดสุรินทร์กันแน่ค่ะเพิ่นบอกว่าชายแดนสุรินทร์นี่คึกคักหลายเพราะว่าชาวไทยเชื้อสายเขมรร่วมสืบสานประเพณีบายดานะคะจัดสำหรับอาหารนับพันชุดเลยในการอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษในเทศกาลแซนโดนตาค่ะที่วัดนราธิวาสตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พี่น้องประชาชนนะคะในชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่นพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญตามประเพณีโบราณนั่นก็คือบายดานะคะหรือว่าการจัดสำหรับอาหารเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในช่วงของเทศกาลแซนโดนตานี่นะคะคือการบูชาบรรพบุรุษหรือว่าวันศาสตร์เขมรบรรยากาศในวัดนะคะก็เป็นแบบที่เห็นเลยตอนนี้คือคนหลายนะคะคึกคักเพราะว่าประชาชนนี่เพิ่นรวมกันเดินทางมาที่จะมาร่วมบุญในเทื่อนี้นะคะโดยชาวบ้านเพิ่นได้มีการร่วมกันจัดเตรียมสำหรับอาหารและก็เครื่องเส้นไหว้เป็นพันชุดเลยค่ะเพื่อเอามาถวายพระสงฆ์ประกอบพิธีสวดมนต์และก็เฮ็ดบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อและก็วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาสำหรับประเพณีบายดานะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายเขมรพื้นถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดยพิธีในเทือนีจัดขึ้นในช่วงของมื้อสุดท้ายของประเพณีแซนโดนตาซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่อีสานใต้ที่ลูกหลานจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีร่ำลึกถึงพระคุณของญาติผู้ใหญ่และกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วดอกจากการเฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วนะคะประเพณีบายดานี่ก็คือยังสะท้อนถึงความหักความผูกพันของคนในครอบครัวและกับชุมชนตลอดจนเป็นการรวมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายเขมรให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปค่ะ
0: ก็เป็นงานประเพณีต่างๆนะครับในอีสานบรรเทาออกมาฝากคุณผู้ชมเพื่อได้ไปร่วมสัมผัสสำหรับเสน่ห์พื้นบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันแน่นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับทางตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์กวาดล้างยาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 1.6 แสนเม็ดยึดทรัพย์ได้อีกกว่า 2 แสนบาทครับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แถลงผลการสกัดกั้นและกวาดล้างยาเสพติดและกับสิ่งผิดกฎหมายหลังบูรณาการกำลังร่วมกับทหารฝ่ายปกครองหน่วยเฉพาะกิจและกับเจ้าหน้าที่ชุดการข่าวขยายผลทำลายเครือขออภัยครับทำลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่สามารถจับกุมได้8คดีผู้ต้องหา14คนพร้อมกับยึดยาบ้าร่วมกว่า 168,959 เม็ดอาวุธปืน2กระบอกกระสุนปืน20นัดและก็ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดมูลค่าประมาณ 200,000 บาทการแถลงข่าวครับจัดขึ้นที่ห้องประชุมสรรหากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีพลตำรวจตรีอเนกศรีกิจรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสตึกนะครับร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่5จนฮอด7ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
1: โดยทางด้านพลตำรวจตรีอเนกนะคะเพื่อนเปิดเผยว่าปฏิบัติการเทื่อนี้เป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ข่ารายย่อยนำไปสู่การสืบสวนเครือข่ายผู้ข่ารายใหญ่ซึ่งมีปริมาณยาบ้าหลักแสนเม็ดโดยตรวจพบตราสัญลักษณ์บนยาบ้าที่บ่เคยเห็นในพื้นที่มาก่อนซึ่งอาจใส่ในการจำแนกนะคะแหล่งผลิตหรือว่ากลุ่มผู้ค่าคณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนก็พบว่ายาบ้าล็อตนี้มีเส้นทางลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณชายแดนภาคเหนือผ่านประเทศเพื่อนบ้านตามแนวแม่น้ำโขงก่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดอุบลราชธานีและการลำเลียงขนนะคะต่อไปในพื้นที่ตอนในโดยใส่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเส้นทางผ่านค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพุทไทสงพร้อมกับยึดยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดขนาดลำเลียงจากแนวชายแดนที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในเช่นเดียวกันตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ครับจึงได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงและการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันบ่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปเช็คสภาพอากาศในอีสานบ้านเฮากันแน่ค่ะโดยสายนิยายการมือนี้อยู่กับคุณธีรพัฒน์เรื่องชาติค่ะ

สวัสดีครับคุณพัชระแล้วก็คุณวาลีนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการ

พยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเช้านะครับเริ่มจากเราไปดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่21ถึง24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่33ถึง34องศาเซลเซียสส่วนลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับรวมทั้งอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาที่เบอร์045-244-189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

เช่นเคยครับช่วงท้ายรายการเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์กันแน่นะครับในมื้อนี้เองมานำเสนอในเรื่องของข้อพิพาทเรื่องที่ดินซึ่งสิเป็นใดไปฟังเรื่องนี้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนก.มีนส.3ก.หรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส.3ก.เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไก่เกี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไก่เกี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: สำหรับมื้อนี้นะคะเปิดเวลาลงแล้วกับรายการอีสานเช้านี้สามารถติดตามกันได้ในมื้ออื่นเช้ามื้อนี้2คนพร้อมกับทีมงานขอลาผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินในพื้นที่ภาคอีสานไปเรียนรู้เรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานที่น่าสนใจและวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนอกจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของทรัพยากรแล้วเรื่องของความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขื่อนสิรินธรยังเข้มแข็งอีกด้วยวันนี้ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะมี3ท่านนะคะในช่วงแรกท่านแรกค่ะหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรค่ะคุณอาทิตย์พรคุณาและท่านต่อมาบทบาทเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของวิถีประมงนะคะท่านประมงอำเภอสิรินธรค่ะคุณการระวีรักผลและก็แน่นอนเรื่องของการทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยค่ะคุณจันทีสมมนาตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับมี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหหลายคนบอกว่ามาที่อุบลราชธานีหัวหน้ากองค่ะท่านประมงค่ะท่านผู้ปกครองค่ะต้องมาที่สิรินธรอันนี้ไม่ผิดเลยเถียงไม่ได้เลยนะคะมีความหลากหลายมากๆเลยแล้วเวลามาที่สิรินธรนะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าตลอดเส้นทางมีทั้งเรื่องของทรัพยากรแล้วหลายๆคนปักหมุดเช็คอินเนี่ยจะเด้งขึ้นมาเลยมาที่สิรินธรเรื่องของพลังงานมาที่ทางเขื่อนสิรินธรก่อนนะคะอยากให้เปิดประเด็นมาว่าเรื่องของเขื่อนสิรินธรของเราตอนนี้นอกจากการบริหารจัดการน้ำแล้วเรื่องของพลังงานสะอาดตอนนี้เรามีบทบาทมากๆเลยอยากให้หัวหน้ากองเล่าให้ฟังหน่อยภาพรวมของเขื่อนเราถ้ามาที่นี่อยากทำความรู้จักยังไงดีคะ
2: ครับก็เขื่อนสิรินธรนะครับก็ถือว่าเป็นเขื่อนที่ใช้พลังงานสะอาดนะครับคือพลังงานน้ำนะครับในการต้นกำลังในการผลิตไฟฟ้านะครับเพื่อส่งเข้ากับระบบแล้วก็จ่ายออกไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ถ้าเป็นภาพแบบกว้างๆนะครับซึ่งเขื่อนสิรินธรเองนะครับก็โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รับมอบภารกิจมาจากการพลังงานแห่งชาติเมื่อปี2515นะครับซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดประมาณ50

0: ว่าปีนะครับ50ปีที่ผ่านมาเองก็เรียกว่าได้ดำเนินการด้านภารกิจของเขื่อนพลังน้ำนะครับโดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับซึ่งในต่อมาในช่วงปี2563นะครับก็จะมีเรียกว่าการยกระดับหรือการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของเรื่องของการความยั่งยืนให้แก่โลกการลดเรื่องโลกร้อนนะครับการทำให้เราใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นนะครับก็ในส่วนนี้เองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยนะครับก็ได้รับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะครับเรียกว่าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็เลยใช้เขื่อนสิรินธรเนี่ยเป็นที่แห่งแรกในการนำร่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะครับร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดกำลังการผลิต45เมกะวัตต
1: ์
0: ซึ่งจะเห็นว่าในปี2564นะครับที่เราเรียกว่าเปิดโรงไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยแล้วก็มีการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เองเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของไทยเราเลยนะครับในเรื่องของการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีความสะอาดนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นที่ว่าเป็นบทบาทภารกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเขื่อนสิรินธรนะครับที่ผ่านมา50ปีเองก็มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพในลักษณะของกลุ่มต่างๆที่อยู่โดยรอบนะครับแต่ว่าในห่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเรียกว่ายังเรียกว่าวิธีการหรือรูปแบบก็อาจจะยังเป็นเชิงย่อยๆนะครับเรียกว่าไม่ได้เป็นเชิงบูรณาการสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเราอาจจะมองไปแค่มิติ2มิตินะครับแต่ว่าในช่วงของปี6061เริ่มมีเรียกว่าใช้โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนสิรินธรโมเดลนะครับซึ่งมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนมาจากโครงการดอยตุงโมเดลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับก็นำมาปรับใช้อยู่ที่เขื่อนสิรินธรนะครับเพื่อที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการสร้างอาชีพให้เกิดความยั่งยืนการแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนเนี่ยมีความถนัดในอาชีพตัวเองด้านใดนะครับเราก็มาพูดคุยกันแล้วก็มาพัฒนาหาแนวทางเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยเรียกว่าถนัดอย่างไรทำอย่างนั้นนะครับไม่ได้เรียกว่าจะต้องทำเหมือนกันทุกอย่าง
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นที่มาว่าพอในปี2561เนี่ยเราก็เรียกว่าดำเนินการโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดลแรกๆก็จะมีกลุ่มที่มาทำงานเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนี่แค่ไม่กี่กลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มเช่นกลุ่มแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่กลุ่มปลาส้มบ้างหรือกลุ่มผ้าทอมือแต่ก็ยังเรียกว่าเราเรียกว่าไงดียังเดินต่อแตะอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าหรือเรื่องของการตลาดเองเราก็ยังจะไปยังไงจะมองภาพไปทิศทางใดตรงนี้ก็ได้มีการนำโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดลมาใช้ซึ่งก็จะมีอยู่6ด้านในการพัฒนากรอบนี้นะครับก็คือเรื่องของการปรับแนวความคิดหรือ mindset เรื่องของการสร้างการเรียนรู้น
1: ะคร
0: ับเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับเรื่องของการหากลุ่มที่มีความเป็นคนหัวไวใจสู้มีแนวคิดพัฒนาตนเองร่วมกับชุมชนมีส่วนร่วมต่างๆเรื่องของการสร้างแหล่งความรู้เรื่องของการตลาดเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้แล้วก็ล่าอันท้ายสุดในเรื่องของการที่จะทำให้ทั้ง5อันเนี้ยเกิดการขับเคลื่อนหมุนเวียนของระดับเศรษฐกิจชุมชนก็คือเรื่องของการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวกับของทั้งจังหวัดหรือของระดับประเทศอย่างไรนะครับก็ประมาณ6ด้านนี้ในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้ชุมชนสังคมที่อยู่โดยรอบของเขื่อนสิรินธรเนี่ยได้มีทิศทางได้มีกรอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมคะหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรท่านได้พูดนอกจากบทบาทแล้วยังได้พูดภาพรวมของชุมชนรอบเขื่อนสิรินธรที่ได้มีการทำงานขับเคลื่อนกันมาให้เห็นถึงระยะเริ่มต้นโครงการต่างๆที่มีการนำร่องไปแน่นอนว่าเรื่องของวิถีชีวิตเมื่อสักครู่นี้หัวหน้ากองบอกแล้วว่าแต่ละพื้นที่ความหลากหลายก็จะแตกต่างกันนะคะมาดูเรื่องของในบทบาทของการพัฒนาพื้นที่เรื่องของชุมชนนะคะมาที่ท่านผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยกันบ้างค่ะพอความหลากหลายวิถีชีวิตการที่เราจะเข้าไปหยิบหรือเข้าไปสนับสนุนเราเห็นภาพของวิถีชุมชนวิถีชีวิตของในพื้นที่รอบๆเขื่อนสิรินธรอยากให้ท่านผู้ปกครองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสิ่งแรกที่เราเห็นจุดเด่นจุดด้อยหรือเห็นอะไรจากเขากลุ่มเหล่านี้คะ
2: ค่ะก่อนอื่นก็ขอนำเรียนนะคะว่านิคมสร้างตนเองลำดมน้อยเนี่ยเป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร
1: ค่ะ
2: ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 2,000 กว่ารายที่เราต้องมาดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของเขานะคะผนวกกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีค่ะท่านนิกรสมปรางท่านก็พยายามมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างอาชีพรายได้จากการสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือแบบยั่งยืนโดยให้เขาพึ่งพาตัวเองนะคะ
1: ค่ะ
2: มันก็จะมีโครงการนิคม Next ขึ้นมานิคม Next ก็คือว่าการไปส่งเสริมอาชีพในแต่ละชุมชนซึ่งเราก็มาเจอกับทางเขื่อนซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันเป็นการทำงานแบบไร้รอยต่อเลยค่ะแต่การทำงานของเราเนี่ยเราจะพยายามลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่จะสร้างอาชีพเนี่ยมันต้องเกิดจากความต้องการหรือว่าสิ่งที่เขาอยากได
1: ้
2: เขาขาดอะไรเขาอยากเพิ่มตรงไหนซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีพื้นฐานคือแต่ละกลุ่มที่เราไปเจอเนี่ยเขามีพื้นฐานการทำของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขายังอาจจะขาดทักษะความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการตลาดเรื่องของการปรับลวดลายผ้าลวดลายสินค้าที่ตลาดต้องการนะคะเราก็เลยมาเจอกับทางเขื่อนซึ่งเป้าหมายเดียวกันในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนจึงนำไปสู่การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็บูรณาการกับหลายทุกภาคส่วนที่จะมาช่วยเขามีการนำกลุ่มของอาจารย์ที่ประดิษฐ์ลวดลายโดยเฉพาะผ้าลายเลยนะลายปลาซิลแก้วแล้วก็โซลาร์เซลล์ซึ่งมันก็เข้ากับพื้นที่เราพยายามที่จะเอาพื้นที่เป็นแบบจุดขายให้ได้โดยเฉพาะเรามีเขื่อนซึ่งใครไม่รู้จักเขื่อนสิรินธรพัทยาน้อยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งการตอบรับดีมากแล้วก็เป็นความร่วมมือที่ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จ
1: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาเองท่านก็ส่งเสริมของการเลี้ยงปลาให้จับให้ทำปลาส้มปลาแก้วต่างๆเหล่านี
1: ้
2: ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่เราร่วมมือกันน่ะกับภาคีเครือข่ายเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มยิ้มได้เราเห็นเขายิ้มได้ลงไปในชุมชนเขาตอบรับกับการที่มาร่วมกับพวกเรา
1: ค่ะ
2: แล้วก็การที่มีกิจกรรมต่างๆแล้วพาเขาไปออกบูธออกร้านคือเชื่อได้เลยว่าสิรินธรมีของดีเยอะในชุมชนที่มันแทรกซึมอยู่ตรงนั้นแต่เราสามารถที่จะดึงออกมาแล้วพัฒนาเขาได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำเพราะว่ากระทรวงพม.เน้นย้ำเรื่องของการสร้างอาชีพให้เขาอยู่ได้อย่างมั่นคงอันนี้คือการทำงานร่วมกันของเราในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการที่เราให้โอกาสพื้นที่และที่สำคัญไปหยิบหัวใจสำคัญคืออย่างที่ท่านผู้ปกครองบอกเลยนะคะว่าเรามองเห็นแล้วว่าเขาโอเคเขาทำได้นะแต่การที่จะทำให้เขาทำได้แบบเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนคู่กับความยั่งยืนนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของสิรินธรเรื่องของปลาก็ต้องยกให้ทางท่านประมงอำเภอสิรินธรนะคะมาที่นี่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาเยอะมากอย่างด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมคะมีทั้งปลาร้านะคะปลาแก้วปลาส้มในบทบาทของทางประมงเองที่ทำงานควบคู่กับวิถีชุมชนต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าพูดถึงสิรินธรเรื่องของวิถีชุมชนชาวประมงเนี่ยเขาทำกันมาอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้อาชีพที่เขาบอกว่าทำพอขายได้ตามท้องตลาดทั่วไปมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ท่านประมงคะช่วงแรกที่เราทำงานควบคู่กับผู้นำชุมชนหรือว่าทางเขื่อนทางฝ่ายปกครองเองเราทำยังไงคะพูดคุยกันยังไงคะ
3: ในช่วงแรกนะคะก็จะเริ่มจากการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเนื่องจากอำเภอสิรินธรเนี่ยมีแหล่งน้ำสำคัญอยู่2แหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิรินธรแม่น้ำมูลนะคะแล้วก็มีแหล่งน้ำสาขาต่างๆแหล่งน้ำเยอะนะคะในส่วนของการส่งเสริมอาชีพของเราก็จะมุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะโดยบูรณาการร่วมกับทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานกรมประมงเองนะคะโดยศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดนะคะในส่วนศูนย์วิจัยขออภัยนะคะโดยศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุบลราชธานีนะคะก็จะนำสัตว์น้ำมาปล่อยในเขตพื้นที่ทั้งเขื่อนสิรินธรและแม่น้ำมูลนะคะในส่วนนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนอกจากนี้นะคะในการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ยังจัดทำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะในเขตพื้นที่เขื่อนสิรินธรนะคะซึ่งเราก็ปัจจุบันก็จัดตั้งไปแล้ว3เขตนะคะแล้วก็ในเขต ลำโดมแล้วก็แม่น้ำมูลนะคะอีก2เขตนะคะในส่วนนี้เพื่ออนุรักษ์ความยั่งยืนนะคะของสัตว์น้ำนะคะในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรชาวประมงนะคะได้มีรายได้อาชีพเสริมมากยิ่งขึ้นนะคะและเราก็

0: ็ลงพื้นที่นะคะเล็งเห็นกลุ่มแปรรูปมีการแปรรูปสัตว์น้ำครัวเรือนนะคะนอกจากจับสัตว์น้ำมาได้ขายสดซึ่งมูลค่ามันไม่ได้มีราคาสูงนะคะก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะโดยกลุ่มที่เราลงไปแล้วก็เห็นความเข้มแข็งนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลางนะคะซึ่งตรงนั้นเราก็ทั้งหน่วยงานประมงนะคะกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรนะคะก็เข้าไปส่งเสริมอาชีพนะคะในส่วนนี้โดยของประมงอำเภอนะคะก็ไปขึ้นทะเบียนนะคะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะแล้วก็จัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อที่จะรับเงินสนับสนุนนะคะของโครงการชุมชนเข้มแข็งนะคะ 100,000 บาทนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีมาตรฐานนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนนี้ค่ะ
1: ค่ะเราเห็นว่าพอมีน้ำแล้วเรื่องของอาชีพวิถีชาวประมงการบริหารจัดการน้ำโดยทางเขื่อนบริหารจัดการน้ำได้ดีเรื่องของวิถีชุมชนประมงก็อยู่ได้ท่านประมงคะอีกอย่างนึงที่หลายๆคนพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตควบคู่กับทรัพยากรความยั่งยืนบางทีบางพื้นที่บางแหล่งเขาต้องมีกฎมีกติกาอันนี้เราเวลาเราบริหารจัดการหรือพูดคุยกับวิถีประมงของพื้นที่เนี่ยเราได้คุยกันยังไงมีข้อตกลงหรือกฎกติกายังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของการอนุรักษ์นะคะในส่วนนี้นะคะในช่วงฤดูน้ำแดงนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะถึง31สิงหาคม2569นี้นะคะก็จะเป็นห่วงหยุดห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนนะคะก็จะมีเครื่องมือที่เราอนุญาตให้ใช้ได้บางประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เขานิยมใช้ก็จะเป็นแหนะคะ3เมตรนะคะแล้วก็นิยมใช้เบ็ดนะคะตรงนี้เบ็ดที่เป็นเบ็ดไม่ใช่เบ็ดราวนะคะเป็นเบ็ดคันหรือว่าเบ็ดธงเนี่ยได้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการอนุรักษ์อย่างอื่นก็จะมีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไม่ว่าจะขึ้นเป็นไปตามกฎหมายของประมงนะคะซึ่งเราจะมีการห้ามจับสัตว์น้ำตลอดทั้งปีนะคะในเขตอนุรักษ์ของทางกรมประมงนะคะถ้าปรับนะคะจะมีโทษนะคะ 5,000 บาทหรือมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้นะคะ5เท่านะคะในส่วนนี้แล้วก็จะมีในส่วนของชุมชนก็จะมีนะคะที่เขาเป็นเขตอนุรักษ์ของชุมชนที่เราเข้าไปส่งเสริมและจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อดูแลร่วมกันซึ่งเราจะใช้กฎกติกาของชุมชนที่ตั้งไว้แล้วแต่เขาจะตั้งกฎกติกาไว้ยังไงนะคะมีการตักเตือนมีการบอกกล่าวการร่วมกันอนุรักษ์ดูแลร่วมกันค่ะกับทางหน่วยงานกรมประมงแล้วก็ทางกองโรงไฟฟ้าเองนะคะก็จะนำพันธุ์ปลาตะเพียงขาวนะคะแล้วก็พันธุ์กุ้งกามกามไปปล่อยลงในเขตที่ทางประมงนะคะจัดตั้งทำเขตอนุรักษ์ไว้ค่ะ
1: โอ้โหก็คือเป็นพลังที่ขับเคลื่อนร่วมกันนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของทางเขื่อนแล้วบทบาทนี้รู้สึกว่าครอบคลุมมากๆเลยนอกจากเราเป็นทั้งสถานที่ทั้งพื้นที่ที่ต้องดูแลวงกว้างแล้วเรายังทำงานควบคู่กับเครือข่ายหัวใจหลักที่เวลาเราประสานงานหลายคนจะมองว่าบทบาทของทางเขื่อนสิรินธรก็ต้องพูดถึงเรื่องน้ำเหลืองพลังงานแต่อะไรที่ทำให้เอาไปคุยกับเขาได้แบบว่าขับเคลื่อนไปได้แบบเข้มแข็งแบบนี้ท่านหัวหน้ากองเวลาเราไปคุยกันแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานนี่ก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะ
2: ครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมในการประมงแล้วก็ทางท่านผู้ปกครองนะครับด้วยภารกิจของจะเรียกว่าของรัฐบาลนั่นกันนะครับเพื่อให้พี่น้องความเป็นของคนไทยเรามีชีวิตเขาเป็นอยู่ในเมื่อ50ปีที่แล้วในการพัฒนาโครงการหรือพัฒนาบ้านเมืองเราในเรื่องของการแสวงหาแหล่งพลังงานเนี่ยก็จำเป็นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีนะขนาดนั้นนะครับที่มีความเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นแต่การพัฒนาโครงการเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลก็ได้มองในเรื่องของความเป็นอเนกประสงค์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าหน่วยงานของรัฐทุกส่วนได้ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันมาตั้งแต่การพัฒนาโครงการแล้วนะครับคผ.ก็ดูแลเรื่องของการวางยักการน้ำร่วมกับชลประทานพื้นที่พ่อปลูก 180,000 ไร่นะครับทางประมงก็ดูแลเรื่องของการที่จะเพิ่มปริมาณความหลากหลายหรือปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำทางผู้ปกครองนิคมสมัยก่อนก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนเหล่านี้การทำงานก็จริงๆแล้วก็ทำงานกันมาตลอดนะครับแต่ว่าก็บทบาทก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มองว่ามันเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วที่จะสร้างความอยู่กินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคสมัยใหม่แล้วกันเนาะ

0: สานแล้วก็ประสานกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับซึ่งก็จะมีหลักปรัชญาแล้วก็มีความยั่งยืนแล้วก็มีพัฒนาการในชีวิตเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะโอ้ภาพรวมที่เราได้เห็นนะคุณผู้ชมคือมีสถานที่แล้วมีแหล่งทรัพยากรแล้วสิ่งนึงที่จะทำให้เข้มแข็งแล้วก็บางทีเรามีผลิตภัณฑ์แล้วทำยังไงที่ทำให้คนที่มาเที่ยวมาที่นี่มาที่สิรินธรอยากซื้อต้องกลับไปที่ทางผู้ปกครองแล้วค่ะว่าเรื่องของการเข้าไปสนับสนุนเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดแล้วว่าเราต้องเสริมให้เขาแกร่งขึ้นแต่การที่จะไปจับไปหยิบเรามีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นไหมอย่างเช่นพช.ที่มายกระดับเรื่องของสินค้าเห็นว่าที่นี่มีหลายร้านนะคุณผู้ชมที่ได้รางวัลแล้วก็มีเรื่องของระดับดาวที่การันตีด้วยฝ่ายปกครองคะในช่วงที่เราเข้าไปสนับสนุนนี้พี่ๆเขากังวลไหมอย่างกลุ่มบางกลุ่มที่เขาอยู่ได้แล้วแต่เขาบอกเอ๊ะมันยากไหมการพูดคุยกับเขา
2: คือก็อย่างที่ทราบนะคะว่าการเข้าใจเข้าถึงเพื่อไปสู่การพัฒนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราได้ใจเขาเขาได้ใจเรา มันก็นำไปสู่การทำงานร่วมกันแล้วพอเรารู้จุดที่เขาต้องการเราก็ต้องเต็มที่กับเขาก็คือเครือข่ายภายนอกก็มีส่วนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย อุบลราชธานีจากราชภัฏจากหอการค้าจากอะไรต่างๆเนี่ยมาร่วมกันผนึกเป็นทั้งให้ความรู้เป็นเรื่องของการตลาดนะคะซึ่งเขาเห็นความจริงใจที่ภาครัฐให้มันก็มาสู่การทำงานร่วมกันผนวกกับว่าเหมือนที่เกิดเนี่ยตอนแรกนะคะว่าเราลงพื้นที่จริงเข้าหาเขาจริงรู้ปัญหาเขาจริงแล้วดึงเขาขึ้นมาได้จริงนะคะผนวกกับเรามีเขื่อนที่เป็นแบ็กอัพที่สำคัญนะคะขาดเหลืออะไรเราแจ้งคุณอาทิตย์ทางเขื่อนได้ตลอดเวลาแล้วก็มีการส่งเสริมให้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนตอนนี้องค์กรของเราอีกหนึ่งองค์กรที่จดเป็นองค์กรสุริการชุมชนก็ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่สามารถยืนอยู่ได้และก็สามารถที่จะรวมกลุ่มต่างๆที่สนใจในเรื่องของการทำอาชีพในเรื่องของการพัฒนาตัวเองมารวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตสินค้าแต่สิ่งที่กังวลใจก็คือในเรื่องของการตลาดซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราบางครั้งก็อาจจะยังเข้าไม่ถึง AI เข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เรากังวลใจซึ่งสินค้าเรามีเยอะนะคะหลากหลายแต่การเข้าถึง
1: ถ้าให้ยกตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะให้รู้จักสินค้าที่อยู่ในตลาดแซนด์บ็อกซ์ของเราก็ได้ค่ะที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ได้จากทรัพยากรของเราในพื้นที
2: ่ตอนนี้ที่โดดเด่นก็คงเป็นเรื่องของปลาใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเราพยายามพรีเซนต์ว่าปลาของเราเนี่ยเป็นปลาธรรมชาติและเขาก็เห็นจริงไม่ใช่เชื่อคำโฆษณาของเราอย่างเดียว แล้วก็นั่นก็เป็นเครื่องจักสานซึ่งเขามีพื้นเพอะไรอยู่แล้วและด้านหลังก็ใช่ย่อยนะคะสินค้าที่ถือว่าเป็นแฮนด์เมดที่สำคัญแล้วก็เป็นการประดิษฐ์ลวดลายที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำของกลุ่มเองเราพยายามที่จะไม่ยัดเยียดในสิ่งที่รัฐอยากให้แต่พยายามฟังเขาให้มากที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้มากที่สุด
1: ต้องมาที่หัวหน้ากองต่อเนื่องเลยหลายคนบอกว่าพอมีอาชีพแล้วการที่มีรายได้สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของการมีพื้นที่ให้เขาได้ขายอย่างที่ท่านปกครองบอกเมื่อสักครู่นี้บางคนเขายังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของเทคโนโลยีแต่การที่เปิดพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตลาดแซนด์บ็อกซ์หน้ากองคะตอนนั้นความคิดริเริ่มของเรานอกจากสถานที่ที่เรามีแล้วอะไรที่ทำให้เราต้องดึงเข้ามาที่นี
0: ่ก็อย่างที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพของชุมชนเนี่ยโดยรอบเขื่อนสิรินธรเขื่อนปากมูลเองเนี่ยก็มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในหลายอำเภอนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนแล้วก็กลุ่มใดที่เรียกว่ามีความต้องการเป็นเหมือนกลุ่มน้ำร่องก่อนนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็วางกรอบกันว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะมีกรอบทิศทางการพัฒนาอย่างไรแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมนะครับที่เราขับเคลื่อนแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้กรอบเป็นเรื่องของการถือปฏิบัติในเรื่องของเป็นสัญญาแล้วกันนะครับเรื่องเช่นผมก็จะใช้หลักการอยู่5สอนะครับก็คือสอแรกที่มีความสำคัญมากแล้วก็คือทุกอันเนี่ยต้องการสอนี่แหละก็คือเรื่องความสุจริตนะครับสุจริตหมายความว่าตัวเองก็ต้องทำสินค้าที่มีคุณภาพนะครับไม่เรียกว่าไม่ใส่ความไม่โปร่งใสลงไปแล้วกันนะครับใส่ความสุจริตลงไป ต่อมาก็คือการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมที่จะมาร่วมกับภาครัฐยังไงตัวเองจะมีร่วมคิดร่วมอะไรก็ร่วมแรงก็มานะครับร่วมกำลังใจก็มาน
1: ะคร ับ
0: อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีความคิดสร้างสรรค์
1: ต่อยอดใช่ไหม
0: ต่อ

0: ว่าสร้างสรรค์อันที่4ก็คือเรื่องของการที่จะเรียกว่ามีความสันตินะครับมีข้อเห็นต่างในกลุ่มหรือยังไม่เข้าใจในกระบวนการกับเราก็เรียกว่าอย่าไปทะเลาะกัน
1: เหมือนมีประชาธิปไตยในกลุ่มใช่ไหม
0: ว่าจะไปให้กลุ่มมาคุยกันมาหาทางออกร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหา
1: อ
0: ันสุดท้ายนะครับก็มองว่าเป็นความสำคัญเช่นเดียวกันคือเรื่องของการที่จะนำความรู้หรือนำโอกาสเนี่ยที่ได้รับไปเนี่ยออกไปสู่สังคมออกไปสู่เพื่อนบ้านออกขยายออกไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดภาพขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนเราจริงๆเรามีอยู่แค่ประมาณ 4-5 กลุ่มเองนะครับช่วงที่ถือว่าช่วงแรกเนี่ยประมาณ 4-5 กลุ่มช่วง2ก็มี12กลุ่
1: ม
0: ช่วง3แล้วจริงๆเราก็มีเกิน12นะครับแต่ว่าเขาอยู่อำเภอที่อยู่พื้นที่ไกลออกไปเช่นอยู่อำเภอบุญทริกนะครับหรืออยู่ฝั่งทางอำเภอสิรินธรแต่ก็อยู่ไกลทั้งตำบลโนนก่ออะไรเงี้ยก็คือไกลจากพื้นที่ก็ไม่สะดวกที่จะเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีช่องทางตลาดอย่างอื่นที่จะส่งเสริมแล้วก็เข้าไปสนับสนุนนะครับทุกๆกลุ่มเหล่านี้ก็พอเราทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับ12ถึง15กลุ่มเนี่ยทำงานมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้บอกว่าปีนี้เว้นการช่วยเหลือเว้นการสนับสนุนไม่มีเราทำงานต่อเนื่องมาช่วยกันคิดพัฒนายกระดับขึ้นมาจนถึงปรากฏมาเป็นภาพเขื่อนปันแสงตลาดปันสุขแห่งนี้ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะตลาดแซนด์บ็อกซ์ที่หลายๆคนได้ติดตามทั้งโซเชียลต่างๆเราเห็นผลิตภัณฑ์มากมายก่อนเข้ารายการนะคะหัวหน้ากองก็บอกว่าตรงนี้ผมรู้เลยนะว่าผลิตภัณฑ์อะไรเพราะว่าเราคุกคีเราทำงานร่วมกันนะคะนอกจากมีพื้นที่แล้วอีกเรื่องนึงเรื่องของการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอยากให้ทั้ง3ท่านได้พูดให้ผู้ชมได้ฟังหน่อยเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วเรื่องของความยั่งยืนมาที่ทางหัวหน้ากองเลยค่ะเรื่องของการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะอนุรักษ์ควบคู่กับตลาดแซนด์บ็อกซ์รวมถึงเรื่องของสินค้าที่ทำให้ชุมชนยั่งยืนได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ครับก็อย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่าในภารกิจของกฟผ.นะครับผลิตไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทยนะครับก็เลยว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยในเรื่องของนโยบายเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีเราเองก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องเรียกว่าสีแสงนะครับก็คือแสงธรรมนะครับแสงเทียนแสงแรกใช่ไหมฮะแสงแรกเราก็รู้อยู่แล้วที่ผาชนะใดนะครับแสงธรรมก็มีปู่ละพาจารย์นะครับที่หลากหลายองค์นะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาต่างๆแสงเทียนก็เรื่องแห่เทียนพรรษาของเราที่มีความโดดเด่นระดับโลกใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของแสงโซล่าที่เรียกว่าเขื่อนสิรินธรนำร่องแล้วก็เป็นระบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังมีหน่วยงานมีพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมเพราะนั้นเรื่องของการเข้าไปเสริมในยุทธศาสตร์4แสงเนี่ยจะถือว่าเกิดการเรียกว่าเกิดความยั่งยืนนะครับชุมชนไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มตลาดแซนด์บ็อกซ์กลุ่มรอบๆทุกๆอำเภอของจังหวัดอุบลของเราเนี่ยก็จะไปตอบสนองโจทย์ตรงนั้นนะครับยุทธศาสตร์ตรงนั้นนะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่กฟผ.ได้ทำร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นเองจะได้สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนครับ
1: สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะมาที่เรื่องของทรัพยากรท่านประมงค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนคู่กับชุมชนเชิญค่ะ
2: สำหรับความยั่งยืนคู่กับชุมชนนะคะทางด้านประมงนะคะก็จะมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ความยั่งยืนอนุรักษ์สัตว์น้ำนะคะโดยจัดทำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำอย่างที่กล่าวไปนะคะเพราะว่าเป็นการสร้างเพิ่มผลผลิตโดยการสร้างต้นทุนต่ำที่สุดนะคะในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วนะคะนอกจากนั้นก็มีการเพิ่มผลผลิตโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะแล้วก็มุ่งเน้นความยั่งยืนไปที่การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะให้เกษตรกรในชุมชนนะคะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินนะคะแล้วก็มาจำหน่ายให้กับกลุ่มนะคะเพื่อสร้างรายได้นะคะให้กับชุมชนด้วยนะคะนอกจากกลุ่มผู้แปรรูปสัตว์น้ำแล้วนะคะคนในชุมชนนะคะก็ได้สร้างรายได้นะคะทุกคนนะคะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถนำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะมาจำหน่ายในกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำได้นะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณทางกองรถไฟฟ้าด้วยค่ะที่เปิดโอกาสให้ทางกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำมาจำหน่ายในเขตพื้นที่นะคะตลาดแซนด์บ็อกซ์นะคะก็หลายๆกลุ่มค่ะนอกจากกลุ่มที่กล่าวไปก็จะมีกลุ่มผู้ผลิตปลาซิวแก้วเพื่อจำหน่ายอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งช่วงนี้ติดห่วงฤดูน้ำแดงนะคะเขาก็ไม่สามารถมาจำหน่ายตรงจุดนี้ได้เนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูห้ามจับสัตว์น้ำเขาเนื่องจากเขาใช้ยอปลาซิวแก้วขนาดใหญ่นะคะ8คูณ8เมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยปิดกิจการไปจนกว่าจะเปิดนะคะเปิดห่วงฤดูน้ำแดงในวันที่1กันยายนค่ะเขาก็จะเริ่มมีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่นี่นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะแล้วก็ส่งออกแล้วก็ส่งขายต่างจังหวัดด้วยค่ะตรงส่วนนี้ค่ะ
1: ค่ะมาปิดท้ายที่ท่านผู้ปกครองบ้างค่ะภาพรวมที่เราจะทำให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของสิรินธรแล้วก็เรื่องของพลังงานเรื่องของทรัพยากรต่างๆเชิญค่ะ
3: คือความยั่งยืนที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือในเรื่องของเราสร้างแบรนด์ของความเป็นนิคมเน็กซ์พร้อมกับสินค้าต่างๆ ให้เกิดการที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็พยายามขยายให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราพยายามที่จะให้เป็นแบรนด์ของมหกรรมนิคมเน็กซ์ซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่7กันยานี้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการรวมกลุ่มให้เห็นว่ามันมีนิคมที่ดูแลเขาอยู่ร่วมกับทางเขื่อนร่วมกับทางหน่วยงานในพื้นที่ให้คือเราจัดบ่อยครั้งเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเป็นตลาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ขยายไปสู่ที่อื่นด้วยเราพยายามขยายตลาดไปยังจังหวัดอุบลนะคะอย่างเช่นเมื่อตะกี้ทางหอการค้าเนี่ยก็อยากได้ปลาซิวแก้วที่เป็นปลาซิวแก้ว3รสจากนิคมลมน้อยที่เราสร้างอาชีพไว้ให้แต่เนื่องจากมันเป็นช่วงฤดูใช่ไหมคะปลาแก้วราคายากเลยนะคะเราพยายามที่จะขยายตลาดไปสู่ให้มันหลากหลายแล้วให้มันไปไกลขึ้นแต่เชื่อได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยถ้าขึ้นชื่อมาจากสิรินธรทุกคนยอมรับแล้วก็ของจริงแล้วก็ได้ของดีอร่อยราคาถูกแน่นอนค่ะอันนี้พยายามสร้างแบรนด์ให้มันเกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะนี่ถือว่าเป็นการการันตีด้วย3พลัง3ท่านที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงแรกนี้คุณผู้ชมนะคะซึ่งเราจะเห็นบทบาทของแต่ละท่านที่ได้พูดถึงนอกจากภารกิจของตนเองที่ได้ขับเคลื่อนอยู่แล้วสิ่งนึงที่เราได้เห็นการมารวมพลังกันแล้วทำให้ชุมชนรอบเขื่อนสิรินธรไม่ว่าจะเป็นนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยรวมถึงเครือข่ายในหลายๆพื้นที่นะคะได้มีการต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนช่วงนี้หมดเวลาในเบรกแรกแต่เบรกหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกับพี่ๆที่เขาได้มาเป็นสมาชิกในกลุ่มชาวบ้านวิถีชุมชนเขาเป็นจริงอย่างที่ทั้ง3ท่านเล่ามาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการอีสานสตอรี่ได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ครับฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะครับจากไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
2: ใครเนี่ย
1: ฮัลโหล
2: อะไรอ่ะโทรมาไม่พูดอ่ะแล้วฮัลโหลไปก็ไม่ได้ยินติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยยังไงอ่ะหายไปไหนตั้ง 30,000 ยังไม่ได้กดอะไรเลย
3: ชุมชนบ้านปังมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
4: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
5: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
3: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
6: กลับมาติดตามรายการอีสานสตอรี่กันต่อนะครับชมช่วงเบรกท้ายนี้เรามาพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพี่ๆชุมชนที่อยู่รอบเขื่อนสิรินธรแล้วก็ในพื้นที่อำเภอสิรินธรที่ได้ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่างๆจนมีเรื่องของอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจาก3ท่านค่ะท่านแรกค่ะพี่วสันต์สุนทรนิกรกิจค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานผัง16บ้านคำวังยางและท่านต่อมาค่ะพี่บุญนาคหน่อเท้านะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลางและอีกหนึ่งท่านค่ะพี่มณีวรรณอาวชัยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทั้ง3ท่านอยู่กับมีนะคะสวัสดีค่ะช่วงแรกมีก็ได้คุยกับทั้งหัวหน้ากองท่านประมงแล้วก็ผู้ปกครองไปแล้วเกี่ยวเรื่องของบทบาทที่ท่านได้เข้ามาสนับสนุนแต่สิ่งที่จะการันตีได้ก็ต้องมาถามพี่ๆนี่แหละค่ะว่าพอได้เข้ามาสนับสนุนแล้วเรื่องของชีวิตเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนมาที่แต่ละท่านก่อนอยากให้แนะนำก่อนแต่ละกลุ่มมีเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของดีของแต่ละกลุ่มยังไงมาที่พี่วสันต์ก่อนทำอะไรคะของกลุ่มค่ะ
7: ครับผมนายวสันต์สุนทรนิกรกิจประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานผัง16บ้านคำวังยางโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดลครับก็ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการในครั้งแรกอ่ะคือเป็นโครงการเลี้ยงแพะเราเลี้ยงแพะในชุมชนนะครับเป็นขอครับท่านก็ได้สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องอะไรต่างๆเราก็ประสบความสำเร็จในขั้นตอนที่ถือว่าดีมากซึ่งปัจจุบันโครงการเลี้ยงแพะของเราก็ยืนได้แล้วก็หลังจากนั้นมาท่านก็เอาโครงการเขาเรียกหมูป่าภูพานเนา
6: ะ
7: เอาเข้าไปใส่ในชุมชนเพื่อจะให้อาชีพกับชุมชนอีกเพราะบางท่านเนี่ยถ้าจะให้เลี้ยงแพะเหมือนกันไม่ได้แต่ละคนจะไม่ความรู้ความสามารถทำไมจะต่างกันท่านก็เอาไปสอนให้ก็ประสบความสำเร็จไปแล้วตอนนี้ก็มาทำโครงการเรื่องเห็ดนะครับนางฟ้าภูฐาน
6: โอ้
7: อันนี้ก็ประสบความสำเร็จอีกก็ถือว่าพ่อผอท่านก็พยายามที่จะให้ชุมชนได้มีอาชีพอย่างยั่งยืนเราก็มองเห็นตัวนี้เราก็ถือว่าโอกาสอ่ะท่านให้เราครั้งเดียวเราต้องใฝ่ฟ้าไว้ชุมชนก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ก็มาแปรรูปไปรูปหลายๆอย่างเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้โครงการเข้าไปเสริมในชุมชนคือตะก้าหวายอย่าง
6: ที่โชว์อยู่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
7: ตะก้าหวายก็ชุมชนก็นำมาเข้าไปแล้วก็สร้างอาชีพได้ปัจจุบันนี้ก็ทำส่งในพื้นที่ต่างๆครับ
6: เดี๋ยวค่อยมาคุยกับพี่วสันต์ต่อเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็กลุ่มของพี่วสันต์ที่พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เลี้ยงแพะก่อนใช่ไหมคะ
7: 2561
6: แล้วจนวันนี้มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมากมายเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงความเข้มแข็งที่พี่วสันต์ได้ขับเคลื่อนกับสมาชิกนะคะมาท่านต่อมาค่ะพี่มณีวรรณค่ะพี่มณีวรรณกลุ่มทอผ้านะคะเห็นหน้าหนูหน้ากองแล้วก็หลายๆท่านรวมถึงนักท่องเที่ยวบอกว่ามาที่สิรินธรต้องมาอุดหนุนผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าทอที่ตลาดแซนด์บ็อกซ์เราขายอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นเรื่องอะไรคะ
8: เรื่องผ้าตัดเสื้อค่ะแปรรูปค่ะเป็นผ้าลายแสงสินธรของอาจารย์มีชัยศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีเราเป็นผู้ทางเขื่อนให้กลุ่มป้าไปเรียนค่ะเรียนมาก็ได้เป็นผ้าลายกาบบัวแสงสินธรค่ะแล้วก็มีผ้าสีแสงก็ดั้งเดิมก็เป็น
9: อัตลักษณ์ของอำเภอสิรินธรค่ะคำว่าสีแสงก็แสงแรกก็เป็นแสงธรรมแสงสองแสงเทียนแสงสามก็แสงอาทิตย์ค่ะแสงสีก็แสงแผ่นโซลาร์เซลล์ค่ะ
10: อ๋ออันนี้เราก็เหมือนว่าแปลรูปจากเดิมทางกลุ่มก็มีการทอผ้าอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
9: ทอผ้าอยู่แล้วค่ะ
10: ผ้าเห็นว่าที่นี่เป็นผ้าฝ้ายที่ได้คุณภาพมากๆแล้วก็เป็นการทอที่มีความผสมผสานนอกจากความดั้งเดิมแล้วยังมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นดีไซน์ที่ใสและทันสมัยด้วย
9: ใช่ค่ะก็มีอาจารย์ทางเขื่อนให้เข้ามาช่วยสอน
10: ค่ะ
9: สอนผ้าแผ่นหลายๆสีค่ะให้มันเป็นอัพขึ้นมาเพราะว่าจุดนี้มันเป็นตลาดที่กว้างค่ะทั้งตำบลเราอำเภอเราจังหวัดเราประเทศเราก็ต่างประเทศด้วยค่ะที่มาเที่ยวสกายวอล์ก
10: ค่ะ
9: เป็นแผ่นโซลาร์เซลใหญ่ที่สุดในโลกนะคะพอดีกลุ่มป้าก็เลยสร้างลายผ้าขึ้นมาอีกลายหนึ่งค่ะเป็นลายแผ่นโซลาร์เซลล์ค่ะทั้งหมดมี5สี
10: ค่ะพี่มณีวันนี้พูดไปด้วยคุณผู้ชมเราจะเห็นรอยยิ้มเหมือนได้ภาคภูมิใจไปด้วยว่าเราเป็นคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างรายได้โดยเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสิรินธรด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนต่อมาพี่บุญนาคบ้างพี่บุญนาคนี่คือตรงกับที่ท่านประมงบอกเลยก็คือผลิตภัณฑ์จากประมงปลาต่างๆตอนนี้ทางกลุ่มของเราได้ทำอะไรแล้วบ้างคะจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลุ่มของเรามีวันนี้ได้อยากให้พี่บุญนาคเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
11: กลุ่มของเรานะครับตอนนี้เราก็มีโดดเด่นที่สุดคือปลาส้มนะครับ
10: ปลาส้ม
11: เป็นปลาที่ 80% ที่เอามาจากเขื่อนนะครับของเรานะครับ
10: อ
11: ีก 20% คือปลาเราจะเลี้ยงในกระชัง
10: ค่ะปลาส้มที่เอามาทำนี่เป็นปลาอะไรครับเป็นปลาชนิดไหนคะ
11: เป็นปลากระแหแดงนะครับเป
10: ็
11: นปลากระแหของพระเทพที่เขามาปล่อยในเขื่อนนะครับตอนนี้ตัวสองก็คือปลาแก้วครับ
10: ค่ะ
11: ที่สุดปลาแก้วนะครับปลาแก้ว5ดาวเราได้5ดาว
10: ได้รางวัลการันตีโอท็อป5ดาว
11: ครับผม5ดาวปลาส้ม4ดาวนะครับ
10: ค่ะ
11: คร
10: ับเห็นว่ากลุ่มของพี่บุญนาคเนี่ยมีการตะก่อนนี่ก็คือเราก็ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาน้ำจืดมาอยู่แล้วก
11: ็
10: คือกว่าจะมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ก็ใช้เวลานานอยู่ไหมคะ
11: พอเราตั้งกลุ่มนะครับเราตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี2545นะครับประจวบวิสาหกิจชุมชนปี2554นะครับตอนนี้เรามีสมาชิกกลุ่ม29คนนะครับตอนนี
10: ้เยอะมากเลย
11: เริ่มแรกก็มีแค่8คนเท่านั้นเองนะครับครับผม
10: อันนี้ก็แสดงว่าความเข้มแข็งของกลุ่มแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการันตีคุณภาพนี่สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นว่าแต่ละกลุ่มที่มานั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวแทนที่ได้ทำจริงๆแล้วก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างพี่วสันต์ก็บอกไปแล้วนะคะว่า

0: เริ่มแรกจากเรื่องของการเลี้ยงแพะอยากให้พี่วสันต์ได้เล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้กลุ่มของเราเข้มแข็งได้นอกจากเราจะเข้มแข็งด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วนอกจากพลังต่างๆที่มาขับเคลื่อนแล้วบางคนบอกว่าถ้าถอดใจแล้วก็ไปต่อไม่ได้อะไรที่ทำให้พี่วสันต์ได้คุยกับกลุ่มแล้วก็หัวใจสำคัญที่ทำให้เรายังคงเดินหน้าได้เข้มแข็งจนทุกวันนี้คืออะไรคะ
1: คือชุมชนครับชุมชนที่อยู่ในกลุ่มชุมชนเนี่ยในกลุ่มที่สายชุมชนเนี่ยทุกคนมีความตั้งใจที่จะสร้างอาชีพเพราะเราช่วงแรกอ่ะเราไม่มีความรู้นะเมื่อกอพอเอาครูหรืออาจารย์ไปสอนเราเนี่ยเราก็จะเอาความรู้ตรงนั้นอ่ะเพื่อจะสร้างอาชีพให้มันคงเราต้องการที่มีอาชีพอย่างมันคงไม่คือถ้าเราไม่ประสบเหล็ดเราแก้ใหม
0: ่
1: คือเราล้มเราก็ลุกขึ้นมาใหม่คือความสำเร็จสำเร็จครั้งเดียวไม่ได้น
0: ะ
1: มันต้องใช้เวลาเราล้ม3-4 ครั้งเราก็ลุกขึ้นมาใหม
0: ่
1: เราต้องเอาจนสำเร็จปัจจุบันนี้ก็คือผลที่เราล้มไปเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้มาแก้ปัญหาทุกอย่างในกลุ่มในชุมชนแล้วก็ปรับให้มันตรงกับประเด็นของเราอาชีพคือความตั้งใจเราคือแต่ละบุคคลเนี่ยเขาจะมีความสามารถแตกต่างกันไปเราก็ต้องแยกแยะออกว่าคนเลี้ยงแพะได้เราก็ให้คนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงหมูได้เราก็ให้เลี้ยงหมูคนทำเห็ดได้เราก็ต้องแบ่งแยกออกไป
0: ค
1: ือจะเอาคนเลี้ยงหมูไม่เลี้ยงแพะก็ไม่ได้มันต้องแบ่งกันให้ครบความสามารถของใครของมัน
0: พี่วสันต์เรามองเห็นกลุ่มของพี่วสันต์ก็คือเรื่องของความหลากหลายพอความหลากหลายอย่างนึงที่หลายๆคนก็จะมองเห็นว่าถ้าสมมุติว่ากลุ่มไหนมีความหลากหลายเรื่องของการวางแผนการตลาดหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาดมันก็ง่ายขึ้นอันนี้จริงไหมคะ
1: จริงครับคือตลาดตอนนี้พูดง่ายๆว่าแพะเขาก็จะมีตลาดอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: หมูก็จะมีตลาด
0: ค่ะ
1: บางทีพวกค้าแพะก็อยากได้หมูเขาก็ต้องซื้อหมูเราไปบางทีเขายังมีเห็ดเนี้ยเขาก็อยากได้เห็ดแล้วก็มีเอาไปมันเป็นการที่แบบประสานกันไปหมดครับมันก็สามารถออกไปในรูปของความมั่นคงของของชุมชนนะครับ
0: ค่ะก็ออเดอร์ก็จะมาเรื่อยๆจากผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถป้อนตลาดได
1: ้
0: นะคะอีกสิ่งนึงที่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์นะคะไปที่พี่มณีวรรณพี่มณีวรรณบอกแล้วว่าที่สิรินธรของกลุ่มเราเนี่ยมีเรื่องของผ้าที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์แต่สิ่งนึงที่จะทำให้ตลาดเรื่องของการทอผ้าเรื่องของการตัดชุดต่างๆอยู่ได้ก็คือเรื่องของการปรับตัวเรามีการปรับตัวยังไงคะกลุ่มทุกวันนี้เพราะว่านอกจากปกติเราจะเห็นคนวัยทำงานใส่เสื้อผ้าแต่ทุกวันนี้ใส่ได้ทุกเทรนด์ทุกเจนที่สามารถมาสวมใส่ผ้าของเราได
2: ้ค่ะใช่ค่ะเราต้องปรับปรุงงานของเราค่ะ1ทอเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้มันสวยแล้วก็ดูลูกค้าด้วยว่าลูกค้าต้องการยังไงจุดที่เราอยู่ในตลาดเขื่อนเราเนี่ยดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นลูกค้าที่มาหลากหลายค่ะ
0: ค่ะ
2: บางครั้งลูกค้าก็บอกเราว่าให้ทำอย่างนี้เราต้องปรับปรุงค่ะปรับปรุงผ้าปรับปรุงสีปรับปรุงทรงเสื้อผ้าค่ะ
0: ค่ะ
2: ให้มันโดนใจของลูกค้าค่ะ
0: แสดงว่านอกจากลูกค้าจะมาอุดหนุนแล้วลูกค้ายังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แบบไอ้พี่คะปรับตรงนี้เพิ่มเติมดีไหมหรือว่ารอบหน้าอุดหนุนอยากได้แบบนี้เหมือนว่าเป็นลูกค้าที่มาให้ออเดอร์เราล่วงหน้าด้วยให้ไอเดียเราด้วย
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ยากไหมคะการที่เราจะถ่ายทอดจากลูกค้ามาสู่สมาชิกในกลุ่มเราเพราะบางคนอย่างที่พี่มณีวรรณบอกแต่ละคนก็จะถนัดบางคนก็ถนัดรูปแบบดั้งเดิมบางคนก็ถนัดแบบลวดลายนี้ยากไหมคะ
2: ครั้งแรกก็ยากอยู่ค่ะที่ได้รับโอกาสจากเขื่อนให้ไปเรียน
0: ค่ะช่วงแรกใช่ไหมคะ
2: ค่ะช่วงแรกก็ทำแบบโนเนมค่ะทำแบบพื้นบ้านทำตามพ่อแม่เราพาทำเนา
0: ะ
2: แล้วก็ทำ04-05แล้วไม่รู้หนุ่ยนี
0: ่ลองผิดลองถูกก่อน
2: ค่ะใช่ค่ะทีนี้เราก็มาได้รับการความรู้จากอาจารย์ดีๆดังๆหลายๆอาจารย์
0: ค่ะ
2: ก็เลยมีความคิดว่าโอ้มันก็ไม่ยากค่ะ
0: ทำได้นี่นะ
2: ค่ะทำได้ค่ะทำได้ค่ะค่ะดีมากเลยค่ะนอกเหนือจากทำอาชีพทำผ้ามาทอผ้าก็เป็นอาชีพเสริมค่ะแล้วก็มีออเดอร
0: ์ค
2: ่ะออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆค่ะลูกกลุ่มก็ดีใจค่ะก็อยู่ได้ค่ะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้ค่ะ
0: โอ้อันนี้คือเป็นเสียงจากท่านประธานเองนะที่ได้บอกเล่าให้เห็นว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เราก็ผ่านการเรื่องของการฝึกฝนการปรับตัวมานะคะมาที่พี่บุญนาคค่ะเมื่อสักครู่พี่บุญนาคบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีการก่อตั้งมาตั้งแต่40กว่าแล้วความเข้มแข็งตรงนั้นมันทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำผลิตภัณฑ์ปลาต่างๆออกมาอันนี้พูดไม่ผิดไหมคะ
3: ไม่ผิดครับ
0: อ๋อตอนนี้ในกลุ่มเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่ตลาดแซนด์บ็อกซ์แห่งนี้ต้องซื้อกลับไปเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: ถ้าลูกค้ามาที่นี่นะส่วนมากจะมาซื้อปลาส้ม
0: ปลาส้ม
3: เขาเห็นป้ายว่าปลาส้มโอ้ปลาส้มมาแล้วเนี่ยปลาส้มร้านนี้ปลาส้ม

0: ผมมีเพจว่าปลาส้มอร่อยด้วยนะครับน
1: ี่
0: ครับเราก็ทำกันมาตลอดปลาส้มตอนนี้ปรับปรุงใหม
1: ่
0: เอาจากปลาส้มที่ส้มเปรี้ยวกันไปแล้วก็มาทำเป็นเสี่ยวบอง
1: ก็คือเอาปลาส้มคือปลาส้มเขาจะมีระยะเวลาของเขาถ
0: ้
1: าสมมติว่าล็อตนี้มันอยู่นานไปมันจะมีความเปรี้ยวขึ้นมาเราเอามาแปรรูปต่อ
0: มาแปรรูปต่อครับเป
1: ็
0: นปลาส้มผงครั้งละ
1: ปลาส้มผง
0: ครับผม
1: อันนี้เราก็ไปทำรูปแบบคือให้มาสอน
0: หมออุบลครับหมออุบล
1: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้ามาสนับสนุน
0: ครับผมกับหมอราชพัฒน์
1: แล้วรสชาติมันเป็นยังไงคะพี่บุญนา
0: คก็ออกเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหนึ่งครับ
1: ถูกใจลูกค้า
0: ครับผม
1: อ๋อแสดงว่าเราก็มีการปรับตัว
0: ตอนน
1: ี
0: ้ออเดอร์หมดตอนนี้ยังไม่ทำมา
1: วันนี้จะไม่ได้ชิมใช่ไหมคะ
0: ชิม
1: เขาเรียกว่าอะไรครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เราได้มาเรียกตั้งชื่อว่า
0: ปลาส้มผงครับ
1: ปลาส้มผงนะคะโอ้โหวันนี้อดชิมเพราะว่าออเดอร์หมดนะคะก็คือเอาปลาที่แปรรูปเป็นปลาส้มนั่นแหละค่ะ
0: ค
1: มาแปรรูปอีกให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แสดงว่าเราสามารถต่อยอดได้เป็นห่วงโซ่ที่ไม่ทิ้ง
0: ครับผม
1: รางวัลการันตีตอนนี้เห็นว่าพี่บุญนาบอกว่าที่กลุ่มเรามีรางวัลการันตีด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นอะไร
0: รางวัลการันตีครับได้รับในปี2556นะครับ
1: ค่ะ
0: ของไอ้นะไอ้
1: เป็นรางวัลทางประมงให้ใช่ไหมคะเห็นพี่บุญนาบอกอ๋อ
0: ผลิตภัณฑ์จากปลาครับแปรรูปปลา
1: แปรรูป
0: ได้รับจากไอ้เมื่อไต่หลวงเลยครับรอสิบ
1: เป็นความภาคภูมิใจนะคะสิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนอกจากมีผลิตภัณฑ์มีอาชีพแล้วเรื่องของการหาพื้นที่พี่วสันต์คะก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงนี้พี่วสันต์ก็บอกว่ามีกลุ่มอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างขายพอมารวมกันที่ตลาดแซนด์บ็อกซ์แห่งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปจากเดิมไหมขายดีขึ้นไหมยังไงคะ
2: เปลี่ยนคือผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดง่ายว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะไอ้นั่นได้เราก็ถือว่าลูกค้าที่มาเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็จะมาชิมเราแล้วก็ติแล้วก็ชมแล้วก็มาแก้ไขเอาแก้ไขปัญหาตัวนี้ปรับปรุงให้มันตรงที
1: ่ความต้องการของลูกค
2: ้
1: าใช่ไหมคะ
2: เป็นสิ่งที่โอกาสอะโอกาสที่ดีมากเลยเพราะถ้าเราส่งไปเมื่อเราทำเนี่ยถ้าเราทำสินค้าชนิดหนึ่งเนี่ย
1: แล
2: ้วชิ้นหนึ่งเนี่ยเราส่งไปให้เขาชิมใช่ไหมครับแต
1: ่
2: ที่นี่ไม่ต้องเราทำที่นี่แล้วให้นักท่องเที่ยวชิม
1: ตรงนี้เลย
2: ใช่ก็สมัยก่อนผมทำไอติมนมแพะนะครับใช้เวลา3เดือนถึงจะสำเร็จ
1: ถึงจะได้สูตรที่รสชาติถูกใจถูกปากใช่ไหม
2: เราต้องให้เขาชิมยอมทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องแต่ถ้าเราทำไปแจกเนี่ยเราส่งไปให้เขามันเป็นไปไม่ได้ครับต
1: ้
2: องใช้แบบให้นักท่องเที่ยวชิมก่อนแล้วเราค่อยปรับ
1: อันนี้คือถ้ามาที่ตลาดแซนด์บ็อกซ์ต้องมาชิมไอศครีม
2: นมแพะ
1: ของกลุ่มพี่วสันต์รสชาติเป็นยังไงอยากให้พี่วสันต์เล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยคือความพิเศษของเขานอกจากเรื่องของประโยชน์ของนมแพะแล้วรสชาติเป็นยังไง
2: รสชาติของนมแพะเขาจะหอมครับจะไม่เหมือนนมวัวเขาจะหอมเขาจะมีกลิ่นหอมและอย่างว่านมแพะเขาจะเป็นคาราไขมันต่ำและอย่างว่า
1: เป็น
2: สามารถภูมิต้านคาราครับสามารถป้องกันไอ้เครื่องเชื้อไวรัสได้อะไรด้วย
1: ก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของก็คือทานเข้าไปก็คือเหมือนเป็นสร้างภูมิให้กับร่างกายด้วยก็คือมีประโยชน์นั่นเอง
2: เทียบเท่ากับนมของมารดาเนี่ยคร
1: ับเหมือนเท่ากับนมแม่เลยก็คือผลการวิจัยต่างๆก็มีออกมาแล้วนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยในกลุ่มของพี่วสันต์พอมาอยู่ที่ตลาดตรงนี้ลูกค้าก็รู้จักมากขึ้น
2: ก็รู้จักมากขึ้นครับก็เราก็เริ่มจะผลิตภัณฑ์ผลิตออกไปขายได้ข้างนอกครับ
1: ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆหมายถึงว่าออนไลน์อะไรก็มีปรับตัวด้วยใช่ไหมคะ
2: จะมีทางกลุ่มคือทางสมาชิกเนี่ยเขาจะขายทางออนไลน์ด้วย
1: คือเอาทุกทางที่เป็นการทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าและที
2: ่
1: สำคัญคุณผู้ชมบอกเลยว่ามาที่ตลาดแซนด์บ็อกซ์แห่งนี้มีหลายร้านมากอยากให้ได้มาอุ่นจริงๆนะคะพี่มณีวันล่ะคะพอมีตลาดแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาตอนนี้ออเดอร์ทออยู่อีกที่นึงมาขายอีกที่นึงเราแบ่งหน้าที่กันยังไงลูกค้าเข้าถึงเรามากน้อยแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: กลุ่มของป้าเนาะครั้งแรกก็มี7คนค่ะตอนน
1: ี
3: ้ก็มีประมาณ20คนค่ะก็แบ่งหน้าที่กันค่ะ
1: พอไหมคะยังพอไหมคนทอผ้ายังทันออเดอร์ไหม
3: พอค่ะพอค่ะ
1: คือทำได้ต่อเนื่องเลย
3: ต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะลูกค้าสั่งเราก็ทอให้ลูกค้าค่ะ
1: พอมาอยู่ที่ตลาดแซนด์บ็อกซ์
3: ป้าเป็นผู้จำหน่ายขายอยู่ตลาด
1: แซนด์บ็อกซ์ตรงนี้
3: ตลาดแซนด์บ็อกซ์ตรงนี้นะคะแต่ก่อนป้าก็เล่ร่อนไปตามตลาดนัดค่ะ
1: อ๋อก็คือเราไปหาตลาดเองคือเดินเข้าไปหาลูกค้าเดินไปตามตลาดนัดต่างๆ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: พอมาอยู่จุดนี้ก็ได้ตลาดเยอะค่ะบางครั้งได้ไปศึกษาดูงานเราก
1: ็
3: ได้ลูกค้าค่ะล
1: ู
3: กค้าก็เป็นเครือข่ายเดียวกันเขาก็สั่งเราไปค่ะค่ะ
1: โหก็คือ
3: ดีมากเลยค่ะ
1: มีลูกค้ามากขึ้นมีออเดอร์มากขึ้นพี่บุญนาคเนี่ยเห็นว่าเวลาทัวร์มาเนี่ยของฝากร้านพี่บุญนาคเนี่ยคือเป็นอีกร้านนึงที่ลูกค้ารุมเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะชีวิตความเป็นอยู่นอกจากตัวพี่บุญนาคเองแล้วก็สมาชิกที่สะท้อนมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
0: ก่อนนะครับเปิดหน้าร้านอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ย้ายมาเลยย้ายมาอยู่ที่เซนบ็อก
1: ย้ายมาอยู่นี่เลย
0: ครับขายดีตอนนี้ขายดีมากเลยเพราะว่าทัวร์เข้าเกือบทุกวันนะถ้าเข้ามาก็รุ
1: ม
0: บางทีบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็เอาไม่ไหวไม่ทัน
1: เอาไม่ทันบอกลูกค้าให้ไปเดินชิมไอศครีมก่อนค่อยกลับมาที่ร้านปลาส้มไปลองเสื้อก่อนค่อยกลับมา
0: ร้านผมโดดเด่นคือจะจัดถาดไว้เลยให้ชิม
1: ให้ชิมเลย
0: ข้าวเหนียวกล่องก็ให้ชิมตลอด
1: ก็คือมีกระติบข้าวเหนียวด้วยนะคะแล้วก็มีปลาส้มปลาส้มนี่ทำเป็นเมนูอะไรถึงอร่อยคะ
0: เมนูทอด
1: ทอด
0: ทอดครับ
1: มีเทคนิคไหมพี่บุญนาค
0: มีให้ชิมตลอดนี่ฮะ
1: อ๋ออยู่ด้านหน้านี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพิธีกรเราจะชิมนะคะเทคนิคก็คือต้อง
0: คือแป้งผงครับเอาทาเฉยไม่ต้องแป้งเปียกนะผงก็ทาถ้าก็ทาแป้ง
1: ทอดได้กรอบอร่อย
0: กรอบอร่อย
1: นะคะเอาเดี๋ยวช่วงท้ายนี้อยากให้พี่ๆทั้ง3ท่านนะคะได้พูดถึงในมุมของเราเองเป็นทั้งชาวบ้านรอบเขื่อนในพื้นที่สิรินธรแล้วก็ได้รับโอกาสจากหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนอยากขอบคุณอะไรแล้วก็ที่สำคัญอยากให้คำมั่นสัญญาอะไรกับลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาอุดหนุนเราจะรักษามาตรฐานเราอย่างไรเริ่มที่พี่รัศน์ก่อนเชิญค่ะ
2: ก็ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนบ้านคำบางยางเขาก็ต้องขอบคุณทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิรินธรหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานพันธุ์สมบกบ้านคำวังยางตั้งแต่ปี2511เราจนเราประสบสำเร็จแปรรูปได้อะไรได้เราทำสินค้าทุกอย่างเราถือว่าต้องมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นไอติมนมแพ้หรืออะไรก็ตามต้องมีคุณภาพที่จะทำให้นักท่องเที่ยวและชุมชนต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานของทางสาธารณสุขครับ
1: ค่ะพี่มณีวันล่ะคะเชิญค่ะ
3: ค่ะทางกลุ่มทอผ้าขอพระคุณเขื่อนสิรินธรค่ะกับส่วนกลางของโรงไฟฟ้าค่ะที่สนับสนุนให้กลุ่มได้ไปเรียนรู้หาความรู้จากหลายๆสถาบันค่ะถึงมาได้จุดนี้ทางกลุ่มก็จะพยายามตั้งใจค่ะตั้งใจให้ทำให้มันดีที่สุดให้มันโดนใจลูกค้าแล้วก็ให้ยั่งยืนค่ะให้ลูกค้าติดตามตลอดแล้วก็มีรายได้ให้กับกลุ่มที่เขาขาดโอกาสเราเป็นตัวแทนของกลุ่มก็จะพยายามทำสินค้าทำผลิตภัณฑ์ให้มันดียิ่งขึ้นไปค่ะ
1: ค่ะมาที่พี่บุญนาคอาจจะให้พี่บุญนาคบอกหน่อยว่าเวลาเปิดปิดของที่นี่ยังไงแล้วก็ปิดทิ้งท้ายเชิญชวนด้วยนะคะนอกจากขอบคุณเชิญค่ะ
0: ครับขอบคุณครับที่เขียนสินทอนะครับที่ให้โอกาสมาขายที่เซมบ็อกของเรานะครับและขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวในงานที่เซมบ็อกนะครับจะหรือจะซื้อเสื้อผ้าหรือปลาส้มนะครับแล้วปลาส้มที่เราจำหน่ายไปนะถ้าไม่อร่อยก็โทรมาตักเตือนได้นะครับเราจะปรับปรุงใหม่นะครับแต่รับรองว่าอร่อยที่สุดนะครับขอบคุณมากครับ
1: ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยที่ได้มาร่วมพูดคุยและที่สำคัญเป็นตัวแทนจากชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สิรินธรที่นอกจากมีอาชีพอยู่แล้วเรายังได้รับโอกาสและที่สำคัญทุกท่านวันนี้น่ารักมากค่ะคุณผู้ชมนอกจากได้รับโอกาสแล้วยังเหมือนสัญญาเนาะว่าจะยังคงรักษามาตรฐานและก็จะช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมจากพลังน้ำพลังงานสะอาดสู่การสนับสนุนวิถีชุมชนวิถีชีวิตทำให้คนในชุมชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่สำคัญคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมาแวะเที่ยวที่สิรินธรมาที่ตลาดแซนด์บ็อกซ์แห่งนี้ได้ค่ะเปิดตั้งแต่5โมงกี่โมงนะคะ
0: 6โมง
1: เช้าถึง5โมงเย็นนะคะสามารถมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการอีสานสตอรี่วันนี้แล้วพบกันได้ใหม่นะคะมีแล้วก็ผู้ร่วมรายการของเราต้องขอลาชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เป็นไรอ่ะ
1: ผมตกงานแล้วครับผมจะไม่ทนอีกแล้วหยุด
2: ใช้ทิชชู่เยอะโลกจะร้อนพออากาศร้อนฝุ่นจะยิ่งเยอะนะเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ย
1: ผมจะเผาลูกบริษัททิ้งผมอยากลืม
2: ควันจากการเผาไหม้ทำให้เพิ่มฝุ่นในอากาศนะ
1: ผมเลยขับรถเล่นให้มันหายเศร้าเลย
2: ขับรถจนส่วนตัวโดยไม่จำเป็นก็เพิ่มฝุ่นในอากาศ
1: แล้วผมทำอะไรได้บ้าง
2: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่อย่าทำอะไรที่เพิ่มฝุ่นละอองในอากาศก็พอไม่มีงานไม่เป็นไรแต่เราต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์เพื่ออนาคตที่สดใสของคนรุ่นต่อไป
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
7: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวถาครับรายการที่เป็นการนำเสนอภาพรวมบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกมิติปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามทุกก้าวสำคัญของการพัฒนาประเทศครับวันนี้ครับเป็นการติดตามโครงการที่จะเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางการคมนาคมและเศรษฐกิจของบ้านเราให้ก้าวกระโดดนั่นคือโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายครับเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงเราไปไกลกว่าที่เคยจากใจกลางอีสานสู่การเชื่อมโยงต่อระดับภูมิภาครถไฟเส้นนี้จะสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกคุณวัชระเกียรติสุทธิวรรณาครับวิศวกร8ก่อสร้างเขต1ศูนย์โครงการก่อสร้างฝ่ายพิเศษและก่อสร้างนะครับท่านที่2ครับคุณปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการรถไฟทางคู่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างสวัสดี2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกวอมีนวอก๊อตนะครับก่อนอื่นครับวัตถุประสงค์หลักเลยครับวอมีนครับที่เราอยากจะมาพูดวันนี้คืออะไรฮะต้องการที่จะสื่ออะไรครับ
1: คือกระบวนการการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญมากของโครงการนะครับใช้คำว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกโครงการของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยในฐานะผมเป็นทีมรถไฟทางคู่ทั่วประเทศนะฮะเราทำทุกขั้นตอนที่แล้วมาเนี่ยเราใช้วิศวกรรมนำซึ่งพอไปถึงหน้างานจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวิศวกรรมทั้งหมดแก้ไม่ได
0: ้
1: มันก็ต้องใช้การประชาสัมพันธ์นำเราทำเลยเราใช้เปลี่ยนนโยบายใหม่ก็คือใช้การประชาสัมพันธ์นำโครงการก่อนการได้พูดคุยกันเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่การจะว่าด้วยตามกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆก็ตามแต่นะครับแต่เพียงแต่ว่าพอการเวลามันผ่านไปพอลงหน้างานจริงเนี่ยมันทิ้งช่วงของการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี่ยระดับเป็นปีบางโครงการเนี่ย3 ปี 5 ปี 10 ปีมีเพราะฉะนั้นการที่ลงมาที่โครงการแล้วได้ทำการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเนี่ยกับแผนงานทั้งบริบทที่อยู่หน้างานทั้งแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแม้แต่ในคมนาคมเดียวกันเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องพูดคุยกันผมใช้คำว่าพูดคุยกันมันเลยมีวันนี้ที่เราจะต้องมานั่งบอกว่าโครงการที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นประโยชน์ในอีก3 ปี 5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรระหว่างทางเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอย่างไร
0: ครับคือความต้องการหรือวัตถุประสงค์หลักๆที่เราต้องการอยากจะมาสื่อให้กับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งแน่นอนครับโครงการรถไฟเนี่ยก็ต้องมีการก่อสร้างที่คู่ไปกับการอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่มาก่อนอยู่แล้วเราจะจัดการยังไงจะมีส่วนร่วมในการเขาเป็นรับฟังปัญหาของเขาอย่างไรซึ่งมีแนวทางการทำงานมาอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นครับเรียนถามทางวอก็อตหน่อยครับเอาจุดเริ่มต้นภาพรวมของโครงการรถไฟทางคู่ความเป็นมาเป็นยังไงความสำคัญเป็นยังไงแล้วเจาะมาที่เส้นทางสายขอนแก่นหนองคายให้ฟังหน่อยครับ
2: ครับเราย้อนกลับไปประเทศไทยเนี่ยได้รับโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกเพื่อให้มีความยั่งยืนทั้งนี้เนี่ยจะต้องมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเป็นที่มา

0: การพัฒนาโครงข่ายรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้วจากหนึ่งทางเนี่ยให้เป็นสองทางก็คือทางคู่ถ้าพูดถึงง่ายๆนะครับก็รถไฟเดิมเนี่ยที่การรถไฟมีอยู่เนี่ยมันเป็นรถไฟทางเดียวเราพัฒนาเป็นทางคู่เพื่ออะไรเพื่อให้ลดระยะเวลาการขนส่งทำให้รถเนี่ยวิ่งสวนทางกันได้โดยที่ไม่ต้องรอรีครับในรถไฟทางคู่เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ระยะก็คือระยะที่1และระยะที่2
1: ครับ
0: ระยะที่1เนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆก็คือถ้าเรามีวงเวียนเนี่ยรัศมี250กม.จิ้มลงที่กรุงเทพเนี่ยเขาลากเป็นวงกลมอันนี้คือรถไฟทางคู่ระยะที่1ที่เราพัฒนา
1: ครับ
0: โครงการที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยที่เราพัฒนาในรถไฟระยะที่1 นี่ก็คือโครงสร้างเสร็จแล้วตอนประมาณปี62แล้วก็เปิดให้บริการท่านก็จะเห็นว่ารถไฟขอนแก่นเนี่ยมีการยกระดับมีสถานีที่ใหญ่เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนแล้วก็การขนส่งสินค้าที่อยู่ในภูมิภาคทางนี
1: ้
0: ส่วนรถไฟทางคู่ระยะที่2เนี่ยก็คือการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเดิมที่เหลืออยู่ต่อจากโครงการระยะที่1ซึ่งรถไฟทางคู่ระยะที่2เนี่ยที่อยู่เป็นขอนแก่นหนองคายเนี่ยเป็นโครงการแรกของเฟส2ที่จะพัฒนาครับ
1: ครับเอาง่ายๆคือมันจะมีอยู่3ระยะ3จุดที่เราจะสร้างยิงยาวจากกรุงเทพไปจบที่หนองคายหนองคายเลยซึ่งจิระได้เสร็จแล้ว
2: ใช่แล้วฮะ
1: ตอนนี
2: ้ระยะที่1
1: ของเราที่ดูแลคือจุดระหว่างขอนแก่นกับ
2: หนองคาย
1: หนองคายซึ่งเดิมเนี่ยตอนแรกเข้าใจโครงการก่อสร้างรถไฟคือเดิมเนี่ยเส้นทางรถไฟจะมีอยู่แล้วคือเส้นทางเดิมแต่เป็นเหมือนเส้นทางรางเดียว
2: ใช่คร
1: ับ ก็มีรอบตั้งแต่แล้วคุณจะรอบกี่โมงก็ว่ากันไปซึ่งไปและกลับในเส้นทางเดียวแต่เอาง่ายๆคือตอนนี้เราสร้างอีกทางหนึ่งขึ้นมา
2: ค
1: ู่ขนานกัน
2: ครับ
1: อ๋อ
2: ขยายความของน้องก๊อตนิดนึงครับว่าการรถไฟประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นระยะที่1กับระยะที่2
1: ครับ
2: การเพิ่มความจุทางให้อีกทางนึงที่ถูกต้องของระบบรางรถไฟทั่วโลกเนี่ยก็คือเขาต้องวิ่งทางนึงขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่ง
1: ต้องมีสองลอง
2: ต้องมีสองทางที่ถูกต้องทีนี้ 91% ของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยการรถไฟมีระยะทางรวมกันประมาณ 4,000 กว่ากิโลนะฮะ
1: ทั่วประเทศ
2: 47จังหวัดเขามี90ระดับ 90% เนี่ยเป็นทางเดียวมันเลยได้ฉายาว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอันนี้เลยมันเลยเป็นฉายาที่ไม่ได้ได้โดยบังเอิญมันเลยเพราะว่ารถไฟมันจะวิ่งจากขาขึ้นขาล่องแล้วมันมาเจอกันระยะที่1เนี่ยเป็นระยะมันจะไปเจอกันกลางคืนรถกลางวันจากกลางคืนจะไปเจอกันแถวประจวบ
1: เพื่อจะหลีกหลบ
2: เพื่อจะหลีกหลบเนี่ยคำเนี้ยคำว่าหลีกนี่แหละฮะคำว่าหลีกก็จะทำให้เราเสียเวลา
1: ใช่
2: แล้วก็สะสมกันไปเรื่อย
1: รอให้คนเที่ยวนั้นมา
2: เที่ยวนั้นมาก่อนใครได้ทางก่อนใครได้หลีกก่อนก็เข้าไปมันเลยสะสมทดกันมามันเลยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพราะฉะนั้นการทำรถไฟทางคู่ก็ปรัชญาง่ายๆครับคือเพิ่มความจุทางให้อีกเส้นหนึ่งเพื่อที่จะให้ขึ้นก็ขึ้นไปซะลงก็ลงมาซะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเคยเสียเวลาถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยมันจะเริ่มจางหายไปซึ่งที่เราทำทางคู่ระยะที่หนึ่งเนี่ยแล้วเราเก็บสถิติมาเนี่ยให้น้องๆเก็บมาเนี่ยทีมงานเก็บมาเนี่ยปรากฏว่าเสียเวลาน้อยลงเยอะมากเข้าตรงเวลาดีมากพอสมควรมันเลยเรียกความมั่นใจของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็เริ่มกลับมา
1: ครับ
2: อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเดินทางไปกรุงเทพมาขอนแก่นเนี่ยบวกไม่ต่ำกว่าอย่างต่ำก็มีเสียเวลาอยู่แล้ว2ชั่วโมง
1: ครับ
2: คืออันนี้ไม่แบบว่าแถมมาให้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเราแถมมาให้อยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือมันเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามันขึ้นทางนึงลงทางนึง
1: คร
2: ับขอนแก่นหนองคายเป็นสล็อตสุดท้ายที่ต้องให้จบเป็นทางคู่ระยะที่2
1: ครับ
2: ก็คือจบตรงนี้ก็แปลว่าทางภาคอีสานนี่ก็คือฟูลฟีดเต็มละในระบบรถไฟทางคู่ระบบรถไฟทางคู่เป็นระบบแบ็คโบนหลักโลจิสติกหลักของประเทศไทยใช่ครับที่นี่มีความเร็วสูงด้วยซึ่งกำลังจะตามมาแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเส้นเลือดดั้งเดิมที่ขับเคลื่อนนะครับมิตรภาพไปด้วยกันในคู่กับรถไฟเนี่ยคือรถไฟกับถนนมิตรภาพคู่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาจะเต็มก็เรียกว่าเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาได้เนี่ยเขาต้องเป็นรถไฟทางคู่ครับนี่ฮะอธิบายง่าย
1: ๆนะอันนี้ชัดเจนแล้วก็จะได้สะดวกขึ้นไม่ต้องมาถึงก็ช่างไปถึงก็ช่าง
2: ใช่
1: มีเวลาของคุณจะลงก็ลงคุณจะขึ้นก็ขึ้น
2: ม
1: ันก็ดีต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องระยะเวลา
2: ใช่ครับ
1: เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คืออะไรครับวามิน
2: เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้จริงๆเราต้องการที่จะให้การคมนาคมขนส่งเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตผมใช้คำว่าคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ

0: เศรษฐกิจอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันหมายถึงโอกาสมันหมายถึงความเป็นอยู่การที่จะต้องผังเมืองการจัดการผังเมือง
1: ครับ
0: เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยกระดับประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่เราว่าเราชอบไปเป็นไปดูงานเขาเนี่ยเยอรมันหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเขาจะทำรถไฟก่อนรถยนต
1: ์
0: คือทำไฮเวย์ทำเรลเวย์ก่อนเรลเวย
1: ์
0: ถ้าไปเยอรมันเนี่ยท่านเห็นว่าโครงข่ายรถรางรถไฟเขาเนี่ยเป็นคอนเนคชั่นหมดเลยเป็นจังชั่นหมดเลยพอเขาได้อย่างนี้เสร็จแล้วเขาจึงจะยกระดับประเทศต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าระบบการขนส่งระบบรางเป็นระบบที่มีค่าโดยสารถูกที่สุดครึ่งหนึ่งทันทีที่ถึงว่าบรรทุกข้าวสารด้วยรถยนต์เนี่ยด้วยรถบรรทุกเนี่ย10บาทต่อตันสมมุตินะฮะ
1: แ
0: ต่ว่าซ่อนค่าขนส่งไว้ผมจะ5บาททันทีแปลว่าอะไรแปลว่ามาร์จิ้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้แก่ผู้ประกอบการมันก็ทำให้ต้นทุนที่มันมีอยู่เนี่ยมันช่วยให้กับทุกภาคส่วนได้หมดเลยยิ่งวิกฤตน้ำมันเป็นอย่างนี้เนี่ยรถไฟเราถามว่าเราเป็นของภาครัฐอยู่แล้วเราไม่ขึ้นราคาอยู่แล้วและยิ่งเป็นแบบนี้นะการขนด้วยรถไฟนะฮะถ้าเกิดว่าเขาวันนี้ถ้าสร้างเสร็จเนี่ยผลกระทบของการขนส่งเนี่ยที่นี่จะบางมากเพราะว่าการขนส่งในลักษณะที่เป็นวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชอะไรที่ใช้ในขอนแก่นสมมุตินะฮะมันจะมาด้วยรถไฟเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันบางลงมากเพราะฉะนั้นในหมวดของในหมวดของเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วในหมวดของการท่องเที่ยวนะครับในหมวดของการท่องเที่ยวเนี่ยปัจจุบันต้องเรียนอย่างนี้ว่าการรถไฟเนี่ยเราไม่ได้ทำรถไฟในลักษณะที่ A to B
1: ครับ
0: A to B แปลว่า
1: หมายความว่า
0: ผมพาคุณทักษิณอยากเดินทางจากที่1ไปยังที่1เนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำให้ไปถึงปลายทางถูกที่สุดปลอดภัยที่สุดจบภารกิจผมจบแค่นี้แต่เราทำใหม่เราเปลี่ยนปรัชญาใหม่เป็น A on B A on B แปลว่าอะไรแปลว่าทำให้คุณมีความสุขบนรถไฟซึ่งมันจะทำให้การเดินทางนั้นเป็นการเดินทางที่มากกว่าการเดินทางจาก A ไป B
1: คร
0: ับ เป็นการพักผ่อนเป็นการที่ต้องมาเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟ
1: ความสุขที่ได้คือได้นอนสบายสบายไป
0: บนรถลองนั่งรถไฟนะฮะบรรยากาศหนึ่งของถ้าเกิดว่าคุณเคยนั่งรถไฟ
1: คือนั่งหลังตรงนี้แหละ
0: ปึ๊บวิวสองข้างทางมันจะทำงาน
1: อ๋อเริ่มนี่คือความสุข
0: นี่คือมันจะเป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้การรถไฟทำไปมากกว่านั้นทำไมเราต้องเอารถคีฮะมารถไฟการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเติมเข้ามาเราวิ่งไปงานพืชสวนโลกเราวิ่งไปทุ่งบัวแดงเราวิ่งไปหนองคายต่อไปนี้เราเป็นลักษณะของการมาเพื่อนั่งเพื่อให้การเดินทางมันเป็นลักษณะการเที่ยวชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ตรงนั้นมันได้อะไรบ้างนอกจากได้ความสุขแล้วเชื่อไหมครับว่าเหล่านั้นมันจะเป็นอานิสงส์ทั้งหมดระหว่างทางหมดเลยการใช้จ่ายบนรถไฟเป็นการใช้จ่ายในลักษณะที่ผู้จ่ายกับผู้รับเนี่ยรับกันตรงๆ
1: ครับ
0: การกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยว่ากันตรงๆ
1: คร
0: ับ มนต์เสน่ห์ของมันในการเดินทางแบบนั้นเนี่ยมันหาอะไรมาแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่การไฟหยิบจับนโยบายตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้อานิสงส์ของการเดินทางหรือมันทำให้รูปแบบของการเดินทางเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยอันนี้มุมการท่องเที่ยวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งสังเกตว่าเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยการรถไฟประเทศไทยก็จะมีรถน่ารักน่ารักเนี่ยคีฮะ4เมื่อวานเพิ่งออกมาเป็นข่าวก็คือคีฮะ4 40/48ตัวนั้นนะขาวๆแดงๆนะฮะหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
1: หมายถึงตัวรถไฟ
0: ในขณะเดียวกันตัวสถานีรถไฟเองเนี่ยเราก็เปลี่ยนดีไซน์เพื่อที่ทำให้มันเป็นไปมากกว่าสถานีต่อบริษัทของเก่ามาด้วยออกแบบของใหม่ที่เป็นอัตลักษณ์มาด้วยทำอย่างไรก็ตามแต่ให้มนต์เสน่ห์ของสถานีรถไฟยกอย่างเช่นนะฮะของกินเนี่ยของกินของการรถไฟเนี่ยทุกสถานีจะมีเขาเรียกว่ามีตัวซีเครตตัวซีเครตตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ว่าอะไรอ่ะ
1: อยากรู้
0: การกินตัวเนี้ยเป็นอินโทรดักชันไอเทมว่าแล้วถ้าจะกินมากกว่านี้ล่ะเข้าไปในเมืองดิไปหาสิ
1: เหมือนยกตัวอย่างน้ำจิ้มมาเราจะผ่านไก่ย่างขอสันกวางก็มีไก่ย่างขอสันกวางมาบางร้านเส้นทางนี้มันจะผ่านตรง
0: นั้น3นาทีนั้นคุณกินได้ไม่เยอะหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณจะกินแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีหนึ่งอร่อยนิด
1: นึง
0: อยากไปต่อมันอยู่ตรงไหนแน่นอนมือถือคุณมีคุณก็ต้องควักมือถือคุณขึ้นมาเอ๊ะมันอะไรยังไงนู่นนี่นั่นมันเป็นมนต์เสน่ห์อย่างนี้นี่คือ A on B ครับผมจะบอกว่านี่คือ A on B ซึ่งหลายเส้นทางปัจจุบันเนี่ยการรถไฟประเทศไทยเราดำเนินการอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมพูดทางด้านภาคเหนืออยู่ผมสร้างรถไฟสายใหม่จากแพร่ไปเชียงของแพร่พะเยาเชียงรายเชียงของนะซึ่งภารกิจผมไอ้นุ่นเวียนคืนไม่มีเขตทางรถไฟเลย การออกแบบที่นู่นจะเป็นลักษณะของการออกแบบที่เป็น A on B นี่
1: เหมือนไปเริ่มต้นทำ
0: ไปเริ่มต้นใหม่เลยไปเริ่มต้นใหม่เลยเพราะฉะนั้นวิธีการคิดอะไรทุกอย่างเนี่ยจะแตกต่างกับวิธีการสร้างที่นี่พอสมควรนะฮะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ฟังแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้เนี่ยผมใช้คำว่าตรงนี้ว่าครบทุกมิติครบทุกมิติเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอมันไม่เต็มศักยภาพเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าไม่น่าใช้ไม่น่าเชื่อถือไม่น่านั่งแต่พอปัจจุบันนี้นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยเฉพาะระบบรางมากขึ้นเนาะจากการขยายเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดแบบนี้ด้วยทำไมเราชอบไปนั่งกาเซียทำไมเราชอบไปนั่งรถไฟที่คิวชูมันเป็นมนต์เสน่ห์มันมากกว่าการเดินทางไปแล้วคร
1: ับ
0: ผมใช้คำนี้ครับ
1: โดยเฉพาะวิกฤตปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่าน้ำมันก็ขึ้นราคา
0: อ๋อแน่นอนครับ
1: โอ้ยพออ่านข่าวแต่ละวันนี่ประชาชนที่สถานีรถไฟนี่คือเนืองแน่นมาก
0: ครับ
1: เพราะหนึ่งราคาถูกกว่าอยู่แล้ว
0: ใน
1: การที่เราเดินทางอย่างสมมตินะเติมน้ำมันไปขอนแก่นกรุงเทพก็30,000ละรถไฟนี่หลักร้อย
0: ไม่ค่าเติม
1: ไม่ค่าเติมน้ำมันนี่คือทั้งหมดภาพรวมที
0: ่
1: ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของรถไฟสาธารณะที่ผู้โดยสารจะเดินทางไปเที่ยวซึ่งไม่ใช่ A to B จะเป็น A on B
0: ครับ
1: ซึ่งคุณจะได้เสพสุขกับความสุขบนเสน่ห์อัตลักษณ์ได้เห็นของดีของเด่นน้ำจิ้มของสินค้าปลายทางที่เราจะต้องไปสัมผัสในที่ทางนี่คือการรถไฟอยากให้เกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้ว
0: ใช่ครับอ
1: ย่างภาคเหนือก็เกิดขึ้นมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: และอีกอันนึงคือการขนส่งในเชิงค้าขาย
0: ใช
1: ่สองเรื่องนี้ประชาชนได้แน่นอน
0: แน่นอนครับผู้ประกอบการได้ประชาชนได
1: ้ค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกระบวนการการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอันนี้เราพูดถึงช่วงของขอนแก่นหนองคายนะคร
0: ับ
1: ของวอลกอตเราให้ฟังหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างความคืบหน้า
2: ก็ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็อนุมัติโครงการเมื่อตุลาปี67
1: ครับ
2: โครงการเนี่ยก็ได้เริ่มก่อสร้างตอนช่วงเมษาปี68ปัจจุบันเนี่ยโครงการก็มีความก้าวหน้าอยู่ที่ประมาณ 5% ซึ่งก็มีการก่อสร้างคันทางตอกเสาเข็มสร้างสะพานขึ้นมาทั้งนี้นะครับโครงการเนี่ยก็ได้มีแผนที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จเนี่ยอย
1: ู
2: ่ที่ตอนมีนาปี71ระยะเวลาก็อยู่ที่3ปี
1: ครับ
2: ครับบนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดิมแทบจะ 90% ก่อสร้างในเส้นทางเดิมก็มีการเวนคืนเพิ่มเติมที่ดินบางส่วนอย่างเช่นตรงโนนพยอมเนี่ยเพื่อเราจะปรับโค้งเพื่อให้ความเร็วรถไฟเนี่ยวิ่งได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัย
1: ครับก็คือระยะการเดินทางระยะเวลาที่ก่อสร้างทั้งหมดเป้าหมายคือ3ปีตอนนี้ได้ประมาณ 5% แล้วจะไปจบอยู่ที่ประมาณปี
2: 71มีนา71
1: ทีนี้ระหว่างการก่อสร้างก็ต้องเจอเรื่องราวต่างๆมีบทเรียนอะไรต่างๆนานาที่อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการฟังหรืออยากจะเล่าให้เราทราบว่ามีอะไรบ้างที่เราพูดคุยกันทั้งหมดมีเรื่องของประเด็นไทยจีนที่ตามมาในอีก6ถึง8เดือนข้างหน้าอันนี้วอร์มินจะขยายไงครับ
0: ไทยจีนเป็นโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมใช้ว่าที่นี่ทุกคนรอคอย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าต้องยินดีกับทางภูมิภาคทางภาคอีสานนะครับที่ภาครัฐอนุมัติให้สายทางนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงที่มีทั้งระยะที่1ที่กำลังก่อสร้างและก็ระยะที่2ที่กำลังจะตามมาถึง6ถึง8เดือนข้างหน้านี้นะฮะซึ่งรถไฟไทยจีนเนี่ยเป็นรถไฟที่สร้างอยู่ในเขตทางการรถไฟที่เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เราสร้างมาแล้วในเฟสที่1นะฮะสิ่งที่เราจะตามมาที่นี่ก็คือว่าอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่เป็นนโยบายการรถไฟก็คือความปลอดภัยในการก่อสร้างซึ่งก็เหมือนจะที่เกิดเหตุกันที่4คิวนั่นแหละทางรถไฟทางคู่เนี่ยในฐานะที่เขาเรียกว่าเป็นทับหน้าและเป็นโปรเจกต์ที่มาก่อนและเขาจะตามมาทีหลังก็เป็นทีมงานเดียวกันนี้แหละฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามาตรการความปลอดภัยทั้งระหว่างในพื้นที่การก่อสร้างและอยู่นอกเขตพื้นที่การก่อสร้างเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สร้างด้วยการพร้อมกันและเป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีลักษณะโครงสร้างที่เสี่ยงซับซ้อนเป็นซูเปอร์สตรัคเจอร์เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาคุยเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันอย่างจริงจังจริงๆก็จริงจังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความปลอดภัยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนความปลอดภัยเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือถ้ามาตรการดีแค่ไหนถ้าคนประมาทจบเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราจะต้องมาให้มอบนโยบายตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาเลยตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาเลยตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมลงมาเลยเนี่ยแล้วรวมทั้งการผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยเนี่ย

0: กับกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงก็คือไม่ได้มีสัญญาเช่ากับการรถไฟแต่เพียงแต่ว่าเป้าหมายหลักของเขตทางการรถไฟตั้งแต่ร้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านให้ไว้คือเราต้องสร้างทางรถไฟ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้มาแล้วเนี่ยในบางโปรเจกต์หรือในบางชุมชนบางพื้นที่หรือบุคคลที่อยู่เนี่ยเรามีความจำเป็นต้องขอพื้นที่คืน
1: ครับ
0: มีคำจำเป็นขอพื้นที่คืนในส่วนสัญญาเช่าก็ว่ากันไปเพราะนั้นจะมีเงื่อนไขอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ในส่วนของผู้ที่ไม่มีสัญญาเช่าเนี่ยปัจจุบันนี้เราเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์ก็เรียนแจ้งเขานะครับเป็นขั้นตอนก็อย่างที่บอกประชาสัมพันธ์ก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันซึ่งเราให้เขาเรียกว่าให้ข่าวมาก่อนหน้านี้ก่อนเข้าโครงการเพื่อที่จะให้เขาได้ตั้งรับแล้วเราก็เข้าไปช่วยเหลือเขานะครับตามความสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อย่างพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็ไปติดตามงานว่าตกลงเข้าพื้นที่ได้ประมาณไหนแล้วเขาส่งมอบเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเราเข้าไปช่วยเขามากน้อยเพียงใดซึ่งระหว่างที่มาเนี่ยก็รายงานมาเป็นทุกเดือนอยู่แล้วฮะอันนี้ผมมาตามเป็นรายเดือนไปซึ่งความคืบหน้าในภาพรวมตอนนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะประชาชนให้ความร่วมมือดีทั้งเช่าแล้วก็ไม่มีสัญญาเช่านะครับและก็ในส่วนของในลักษณะของการปรับแบบในลักษณะที่ต้องให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน
1: ครับ
0: เปลี่ยนไปเยอะครับคือกว่าที่เราจะมาอย่างที่น้องก๊อตบอกมาเนี่ยถอยหลังกลับไปเนี่ยแบบเดิมกับสภาพการปัจจุบันหรือแม้แต่หน่วยงานในคมนาคมด้วยกันทางหลวงชนบทก็ตามแต่นะฮะก็จะมีโปรเจกต์ที่จะต้องมานั่งคุยกันว่าอย่างเช่น216เส้น216ที่เข้าอุดร
1: ครับ
0: เป็นถนนเส้นใหญ่แบบเดิมเราเนี่ยระดับพื้นดินแต่พอถนนเส้นใหญ่เส้นนี้เนี่ยมันนั่งดูแล้วเนี่ยถ้ายังอยู่บนพื้นดินกันอยู่เนี่ยภาพรวมก็คือเดินทางกันไม่ได้รถไฟวิ่งโดยรถไฟทางคู่สร้างเป็น2ทางอย่าลืมนะถ้าผมแอดเกรดเหมือนคําว่าผมไม่ยกขอนแก่นสมมุตินะผมไม่ยกขอนแก่นวันนี้ขอนแก่นพอรถไฟมาเสร็จไม้นิ่งหน่องนิ่งๆๆมันจะลงเสร็จขอนแก่นจะกลายเป็นลาดพร้าวเลย
1: ครับรถติดเลย
0: รถติดเลยผู้หญิงก็จะมีทักษะแต่งหน้ารถได้ลูกก็ต้องตื่น 4:00 มาก
1: ินข้าวในรถ
0: กินข้าวในรถได้เด็กก็ต้องอย่างเงี้ยพอไม้พอรถไฟมา1ขบวนคุณก็ต้องสตันไปเลย
1: เห็นติ้งติ้งติ้งไม้จะลงมา
0: แล้วไม้แล้วคือแล้ว
1: หาเครื่องสำอางเลย
0: หาเครื่องสำอางเลยเพราะมันผ่านทั้งหมดทั้ง5แยกของขอนแก่นไม้จะลงพร้อมกันหมดเลยแล้วเฮดเวย์ก็คือรถไฟวิ่งขบวนต่อขบวนไม่ว่าจะเป็นสวนกันหรือตามกันเนี่ยถี่ขึ้นเพราะเป็นรถไฟทางคู่แล
1: ้
0: วไม่ต้องนั่งรอไม่นั่งหลีกข้าพเจ้าก็ใครอยากจะมาก็ได้ทางมาก็มากันเลยเพราะฉะนั้นไม้นิ่งหน่องมันจะลงถี่ขึ้นลองนึกสภาพว่าถ้าไม่ยกมันอุดรก็เหมือนกันเราก็ต้องยกมันข้ามไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยบอกว่าบางจุดก็ต้องมานั่งคุยกันเพราะแบบเดิมไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยดีเทลพวกนี้เนี่ยต่อให้วางแผนมาดีแค่ไหนเนี่ยหน้างานก็ต้องมานั่งคุยกันและจบลงด้วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับเลยเป็นที่มาที่ไปว่าขอบคุณวันนี้ที่เชิญมาเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งคุยกันเรื่องแบบนี้แล้วยังต้องคุยกันต่อไปในระหว่างโครงการไปเรื่อยๆ
1: จริงๆยินดีมาอัปเดตข้อมูลทุกระยะนะครับว่าระยะนี้ช่วงเดือนนี้ถึงไหนอันนี้ถึงไหนอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถมาอัปเดตข้อมูลได้เรื่อย
0: ๆเรามี Facebook ให้ติดตาม
1: ได
0: ้เรามี Facebook ให้ติดตามก
1: ็มีช่องทาง
0: มีช่องทางให้ติดตาม
1: ไม่อยากติดตามคือคุณผู้ชมไปติดตามแต่เราเป็นอย่างวอก็อดวอมีเนี่ยต้องมา
0: ได้ครับได้
1: ต้องมาเล่าให้ฟังทีนี้ความยากง่ายอย่างที่วอมีเล่าให้ฟังว่าทางรถไฟก็คือที่ของทางรถไฟมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้แล
0: ้
1: วแต่ประชาชนก็มาอยู่ที่นี่ด้วยความที่เกิดความเคยชินรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานไปแล้วความยากง่ายในการเข้าไปสื่อสารการเข้าไปปฏิสัมพันธ์ในการเจรจาเนี่ยเราต้องทำยังไงฮะ
0: จริงๆแล้ววิธีการคือต้องใช้คำว่าใจเขาใจเรานะ
1: ครับ
0: ใจเขาใจเราแล้วก็บอกถึงเหตุผลบอกถึงมาตรการการช่วยเหลือให้เขาฟังว่าเป็นอย่างไรสำคัญที่สุดจริงๆผมเรียนตรงๆนะครับจริงๆประชาชนเหล่านี้น่ารักทัศนคติที่อยู่ภายในเบื้องลึกเขาเนี่ยเขารู้ครับว่าเขาอยู่ด้วยสถานะใดเขาคุยอย่างนี้ก่อนนะฮะเขารู้ว่าเขาอยู่ด้วยสถานะใดแล้วในสถานะที่อยู่นั้นเนี่ยเขายินดีที่จะช่วยคือคนไทยน่ารักอย่างนึงผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้ารู้ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็อยากทำให้มันถูกหลายพื้นที่เป็นอย่างนี้นะจริงๆผมหรือย้ายผู้บุกรุกเนี่ยหรือย้ายคนที่อยู่ในเขตรถไฟเนี่ยผมไม่ได้ทำที่นี่ที่แรกที่หัวหินผมเพิ่งทำเสร็จไปหัวหินตอนนี้เราก็ยกระดับเหมือนขอนแก่นนะฮะสวยๆยกข้ามไปเลยหัวหินทั้งหัวหินก็ยกเหมือนขอนแก่นนี่แหละระยะทางใกล้เคียงกันแล้วอีกหลายเมืองที่เราจะยกซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดในหัวหินก็ระดับ 2,000 ครัวเรือน 2,000 ครัวเรือนก็ใช้วิธีการคุยกันเจรจากันแล้วก็มีผู้นำ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้คำว่ามีถอยกันคนละก้าวอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ใช้คำว่าไม่ทิ้งใครข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็มีทางออกซึ่งกันและกันมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยด้วยพช.มีพม.เข้ามาการรวมกันเป็นชุมชนที่จะเป็นสหกรณ
1: ์
0: ซึ่งมีบางส่วนที่มีพื้นที่

0: ทดแทนในการรถไฟก็มีพื้นที่ทดแทนก็มีครับเป
1: ็
0: นเปลี่ยนจากผมใช้คำว่าต้องใช้คำนี้เปลี่ยนจากเถื่อนให้เป็นถูกมีสัญญาเช่าเขาเริ่มมีความชัดเจนเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการผมใช้คำว่าอันนี้ไม่มีในตำรานะฮะตรงประสบการณ์เล็กใช้คำว่าศิลปะพอสมควรซึ่งเราก็ทำมาก็ใช้คำว่าไล่เรื่อยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทุกพื้นที่เราเข้าไปเราก็จะปรับยุทธวิธีในการเข้าไปตลอดซึ่งก็สุดท้ายภาพสุดท้ายก็เข้ามาได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ทีมงานที่มาอยู่เนี่ยอย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะฮะก็เป็นทีมงานคุณภาพที่เขาผ่านเรื่องพวกนี้มาเยอะมากนะครับซ้ายมือแว่นตาหล่อๆนะพี่เอฮะแล้วก็
1: คุณอยู่คุณอยู
0: ่กันแล้ว
1: คุณเห็นอยู่ในห้องนี้แหละ
0: ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากแล้วก็เราก็เอาประสบการณ์เนี่ยมาเล่าเพราะว่ายังมีหลายพื้นที่นะครับที่เราจะต้องเข้าไปทำอะไรแบบนี
1: ้เอามาเจาะที่ขอนแก่นหนองคายนะครับที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะบอกก่อนครับ
2: ก็หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของผู้ปลูกถูกแหละที่อยู่ในเขตทางก็เขาก็มาอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่รถไฟทางคู่จะมีอยู
1: ่ซึ่งเดิมก็เป็นที่ของทางรถไฟอยู่แล้วแต่เขามาทำมาหากินมาปักหลักอยู
2: ่ใช
1: ่ครับแล้วเราทำไงฮะ
2: เราเนี่ยก็จะมีการเข้าไปพูดคุยก่อนเราใช้หลักรัฐศาสตร
1: ์
2: นำก่อนเราเจรจาพูดคุยก่อนที่จะดำเนินการหรือย้ายส่วนใหญ่นะครับผู้ปลูกลูกเนี่ยเขายินยอมตามที่พี่มีนเขาได้กล่าวมาแทบจะทุกพื้นที่เลยน่ารักมากคนไทยก็มันจะมีส่วนน้อยฮะที่ก็จะไม่ได้ยินยอมที่จะออกเพราะว่าเขาก็คิดว่าในสิ่งที่เขามาอยู่เนี่ยมันถูกต้อง
0: ก็ต้องคุย
2: ตอนเป็นก็ต้องคุยกัน
1: ต้องส่งวอมีนไปเจรจา
0: เราดังที่น้องก๊อตก็พูดขยายความนิดหนึ่งเรามีตำรารัฐศาสตร์กับตำราอีกตำราหนึ่งตำรานิติศาสตร
1: ์ครับ
0: เราจะไม่ใช้สองตำราร่วมกันเราจะใช้รัฐศาสตร์นำก่อนไปให้สุดตำราหน้าสุดท้ายก่อนแล้วเราจึงจะใช้นิติศาสตร์เข้าแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสุดหน้าสุดท้ายเลยครับเป็นส่วนน้อยครับแล้วผมอย่างที่บอกว่าเพราะส่วนใหญ่เขามองว่าต้องให้ความร่วมมือเนี่ยส่วนน้อยนั้นก็อยู่ไม่ได้นะเขาที่อย่างที่หัวหินก็มีนะครับหลังสุดท้ายที่ผมเชิญเขาออกเนี่ยสแตนด์อะโลนเลยนะฮะหมายถึงว่าการก่อสร้างอลังการงานสร้างเขาเหลืออยู่หลังเดียวแต่สุดท้ายเขาออกครับ
1: ก็ต้อง
0: เขาก็เดินมายกมือไหว้ขอโทษแล้วเขาก็ออกไปผมก็เลยบอกว่าขอบคุณมากพี่แล้วก็คุยปรับความเข้าใจกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเราต้องทำเพื่อส่วนรวม
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็มีทางออกซึ่งกันและกันไม่มีใครได้เลยทั้งหมด
1: ครับ
0: ครับประมาณนั้นครับ
1: เห็นว่าที่ผ่านมาก่อนนี้ดื้อมีก่อนได้คุยกันก่อนเข้ารายการมีการมาตัดสายไฟด้วย
0: มีย
1: ังไงฮะตัดหมายถึงว่ามาตัดไปขายหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: มีทั้งตัดไปขายมีทั้งตัดสร้างประเด็นก็มี
1: หมายถึงระหว่างการก่อสร้างของขอนแก่นหนองคายนี่เหรอครับ
0: ครับจริงๆมีทุกพื้นที่นะฮะขโมยโซลาร์เซลล์บ้างตัดสายไฟบ้างตัดสายไฟนี่ยังไม่หนักเท่ากับตัดสายอนุสัญญาณตัดสายนัดสัญญาณนี่อย่างเช่นเราเจอที่สายสีแดงเนี่ยตัดสายนัดสัญญาณเราตัดเพื่อขาย
1: ครับ
0: เชื่อไหมครับว่าเอาไปชั่งกิโลขายเนี่ยกับการที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการที่รถไฟมองไม่เห็นและเสี่ยงต่อการชนเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางการรถไฟเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของการเข้ามาตัดหรือขโมยเนี่ยเยอะมากแล้วก็อันนี้เราต้องบอกว่าต้องใช้นอกจากทำความเข้าใจเปิดตำรารัฐศาสตร์ไม่กี่หน้านะฮะต้องขึ้นนิติศาสตร์เลยเพราะว่ามันใช้คำว่าทัศนคติหรือว่าเขาเริ่มจะมีทัศนคติที่ไม่ดีละเราก็มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเต็มรูปแบบ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้รู้สึกว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่คุ้มแล้วฮะแล้วก็ถ้ารถไฟชนกันหรือรถไฟในลักษณะที่พอตัดสายนิสัยยานเหมือนปิดตาแล้วฮะปิดตาไม่ให้เห็นละรถไฟก็สามารถที่จะเข้าผิดประแจได
1: ้
0: สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุในระดับสูงความเสียหายสูงได้ครับ
1: ครับทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดในช่วงแรกก็คือที่มาที่ไปของการก่อสร้างโครงการคืออะไรการเข้าไปเจรจากับประชาชนในพื้นที่เดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีการเจรจาเรียบร้อยดีไปทุกอย่างเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกที่2จะมาพูดคุยกันเรื่องของการก่อสร้างจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เส้นขอนแก่นหนองคายยังไงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: ังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
0: อ่
1: ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ

0: ิดหรอ
1: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
1: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
2: ่ออันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
3: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีโพเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
4: ่想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: กลับเข้าสู่รายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่ที่ประเด็นของการก่อสร้างโครงการรถไฟเส้นขอนแก่นหนองคายครับยังอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านครับคุณวัชรเกียรติสุทธิวรรณาวิศวกร8ก่อสร้างเขต1ศูนย์โครงการก่อสร้างฝ่ายพิเศษและก่อสร้างแล้วก็ท่านที่2ครับคุณปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการรถไฟทางคู่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างวกรและวมินเมื่อกี้ช่วงพักเบรกขอความรู้เพิ่มเติมเมื่อกี้แอบถามว่าคือเราเกิดความสนใจอยู่แล้วว่าเราได้ยินว่าไทยจีนไทยจีนไทยจีนขยายผลเรื่องการก่อสร้างคือตอนนี้เกิดความคาดหวังคนไทยเราเองไม่ต้องคนไทยเราเอาตัวผมเองก็ได้ตอนเกิดความคาดหวังว่าอยากไปเที่ยวประเทศจีนแล้วตอนนี้เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ด้วยรถไฟอะไรยังไงแล้วการก่อสร้างทางจีนมาถึงไหนเราไปถึงเมืองไหนของจีน
1: ของจีนเนี่ยถึงกุลินนะครับแล้วก็ไปต่อได้ของเขาไปเรื่อยๆของเขานี่ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเรียกว่าไทยจีนเนี่ยเขาจะเริ่มจากกุลิน
0: ครับ
1: เป็นรถไฟไทยจีนถ้าเราได้ยินว่ารถไฟไทยจีนนะฮะในเซกชันนั้นเนี่ยจะมีเซกชันรถไฟจีนลาว
0: ครับ
1: ก็คือแน่นอนจะไทยจีนได้ต้องผ่านลาว
0: ครับ
1: เขาก็จะมีรถไฟจีนลาวจีนลาวเสร็จมาละจีนลาวเสร็จมาละนะครับระยะทาง400กว่ากิโลเนี่ยเสร็จมาละแล้วก็ไปดำเนินการแล้วหลายคนผมเข้าใจว่าคงเคยไปนั่งละนะ
0: ครับ
1: เคยไปนั่งละในขณะเดียวกันรถไฟไทยจีนเนี่ยสร้างจากกรุงเทพตอนนี้ก็มาถึงโคราชก็แบ่งออกเป็นสัญญานะครับประมาณ50สัญญา
0: ครับ
1: ประมาณในขณะเดียวกันตัวรถไฟทางคู่ระยะที่2เนี่ยก็จะเริ่มประมูลอีกประมาณ 6-8 เดือนข้างหน้านะครับก็เป็นน้องๆทีมงานอีกทีมนึงซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาจอยกับเราเนี่ยเขาใช้เวลาในการสร้างน่าจะประมาณ5ปีนะครับถ้าเข้ามาสิ้นปีนี้ก็นับไปเลยเข้าใจว่าประมาณปี75น่าจะคิกออฟในการเปิดให้บริการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรู้เรื่องของการทดสอบงานระบบที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ความเรียกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณนึงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ใหม่จริงๆของการรถไฟแล้วก็เป็นระบบใหญ่ที่ต้องเชื่อมกับจีนฝั่งนู้นด้วยซึ่งผมมองว่าตอนคอมมิชชั่นนิ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการยินดีกับภาคอีสานนะครับว่าท่านจะเป็นภูมิภาคแรกที่ได้นั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็สมรรถนะของมันเนี่ยก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วครับหลายคนคงเคยไปนั่งที่รถไฟไทยจีนหรือบางคนที่มากกว่าคาดการว่าส่วนสำคัญของมันเนี่ยก็จะใช้ร่วมกับรถไฟทางคู่อย่างกลมกลืนใครเดินทางในโหมดของรถไฟความเร็วสูงก็เป็นโหมดที่ใช้คำว่าเดินทางกันระยะไกลแทนเครื่องบินได้เลยส่วนรถไฟทางคู่เนี่ยบทบาทเขาเนี่ยมันซึมลึกครับผมเช็คว่าถ้ากลับมาที่โครงการของเรานี่ก็คือสถานีย่อยๆประชาชนระหว่างสองข้างทางเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่นำมายกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางที่สะดวกเนี่ยมันทำให้การจัดการคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องของผังเมืองนะ
0: ครับ
1: ก็มีผลมากเพราะว่าคนจะไม่ไปกระจุกถ้ามันเดินทางได
0: ้ครับ
1: ซึ่งเวลาเราทำในลักษณะเมืองอย่างเช่นอุดรกับขอนแก่นอย่างเงี้ยระดับ100กว่าโลเนาะประมาณ100กว่าโลเนี่ยพอมันเจอรถไฟทางคู่เข้าไปเนี่ยคนมันจะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อที่จะต้องสร้างความแออัดตรงนี้มันสามารถที่จะ move จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งกลับไปอยู่กับครอบครัวที่แท้จริง บางคนนี้เชื่อไหมครับว่าไม่ได้ปรารถนาที่จะไปอยู่ตรงนั้นถ้ามันเดินทางสะดวกแล้วมันไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยค่าใช้จ่ายเนี่ยรถไฟทางคู่จะตอบโจทย์ทันทีซึ่งมันจะทำให้เมืองเล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันในลักษณะที่กระจายคนออกไปซึ่งมันนำพาซึ่งแก้ปัญหาเรื่องความแออัดได้ดีมากรถไฟหนึ่งที่เป็นขลุ่มผมใช้คำว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะ
0: คือ
1: ที่สถานีจีระมาบัวใหญ
0: ่ครับ
1: มันจะมีขบวนหนึ่งจอดตอนเช้าเลยฮะแล้วก็จะมีคนจากจีระในโคราชเนี่ยไปบัวใหญ
0: ่ครับ
1: รถไฟการรถไฟประเทศไทยก็จะให้เขามาในช่วงของเวลาของพรามไทม์ที่7โมงเช้าแล้วไปทำงานได้ที่บัวใหญ
0: ่
1: แล้วตกเย็นจากบัวใหญ่ก็กลับมาที
0: ่เลิกงาน
1: แล้วก็กลับมาที่โคราชได้เลยซึ่งอะไรแบบนี้นะครับเราพอมันแทนว่าไม่ต้องไปอยู่ในบนถนนความปลอดภัยต่างๆจะตามมาแล้วคุณภาพชีวิตในเชิงความปลอดภัยก็จะตามมาแล้วค่าโดยสารที่ถูกลงก็จะตามมาแล้ว
0: ถูกกว่าเยอะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คุณภาพผมพูดเลยมองถึงภาพรวมว่าคุณภาพชีวิตในหมวดของผู้โดยสารเนี่ยจะได้มากขึ
0: ้
1: นในหมวดของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ต่อจากที่ต่อจากสถานีออกไปไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายที่ขายของนะครับเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับมันก็เชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นแค่ในหมวดของผู้โดยสารเนี่ยก็เป็นหมวดที่ยกระดับคุณภาพชีวิตในหมวดของการยกระดับคุณภาพชีวิตในหมวดผู้ประกอบการ
0: ครับ
1: อันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับว่า ผู้ประกอบการที่ถือต้นทุนโดยเฉพาะค่าน้ำมันปัจจุบันเนี่ยมันทำให้บังคับต้องเติมทุนนี้เข้าไปในโปรดักต์นั้นไม่มีอะไรไม่ขึ้นราคาจริงไหมครับวันนี้ไม่มีอะไรไม่ขึ้นราคาวัดกันดัชนีที่ไข่ก็ได้ไข่แพงโน่นนั้นนี่ไปเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนขนด้วยระบบที่ถูกกว่าผมใช้คำว่ามาให้ตรงเวลาอาจจะไม่เร็วเท่ากับถนนแต่ฉันมาตรงเวลามาสม่ำเสมอและสามารถที่จะซับซิไดเรื่องพวกนี้ได้ผมเข้าใจว่ามันสามารถบริหารจัดการได้
0: ที่สำคัญต้นทุนบางกว่า
1: ต้นทุนบางกว่านี่สำคัญสุดในยุคแบบนี้เนี่ยที่ค่าน้ำมันมันเทคขึ้นไปประมาณนี้แล้วมันบังคับแฝงเข้าไปในต้นทุนทุกอย่างในตลาดนี้มันแทบไม่มีคนเดินตลาดแล้วเพราะว่าทุนมันสูงจริง
0: ๆผมชอบแนวคิดหนึ่งที่วอร์มีเล่าให้ฟังว่าทุกคนตอนนี้ต้องการโหยหาชีวิตแบบสโลไลฟ์แล้วเนาะตอนนี้เราไม่ต้องไปกระจุกอยู่เมืองใหญ่ๆแล้วเรามาอยู่บ้านเราก็ได
1: ้
0: ตอนนี้ตรงนี้มาใช้ชีวิตมาดื่มด่ำธรรมชาติตื่นเช้ามาได้ยินเสียงไก่ร้องไก่คัน
1: ไม่ใช่
0: ได้ยินเสียงไก่ร้องไก่คันขึ้นมาแล้วปุ๊บแล้วก็ทำงานก็คือไปรอตามเวลาของ

0: ึงรถไฟ
1: ใช่ครับ
0: ก็เข้าไปทำงานในเมืองรอเวลาเลิกงานก็กลับมาที่บ้านอันเนี้ยไม่ต้องขับรถเองด้วยไม่ต้องเหนื่อย
1: ไม่ต้องคร
0: ับ ระยะเวลาก็ถึงเท่ากันนี่คือเรื่องที่ดีประโยชน์นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของคนขอนแก่นและก็หนองคายที่จะเกิดได้รับประโยชน์จริงๆเลยเรามาเจาะอีกหน่อยว่าจากโครงการนี้ครับจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง
1: จริงๆแล้วต้องเติมมาตั้งนานแล้วนะผมใช้ว่าทูเลทแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วมันควรจะมีไปมาตั้งแต่ควรจะสร้างพร้อมตั้งแต่ปี6เสร็จให้พร้อมปี62เพราะขอนแก่นนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าเสียโอกาสมันเสียโอกาสไปเยอะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ถ้ามันเสร็จนะผมใช้ว่าวันนี้ถ้ามันเสร็จนะแล้วมาเจอวิกฤตอะไรแบบนี้นะ
0: โอ้โหมันจะลงตัว
1: มันจะลงตัวกว่ามันจะดีกว่าแต่ว่าเอาว่ามาช้าจะมานะ
0: ไม่เป็นไร
1: มาช้าจะมา
0: ก็มา
1: ก็มาสิ่งที่จะได้ประโยชน์เต็มๆเลยของที่นี่ก็คือในเรื่องของเชิงของการท่องเที่ยว
0: หนึ่งละการท่องเที่ยว
1: การท
0: ่องเที่ยวคุณจะได้ดื่มด่ำ
1: ผมจะบอกเลยว่าการท่องเที่ยวนะผมพิสูจน์มาจากตอนโควิดนะถ้าประเทศไทยมันเคลื่อนที่หรือมันขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็มันเป็นตัว BU ที่ทำให้เงินเนี่ยคนจ่ายกับคนรับเนี่ยถึงเลยมันจะไม่เหมือนงบประมาณนะ
0: ครับ
1: เห็นมันจะไม่เหมือนงบประมาณงบประมาณกว่าจะมาขั้นตอนนู่นน
0: ี่1 2 3 4 5
1: จัดซื้อจัดจ้างกว่าจะลงถึงประชาชน
0: 10บาทมาถึงปลายทางก็
1: แต่ไอ้เจ้านี่เนี่ยมันถึงเลยถ
0: ึ
1: งเลยป้ามาลีแกสามารถจะถือไก่ย่างเดินขายใช่ไหม
0: ครับ
1: คือข้าวเหนียวจิ้มกินมันไปต่อได้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ารับกับงานพืชสวนโลกของมาการมาที่นี่จริงจริงถ้ามันเสร็จก่อนนะ
0: ก็ดี
1: มันจะดีกว่ามาก
0: เดี๋ยวอุดรของพืชสวนโลกก็จะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็พอไปเจอในลักษณะของการท่องเที่ยวในลักษณะที่ผมบอกว่าเอออนบีที่การไฟเติมมาให้เนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้สงของสายทางนี้ที่เขามีของหมายถึงว่าขอนแก่นหนองคายเขามีของเรียกว
0: ่
1: าสายทางที่มีของอยู่ในตัวเนี่ย
0: ของไม่ถึงของดีสินค้าโอท็อป
1: ใช่ใช่ใช่มีของในตัวแล้วมันเติมด้วยรถไฟในลักษณะ A on B อย่างนี้เข้าไปเนี่ยไม่ต้องวิ่งเร็วอย่างที่บอกผมจะบอกว่าไม่มีความปรารถนาผมไปที่ญี่ปุ่นนะฮะโมเดลรถไฟล่าสุดที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เร็วกว่ารถไฟก่อนหน้าผมก็ปิด not speedy not make happy คือความเร็ว
0: ไม่ได้สร้างความสุขให้คุณ
1: ไม่ได้สร้างความสุขให้คุณอันนั้นคือพูดจากคนที่บรรลุแปลว่าชนชาติที่บรรลุเรื่องรถไฟไปแล้วนะถ้าเป็นพระก็เป็นอรหันต์ไปแล้วนะ
0: ค
1: ือเขาก็บอกว่าถ้าคือว่าคุณเร็วซะจนภาพสองข้างทางมันเบลอไปหมด
0: มัน
1: คือเปิดทีวีแล้วคุณไม่เห็นอะไรแล้วคุณจะไปมีความสุขอย่างนั้นทำไม
0: เข้าใจแล้ว
1: เขาบอกว่าทำไมเขาต้องได้เห็นใบต้นดอกซากุระชัดๆใบไม้เปลี่ยนสีชัดๆนั่งจิบสาเกนั่งกินเบนโตะอยู่บนรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่ให้สร้างความสุขได้นั่นแปลว่าเขากำลังทำ A on B ใส่บนรถไฟครับและกับสายทางที่ถามว่าถ้าคุณถ้าพี่สินท
0: ร
1: ัพย์เส้นนี้ได้อะไร
0: ครับ
1: ผมตอบเลยเส้นนี้มันมีของมันต้องเติมนี่แหละตอบแค่นี
0: ้ของอยู่แล้วนะจากยอดขายเท่านี
1: ้หลักการโลจิสติกที่ดีก็คือต้องกระจายครับ
0: ครับ
1: แอปเปิ้ลหนึ่งลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าผมขายจากปลายทาง
0: ครับ
1: ต้นทุนมาจากจีน5บาท
0: ครับ
1: ลงไปถึงกรุงเทพนะเราคิดว่าลงไปถึงกรุงเทพเนี่ยขายลูกละ35บาทห้าไปสามห้ากำไร30เนี่ยอยู่ที่ใครผมถามก่อนถ้ามันวิ่งโทรผ่านไปเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่พ่อค้าคนเดียว
0: ครับอันนี้มันจะอยู่ระหว่างทาง
1: แต่ถ้ามันไป5ไป10จาก10ไป15ไป20กว่าที่ถึงกรุงเทพใช่มันคือ35เท่ากันแต่การกระจาย30นั้นเนี่ยมันไประหว่างทางไปเลยอย่างเงี้ยรอดนี่แหละครับจะบอกว่านี่แหละครับรถไฟทำให้คุณได้อย่างนี้แหละ
0: แต่ผมก็ยังอินแฮปปี้กับA on B อยู่นะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติไม่ต้องรีบหรอกก็คือดื่มด่ำไปเรื่อยๆ
1: ใช่ๆน้องๆพวกนี้ผมโดน assign มอบหมายมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแทบไม่อยากกลับกรุงเทพแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดของน้องๆพวกนี้จะดีกว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าลองอย่างวอลก็อตเนี่ยถ้าไปประชุมปั๊บเนี่ยก็กลับเลยนะหมายถึงว่ากลับมาอยู่ที่อุดรแล้วอันนี้เด็กอุดรเก่าส่งสำนึกรักบ้านเกิดเด็กอุดรพิษก็เลยต้องส่งแต่มันบอกว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าจริงๆเพราะว่าในต่างจังหวัดหรือลองไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: เราอยากให้การกระจายตัวมันเกิดขึ้นเราไม่ได้เหลือร้อนเรื่องที่ทางประเทศไทยนะคุณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการขนส่งมันดีมันพาให้ทุกคนกระจายตัวออกไปทุกอย่างมันจะจัดแจงบริหารจัดการได้หมดเลย
0: ครับ
1: นั่นแหละครับเมืองมันเลยน่าอยู
0: ่ที่สำคัญคือคุณมีความสุขในจุดที่ไม่ต้องไปวิ่งเต้นเบียด
1: ใช่
0: เสียด
1: สำคัญ
0: อัดยัดเยียดกันอันนั้นคือความสุขที่สุดละมาที่เรื่องของระหว่างการก่อสร้างนะครับผลกระทบ

0: พบที่เจอระหว่างที่เราไปเจรจากับชุมชนเรามีกระบวนการการรับฟังและการคุมร่วมมืออย่างไรครับให้สอดคล้องกับแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ก็อย่างที่บอกครับก็คือเราใช้วิธีการก็คือมี2ตำราชัดเจน
0: สองตำราม
1: ีรัฐศาสตร
0: ์ครับ
1: มีนิติศาสตร
0: ์ครับ
1: ผมเข้าไปทุกพื้นที่เนี่ยผมใช้รัฐศาสตร์ก่อนเข้าไปปรับความเข้าใจกับเขาก่อนในขณะเดียวกันต้องดูทางออกให้เขาด้วย
0: ครับ
1: มีหน่วยงานใดบ้างที่สามารถที่จะร่วมมือกับเราได้บ้าง
0: ครับ
1: คนที่ร่วมมือกับเราได้แน่ๆเลยก็คือปอช.อย่างเงี้ยสมมุตินะฮะ
0: ค
1: ือเขามีภารกิจก็คือ job description ของเขาก็คือหาถิ่นที่อยู่ถาวรให้กับผู้ที่ไร้ถิ่นที่อยู่เขามีงบประมาณมีบุคลากรมีอะไรชัดเจนถ้าใครจะเข้าร่วมกับเขาเรายินดีประสานให้ซึ่งก็มีมานะครับในพื้นที่ก็มีมามีโปรเจกต์ของเขามาตรงไหนที่เราดูจากแบบแล้วไม่ได้ใช้จากโครงการรถไฟทางคู่รถไฟไทยจีนมีพื้นที่เหลือแล้วเข้าร่วมโครงการได้เช็คแล้วเราก็ร่วมมือกับทางเขา
0: ครับ
1: นั้นกำลังจะบอกว่าพอลงไปในดีเทลเนี่ยเรามีทางออกให้กับเขาหลายหลายแบบพอแล้วแต่ว่าเขาจะสะดวกกันแบบไหน
0: ครับ
1: แต่เราต้องยึดมั่นว่าเรามีเขตทางไว้สร้างความเป็นส่วนรวมสร้างทางรถไฟให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจครับผมจะบอกว่าคนไทยน่ารักเขาจะเข้าใจว่าเขาอยู่ในส่วนที่จะต้องเสียสละแล้วนะที่จะต้องขยับแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่เราเองก็ไม่ได้ไปใช้คำว่าอะไรไปทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่บอกเลยมีทางเลือกให้กับเขานอกจากทางเลือกที่เรามีให้กับเขาเนี่ยเราจะคุยกับเขาด้วยนะยกอย่างเช่นผู้รับจ้างบอกว่าอยากจะเข้าหน้างานพฤษภานี้แจ้งมาเลยเข้าหน้างานพฤษภานี้เราเข้าส่งเข้าไปเจรจาแล้วเราบอกว่าเราส่งพี่เอเข้าไปเจรจา
0: ครับ
1: พี่เอก็จะเข้าไปคุยกลับมาบอกนายช่างครับเขาไม่สะดวกครับเนื่องจากเขาติดมีพ่อมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้านในจะต้องมีอย่างนี้อย่างนั้น
0: หนึ่งสองสามสี
1: ่ว่ามาเขาไปช่วยอะไรได้บ้างพี่เอไปดูซิว่าเขามีบ้านเช่าแล้วยังเขาไปไหนไกลไหมพี่เอเขาจะทีเนี้ยเขาจะไปจัดการและมาบอกผู้รับจ้างว่าขยับไปก่อนไอ้พฤษภาเนี่ยเสร็จคลิป
0: เพื่อ
1: ให้ประตูนี้มันเสร็จก่อนอย่างนั้นก่อนนะฮะหรือแม้แต่ผมไปเวรคืนที่ทางเหนือเนี่ยกำลังจะเกี่ยวข้าวอยู่เนี่ยแล้วผมต้องใช้พื้นที่แล้วเนี่ย
0: เราก็ต้องรอ
1: ผมเป็นคืนแล้วเป็นสิทธิ์ของผมและทางกฎหมายถ้าผมต้องตามกฎหมายนะผมต้องเข้าผมเป็นคืนแล้ว
0: เราสามารถดำเนินการได้เลย
1: ได้เลยแต่เขาบอกว่าเขาเกี่ยวข้าว
0: ใคร
1: คือมันไม่เหมือนกันนะว่าเข้าไปจ่ายค่าข้าวของอะไรกับเขาชาวนาคนหนึ่งที่เขาดำแล้วเขาเกี่ยวเนี่ย
0: ความรู้สึกต่างกัน
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องขยับ
0: รอก่อน
1: ให้เขาเกี่ยวข้าวไปก่อนในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราไม่ได้นิติศาสตร์จ๋าแบบว่าไม่ต้องฟังอะไรแล้วฉันจะเข้าอย่างเดียวไม่คุยกันครับอย่างที่บอกต้องคุยกัน
0: ไม่มีเคสแบบไปคุยกันแบบมืดคุมครัวนี่
1: ไม่มีครับไม่มีซึ่งผมใช้ว่าสุดท้ายจะน้อยมากมีแต่มีคนแบบนี้จริงๆนะครับหมายถึงว่าคนที่เป็นท็อกซิกที่ไม่ยอมเลยว่าจริงๆครับแต่ว่าอันนั้นก็จึงจะมาเป็นตำรานิติศาสตร
0: ์
1: แต่มันจะน้อยมากครับมันจะน้อยมากถ้าได้คุยกัน
0: ภาพรวมทั้งหมดทั้งวันที่เราได้กล่าวมาที่เรื่องของหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างครับบอกก่อนครับเรามีมาตรการดูแลคนงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ก่อสร้างอยู่ยังไงบ้างครับ
2: ก็ถ้าพูดถึงแบบความปลอดภัยนะคร
0: ับ
2: กระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาก
0: ครับ
2: เช่นถนนรถไฟสนามบินซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีรถไฟที่4คิ้วเนี่ยที่เคลนถล่มเนี่ยซึ่งมาตรการต่างๆที่เราเนี่ยมีเรามีความรัดกุมอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากเนี่ยคือเรื่องของคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพอมาถึงโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายของเราเนี่ยเราได้มีการจัดอบรมพนักงานให้ตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดความเสียหายสูงเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกในประเทศไทยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ทั้งหน่วยงานแล้วก็ของกระทรวงครับ
1: ผมขยายความของน้องก้อน
0: ขอบทเรียนได้เลยเรื่องนี
1: ้ขอบทเรียนได้ผมขยายความของน้องก้อนนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราเดินทางมาทุกโครงการเนี่ยจะมีตำราเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเขาเรียกว่า EAA
0: ครับ
1: เล่มใหญ่ในนั้นในคัมภีร์เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เป็น priority หนึ่งเลยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกมิติคือทุกโครงการเนี่ยโดยเฉพาะโครงการทางรถไฟทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านเขาเรียกว่าผ่านสพ.
0: ครับ
1: ผ่าน EAA อย่างบอกผ่าน EAA แล้วผ่าน EAA แล้วเราจะได้ยินคำนี้ EAA เรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงทุกมิติฝุ่นดินน้ำลมไฟเสียงเสริงครบหมดทุกมิติและในนั้นมันซ่อนมาตรการความปลอดภัยไว้ ไว้เข้มๆเลยและเป็น priority หนึ่งแปลว่าต้องทำตามนี้เป็นอย่างต่ำซึ่งอย่างที่ก๊อตพูดตำรามาตรการทุกอย่างมีหมดขาดอย่างเดียวคนมันเชื่อไหมว่าปฏิบัติตามอย่างนี้ไหมอย่างนั้นไหมเราเองในฝ่ายโครงการและยิ่งเรามีโทษมีอะไรหมดนะฮะมีค่ามีนู่นนี่นั่นหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าองค์ประกอบของคนไม่ดำเนินการตามเนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแทนค่าอะไรไม่ได้อย่างที่ก๊อตพูดถูกเลยก็คือว่าปัจจุบันที่การรถไฟต้องเรียกเหล่านี้มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเลยเนี่ยจะต้องชัดเจนว่าผู้บริหารต้องบอกทุกโครงการว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยนะ
0: ครับ
1: เรียกมาเทรนมาตรการต่างๆเลยเรียกซ้อมด้วยเรียกซ้อมด้วยอย่างเช่นอันนี้ผมเจาะอุโมงค์อยู่ที่พะเยาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเจาะอุโมงค์3กิโลระเบิดทุกวันปึ้มปึ้มตึ้มตึ้มตึ้มตึ้มทุกวันวันละ3เมตร2เมตร3เมตรระเบิดตอนนี้ทะลุละ
0: ครับ
1: แต่ในระหว่างทางตอนนี้เนี่ยเราต้องซ้อมว่าเพราะเราเคยก่อนเกิดเหตุที่4คิ้วเราเคยเหตุรถไฟความเร็วสูงอุโมงค์ถล่ม
0: ครับ
1: เราก็นั่งถอดบทเรียนว่าเขาถล่มได้ยังไงก่อนอื่นมานั่งดูในทางเทคนิคโครงสร้างของเราอ๋อมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ในนั้นเกิดแน่นอนเกิดจากความประมาทความประมาทเกิดจากคนเรียกมาดูให้รีวิวทั้งหมดเสร็จแล้วถ้ามันเกิดจริงๆมันเรียกว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนเรียกอุบัติเหตุตามนิยามมาเลยนะเราจะจัดการกับมันยังไงให้เกิดผลเรียกว่าผลเสียหรือความเสียหายน้อยที่สุดซ้อม
0: ครับ
1: เหมือนซ้อมดับเพลิงแต่นี่ซ้อมแบบ
0: ซ้อมเหตุก่อน
1: ซ้อมเหตุก่อนว่านอกจากถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันแล้วเนี่ยมันต้อง A B C อย่างไรได้บ้างสี่คิ้วเป็นท็อปบทเรียนสำคัญก็คืออะไรเหล่านี้หลังจากนั้นเนี่ย
0: เข้า
1: ด้วยลักษณะที่มีการซักซ้อมเร็วๆเลยเนี่ยนะผมมองว่าความเสียหายอาจจะไม่ถึงระดับนั้นเพราะฉะนั้นในการท็อปบทเรียนจากตรงนั้นมาถึงนี้และไม่ช้าไม่นานที่นี่มันจะมีไซต์งานในลักษณะที่มีเงื่อนไขเหมือนกับที่สี่คิ้วก็คือมีรถไฟความเร็วสูงสร้างอยู่ข้างบนรถไฟทางคู่สร้างอยู่ข้างล่างและรถไฟทางคู่ก็วิ่งให้การบริการประชาชนด้วยแปลว่ามันซับซ้อนในซับซ้อนเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอาตรงนั้นมาถอดเสร็จต้องจริงจังกับมันมากน้อยแค่ไหนผมเลยบอกว่าองค์ประกอบของมันที่น้องก๊อตบอกเนี่ยมีครบหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าคนเนี่ยทำมันจริงไหมมันรู้สึกเซฟตี้เฟิร์สจริงไหมอย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้น
0: ครับทั้งหมดให้เจ้าถิ่นเจ้าที่คนอุดรโดยตรงฝากช่องทางการติดต่อหรือช่องทางการที่เราจะไปติดตามความคืบหน้าว่าถึงไหนอะไรยังไงกันแล้วนะครับของทางหน่วยงานของเราที่เราดูแลเส้นทางนี้อยู่ผ่านช่องทางไหน
2: ครับก็ทางโครงการเรานะครับก็มี Facebook Fanpage ก็เป็นโครงการชื่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายนะครับก็จะเดี๋ยวทางทีมงานก็จะมี QR Code ให้ดูส่วนนี้นะครับ
0: เรามีภาพนี้เลย
2: ครับ
0: นี่นะครับก็จะมี QR Code 3วันนี้มีอะไรบ้างครับ QR Code อะไรบ้างคร
2: ับ เป็นตัว Facebook ครับแล้วก็ LINE Official ครับแล้วก็เป็น Facebook แล้วก็เป็นเว็บไซต์ซึ่งก็จะมีการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งในคือเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาให้ทันทีเราก็จะไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นครับ
1: ขยายความของน้องก่อนนิดนึงคือไอในส่วนของช่องทางประชาสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพจของเราเนี่ยหรือว่า Facebook เนี่ยไม่ได้มีแค่การรายงานความคืบหน้า
0: ครับ
1: มีการให้ความรู้ด้วยมีการให้ร่วมกิจกรรมด้วยและก็หนึ่งในนั้นก็คือช่องทางของเราก็คือมีการรับเรื่องร้องเรียนด้วยเรื่องร้องเรียนของเราเนี่ยก็เข้าไปเสร็จแล้วก็จะแบ่งกันเลยว่าอันนี้ด่วนนะไม่ต้องมานั่งรอเข้าระบบมันจะมีแอดมินวางปั๊บอันนี้ด่วนก็แปลว่าอย่างเช่นเดี๋ยวมันจะมีน้ำท่วมสมมตินะ
0: ครับ
1: มันวนเวียนมาอยู่ละปึ้งไปก่อน
0: เร่งด่วน
1: ไปก่อนเลย
0: ค
1: ุณต้องไปก่อนเลยค่อยมาทำหนังสือตามระบบราชการนี่คุณค่อยมาว่ากันเพราะความเดือดร้อนมันอยู่ข้างหน้ามันรอไม่ได
0: ้
1: อันนี้ไปก่อนเลย
0: ไม่ใช่มารอกระบวนการ
1: ไม่ต้องมานั่งถามทำไมมันท่วมแล้วมันต้องท่วมจากชั้นไหมหรือจากใครไม่ไปก่อนเลยไปเพราะว่าทำไมต้องไปก่อนเพราะว่าถ้าหน้างานอยู่ตรงนั้นแล้วเราเครื่องมือครบสุด
0: การ
1: รถไฟก็เพราะว่าเราเปิดหน้างานตรงนั้นนึกภาพไหมแม็กโครเราอยู่อะไรก็เราอยู่คนงานเราอยู่จัดการก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ว่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ค่อยมาเช็คทีหลังว่า
1: ค่อยมาเช็คทีหลังมันเกิดอะไรแล้วมาถอดบทเรียนมาซะเพราะฉะนั้นเราจะมีลักษณะของปรัชญาก็คือที่ผมทำทุกโครงการคือมองมันออกไปคือด่วนปรับตามก็คือด่วนเข้าไปก่อนเลย
0: อันไหนด่วนพุ่งเลย
1: พุ่งเลยเสร็จเข้ามาปรับ
0: ครับ
1: ปรับแล้วก็ไปติดตามมันซะว่าไอ้ที่ปรับนั่นน่ะมันได้อย่างที่บอกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็วนกลับมาใหม่เป็นด่วนปรับตาม
0: อยู่อย่างนั้นแหละจนเสถียรจนคงที่จนไม่มีอะไรแล้ว
1: ปัญหามันมีให้ทุกวันครับ
0: ให้หนึ่งนาทีวอร์มินสรุปใจความสำคัญของวันนี้หน่อย
1: จริงๆวันนี้เราใช้คำว่ามาบอกไม่ได้ครั้งเดียวอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าเชื่อไหมครับวันนี้ว่ายังมีคนไม่รู้ว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นซึ่งหลากหลายของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายต้องจบกันด้วยคำว่าคุยกันการประชาสัมพันธ์หรือการพูดจากันในทุกจังหวะของการดำเนินการเนี่ยหรือหลังการดำเนินการเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่าถ้าขาดเรื่องการประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยมันจะเดินต่อไม่ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ทักษิณและก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่ให้โอกาสการรถไฟประเทศไทยได้มาพูดจาพูดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้อยากจะบอกอะไรจริงๆแล้วเนื้อหาความเข้าใจในตัวของโครงการเนี่ยทุกคนรับรู้อยู่แล้วจะเพียงแต่ว่าถ้าได้มานั่งคุยกันในรายละเอียดมันเริ่มแล้ววันนี้มันเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่เข้ามานั่งคุยกันในรายละเอียดเนี่ยว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากการคุยกันพอเราได้คุยกันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อได้ผมมองว่าวันนี้ใจความสำคัญก็คืออยากมานั่งคุยกัน
0: เราเรื่องเราอัปเดตความคืบหน้านะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายต้องขอบคุณทางวอกิตและวอมีวอกอตและวอมีมากขอบคุณมาก
1: ครับ
0: ก็หวังอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันต่อว
1: ่
0: าต่อไปเป็นยังไงช่วงหน้าเป็นยังไงทิศทางไปยังไงจนถึงขั้นเป้าหมายสูงสุดของคนคือเมื่อไหร่เราจะได้ไปจีนโดยรถไฟนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมและวอกอตวอมีลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลทองหลางอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นอีกหนึ่งตำบลอีกหนึ่งชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีและความรักความสามัคคีนี้แหละครับนำไปสู่การสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับชุมชนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับ108,900วันนี้ครับ

0: ครับแน่นอนครับว่าผมไปแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยผมก็ต้องเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกันก่อนเลยนะครับเช่นวันนี้ผมอยู่กันที่วัดสระปทุมครับซึ่งวัดแห่งนี้จะมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับพูดคุยกับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่ของตำบลทองหลางอย่างแรกเลยจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ที่เป็นวัดสระปทุมมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนบ้างครับท่านครับ
1: สำหรับวัดสระปทุมแห่งนี้นะครับเป็นวัดเดียวในหมู่บ้านในชุมชนซึ่งจริงๆแล้วตำบลทองหลางเนี่ยมีทั้ง10มี10หมู่บ้านด้วยกันแต่ว่าพื้นที่วัดแห่งนี้เนี่ยดูแลพี่น้องประชาชน4-5หมู่บ้านด้วยกันจะมาวัดนี้โดยทั้งหมดเป็นวัดหลักนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราชาวทองหลางทั้งหมดเนี่ยเคารพนับถือไม่ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างจังหวัด
0: ครับ
1: ทุกๆปีพวกเราจะมีงานประเพณีบุญประจำปีเขาเรียกเป็นงานว่างานปิดทองพระพุทธโทไทยนะครับก็จะจัดขึ้นเดือนมีนาของทุกปีหลวงพ่อพุทธโทไทยเนี่ยได้มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้เนี่ยปีนี้ปี68เท่ากับว่า68ปีนะครับท่านหลวงพ่อได้หลวงพ่อประหยัดนะฮะท่านได้จัดสร้างที่วัดแก้วแจ่มฟ้าตั้งแต่เมื่อวันที่13กันยา2499และในปีถัดมาเนื่องจากว่าท่านเป็นคนพื้นเพ
0: กราบ
1: ทองหลางนะฮะท่านก็เลยอัญเชิญหลวงพ่อพุทธไทยเนี่ยมาประดิษฐานที่วัดสระปทุมแห่งนี้ในปี2500พอดีเลย
0: ครับพอพูดอย่างนี้ผมอยากจะเข้าไปกราบไหว้สักการะแล้วครับอยู่ทางไหนครับอยู่ทางไหน
1: เชิญเลยครับ
0: อยู่ทางนี้ใช่ไหม
1: ครับโอเคครับเชิญครับ

0: ครับท่านรองครับหลวงพ่อพุทโธไทยนี่มีความสำคัญต่อชุมชนนี้มากเลยใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นท่านหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนนะครับก็ต่างเคารพและศรัทธาหลวงพ่อพุทโธไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆในวงจรชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวทองหลางเนี่ยต้องมาเคารพสักการะหลวงพ่อก่อนจะทำการสิ่งใดก็มาขอพรจากท่าน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับนอกจากหลวงพ่อพุทโธไทยแล้วในวัดสระปทุมนี้ยังมีอะไรที่ต้องไปกราบไหว้สักการะบูชาอีกไหมครับท่านรองครับ
1: มีครับท่านก็คือตอนที่ท่านหลวงพ่อประหยัดนะฮะที่ท่านอัญเชิญหลวงพ่อพุทโธไทยมาประดิษฐานเนี่ยตอนนั้นท่านอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยนะก็จะอยู่ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ไปกราบไหว้กัน
0: ครับแน่นอนครับ
1: ครับ
0: ครับสุดท้ายครับท่านรองครับผมอยากจะทราบถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ว่าใช้ชีวิตกันยังไงประกอบอาชีพอะไรกันยังไงบ้างครับ
1: แทบจะทั้งหมดก็คือประกอบอาชีพหลักก็คือทำนานะฮะแต่ก็นอกจากทำนาแล้วเนี่ยเวลาว่างจากฤดูทำนาเราก็จะมีหลายๆอย่างที่ทางอบต.เองหรือว่าทางชุมชนได้ร่วมกันพยายามที่จะสร้างรายได้หรือว่าลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสารตะกร้าหรือจากสารไม้ไผ่นะฮะมีปลูกผักนะฮะปลูกผักนี่ก็ทั้งผักแปลงผักบนดินแล้วก็หลายท่านด้วยกันก็ทำผักไฮโดนะฮะนอกจากนั้นก็มีกลุ่มปลูกเห็ดนะครับทำเห็ดขาย
0: ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอไปดูหน่อยละกันนะครับว่าการสร้างรายได้ของคนในชุมชนจริงๆเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงตรงไหนบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับผมในวันนี้ครับ

0: ครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับที่ผมได้มีการพูดคุยกับท่านรองนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางแล้วนะครับก็ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆกันแล้วและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดเติมสุขครับซึ่งก็เป็นตลาดที่รวบรวมผลผลิตของเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษครับซึ่งวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณพ่อประธานนะครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับอย่างแรกเลยผมขอทราบถึงที่ไปที่มาของตลาดแห่งนี้ก่อนได้ไหมครับว่าเกิดขึ้นมาได้ไงครับพ่อครับ
1: ครับก็ต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้จัดการเจ้าของปั๊มปตท.บ้านใหม่ชัยพฤษนะครับที่ให้พื้นที่ของเราเนี่ยจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือนโคกหนองนาอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนะครับซึ่งพวกเราก็ทำการเกษตรทำโครงการโคกหนองนาโมเดลปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วผลผลเราได้มาก็มีพื้นที่ขายตามหมู่บ้านบ้างตอนนี้พอมีปั๊มปุ๊บเขาก็ให้โอกาสพวกเราเอาสินค้าวางขายนะครับ
0: ครับแล้วเราขายอะไรบ้างครับมีสินค้าผมเห็นเยอะแยะอะไรมากมายเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: แรกๆเลยก็จะแนะนำพวกนี้นะครับเป็นผักผลไม้ครับ
0: ครับ
1: ผักอยู่ในโคกหนองนาของเราครับที่เราปลูกก็มีผักตามฤดูกาล
0: ครับ
1: นะครับเยอะแยะเลยนะครับ ที่สำคัญที่สุดตรงนี้คือองุ่นนะครับ
0: ครับ
1: องุ่นปลูกได้ที่บ้านใหม่ชัยพฤษนะครับองุ่นอันนี้
0: เป็นโอ้โหสวย
1: ๆสดครับ
0: สดสวยๆเลย
1: มาจากร้านเพิ่งมาจากแหล่งนะครับ
0: มาจากไหนแล้วตลาดแห่งนี้พ่อเปิดทุกวันไหมครับหรือมีเวลาเปิดปิดยังไงไหมครับพ่อ
1: เปิดทุกวันครับ
0: ตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับ
1: ประมาณ3โมงที่ดิดขึ้นมาครับ
0: จนถึงบ่าย3นะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับสินค้ามีคุณภาพทั้งนั้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณพ่อพาทัวร์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเผื่อผมจะช้อปปิ้งกลับบ้านบ้างนะครับต้องรบกวนคุณพ่อนิดนึงนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ำยังไงมายังไงที่คุณพ่อได้ริเริ่มที่จะทำเป็นโคกหนองนาตรงนี้ได้ครับคุณพ่อครับ
1: มีการติดต่อทางพช.ครับทางพช.อำเภอเขามีโครงการให้ทำโคกหนองนาขุดโคกหนองนาพื้นที่3ไร่
0: ครับ
1: ก็เลยไปอบรมไปต่อแล้วก็ไปอบรมมาแล้วเขาก็มาขุดมาไร่ให้ครับ
0: ครับตรงนี้พ่อทำมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ3จะ4ปี
0: โอ้3ถึง4ปีเลยแสดงว่าผลผลิตนี่มากมายเลยใช่ไหมครับ
1: ก็มีเยอะอยู
0: ่มีเยอะเลยแล้วปลูกพ่อส่วนมากพ่อปลูกเป็นอะไรบ้างครับที่อยู
1: ่ทุกอย่างปลูกที่กินได้ครับกินได
0: ้งั้นวันนี้นะครับผมไม่ได้เตรียมพร้อมเลยแต่ว่าผมถือตะกร้ามาด้วยนะครับแล้วหวังว่าคุณวันนี้คุณพ่อจะรังสรรค์เมนูอะไรสักอย่างให้ผมกินได้มั้ยครับ
1: เข้าไปเก็บในสวนเลยครับ
0: เข้าไปเก็บดีกว่าครับไปเลยครับครับสรุปวันนี้พ่อจะทำอะไรให้ผมทานดีครับ
1: อ๋อจัดทำตำส้มมะละกอ
0: ตำส้มมะละกอเมนูยอดฮิตเลย
1: ครับ

0: ืออย่างนี้ครับพ่อเห็นพ่อปลูกอะไรมากมายเลี้ยงอะไรมากมายรายได้เป็นยังไงบ้างครับคุณพ
1: ่อก็รายได้ก็พอได้ใช้ได้อะไร
0: มีการส่งขายไปที่ไหนไหมครับพ
1: ่อก็ส่วนมากก็จะขายตามบ้าน
0: ขายตามบ้าน
1: ขายตามบ้านแล้วก็บางครั้งก็เอาไปแล้วก็มีแม่ค้ามีอะไรเขาก็รับไปขาย
0: คุณพ่อก็กินเองด้วย
1: ครับ
0: ปลูกเองกินเองขายเอง
1: ครับ
0: ได้เงินเอง
1: ครับ
0: ปลอดสารพิษด้วยนะครับโอ้โหคุณพ่องั้นผมอยากจะกินมะละกอส้มตำแบบนี้แบบปลอดสารพิษแล้วงั้นเราไปลงมือทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกินเอาพริกไงคร
0: ับ เอาไปพริกก่อนเอาพริกก่อนได้ครับเอาพริกก่อน
1: มาตรงนี้ครับส่วนพริก

0: หลังจากที่เรานะครับได้เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบนะครับจากโคกหนองนาของลุงทองดำแล้ววันนี้เราก็ได้มีเชฟมือทองนะครับคุณแม่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ฝากคุณแม่น้อยนะครับขอกินส้มตำที่เขาบอกว่าเป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานบ้านเรานะครับวันนี้ฝากท้องด้วยนะคุณแม่นะครับ
1: ได้เลย
0: เชิญเลยครับคุณแม่ครับ
1: เอาเลยลุย
0: พ่อครับศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้โคกหนองนาของคุณพ่อเนี่ยสามารถติดต่อมาทางไหนได้บ้างไหมครับพ่อ
2: ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ
0: ครับ
2: ครับติดต่อมา081 321 3093ครับ
0: ครับถ้ามานี่คนที่มาเขาจะได้รับอะไรจากโคกหนองนาของคุณพ่อบ้างครับพ่อ
2: ก็มีทุกอย่างที่กินได้ถ้าอยากได้กล้วยก็มีผลไม้ก็มีมะนาวก็มีผักก็มีครับ
0: คุยกับคุณพ่อเพลินเลยตอนนี้ส้มตำของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากินมากๆส้มตำฝีมือของแม่น้อยที่ได้วัตถุดิบที่ปลอดสารเคมีเป็นผักอินทรีย์จากโคกหนองนาของพ่อทองดำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือกันไหมครับน่ากินใช่ไหมนะครับอื้อหือคุณแม่
1: เหน
0: ื่อ
1: ยไหม
0: เปรี้ยวหวานนัวแบบครบรสเลยครับคุณแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อทองดำแล้วก็แม่น้อยมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับผมในโคกหนองนาที่แห่งนี้นะครับขอบคุณครับ

0: ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่กลุ่มปลูกผักแปลงใหญ่นะครับที่บ้านโนนดินแดงซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่ากลุ่มแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราจะร่วมพูดคุยกับพ่อประสิทธิ์นะครับพ่อประสิทธิ์ครับซึ่งได้ข่าวว่าพ่อประสิทธิ์นี่เป็นผู้ริเริ่มที่ทำให้กลุ่มนี้เกิดขึ้นเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพ่อครับ
1: ก็เมื่อก่อนพ่อเป็นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขุดลอกหนองก็เลยเอาไอ้ดินมาถมตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นป่าลักษณะนี
0: ้ครับ
1: พอถมได้งบของไอ้ประชารัฐใช่ไหมหมู่บ้านละ500,000ก็แบ่งมาตัวนี้บ้างมาทำไอ้ท่อน้ำเดินน้ำแล้วก็แบ่งล็อกถมแล้วก็แบ่งล็อกไอ้แต่ละครอบครัวทั้งหมดเลยทุกครอบครัวครอบครัวแล้วนี่แหละแบ่ง
0: แล้วกลุ่มนี้ครับพ่อเรามีสมาชิกในกลุ่มประมาณกี่คนครับพ่อครับ
1: 30
0: คน
1: ตอนแรกก็แบ่งออกเป็นแปลงแล้วก็ให้จับฉลาก
0: แล้วมีวิธีการดูแลไงให้ผักสวยงามขนาดนี้ครับพ่อครับ
1: ก็มีการใส่ปุ๋ยครอบพอมันมากก็ทำการเกษตรมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่หมู่บ้าน
0: อ๋อก็คือทำปุ๋ยเป็นทำเองเลย
1: แล้วก็น้ำหมักน้ำอะไร
0: ตัดไปกินได้เลยไหมครับพ่อ
2: ครับ
0: ได้เลยใช่ไหม
1: ได้เลย
0: อันนั้นผมพ่อพาผมเดินดูดีกว่าว่ามีผักอะไรบ้างนะครับ

0: ครับพ่อถ้าพูดถึงเรื่องรายได้ตอนนี้รายได้ดีไหมครับพ่อรายได้เป็นยังไงบ้างมันสามารถสร้างให้กับชุมชนได้ดีเลยใช่ไหมครับพ่อ
1: มันก็ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่พื้นที่มันไม่เยอะ
0: ม
1: ันก็ได้มันละร้อยสองร้อยพออยู่ได
0: ้ครับ
1: เป็นอาชีพเสริมเพราะว่าอาชีพหลักเราก็ทำนาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์มาก็อย่างนี้แหละเอามูลมาใส
0: ่ก็พอจะเป็นรายได
1: ้เป็นรายได้เสริมรายจ่ายของครอบครัวก็มันได้ซื้อกิน
0: เอาไปทำกินเองได้ด้วยขายได้ด้วยสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ
1: ปลูกทุกอย่างที่เรากินมีทั้งขาตะไคร้มีปลูกกันหมด
0: เรียกว่าครบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับที่พาผมมารู้จักการทำแปลงเราจะมีการทำแปลงเป็นรูปแบบไหนครับแม่พอเราทำเป็นแปลงแบบนี้เสร็จครับ
2: ไปอัดไปใส่บล็อกแล้วก็เหยียบก็จะทำเป็นก้อนเชื้อในการเอาก้อนเชื้อเห็ดมาโรยแล้วทำให้มันเป็นดอก
0: ครับพอเป็นกระบวนการขั้นตอนการอัดบล็อกเสร็จเราก็มาโรยตามนี้ใช่ไหมครับหรือว่าไง
2: พอเราอัดบล็อกเสร็จเราจะเป็นการอบ
0: ครับ
2: 3วัน
0: จะอบ3วันอบตรงนี้เลยไหมหรือว่ามีที่อบอีก
2: ไม่ค่ะอบกลางแดดกลางแจ้ง
0: กลางแดดอ๋อไม่ได้ใช้เครื่องอบไม่ใช่อะไรเป็นการอบจากแสงอาทิตย์ตรงนี้เลยครับอบ3วัน
2: ค่ะหลังจากอบแล้วเราก็จะมาเปิดโรยเชื้อโรยเชื้อเสร็จแล้วก็จะคุมฟางแบบนี้ค่ะ
0: คือเอามาโรยตรงนี้เลยใช่ไหมครับ

0: ติดคุณแม่นี่ต้องติดต่อทางไหนอะไรไหมครับ
1: คือเราจะมีแม่ค้าจากขอนแก่นค่ะ
0: เป็นช่องทางเลยครับถ้าใครอยากเข้ามาเรียนรู้หรือว่าอยากได้เห็ดฟางหรือว่าวิธีการกระบวนการตอนคุณแม่ก็พร้อมสอนวิธีเนา
1: ะ
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับ

0: แล้ววันนี้ไอ้ก็เริ่มฝึกจากเพื่อนแล้วก็เริ่มจาก
1: ที่มีคนมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ครับเกิดจาก
0: หูจักแล้วเรียนดูแล้วก็สอนน้องๆเด็กๆหน่อยๆอยู่น้ำบ้านก่อนค่ะ
1: ครับ
0: เพื่อนเห็นสอนแน่สอนหนูแน่หนูอยากมีรายได
1: ้
0: เพื่อนก็ได้เพื่อนสนใจจากนี้แบบแม่ๆเพื่อนมาเห็นเพื่อนก็ว่าโอ้มาสอนแม่แน่แม่อยากเรียนรู้แม่อยากมีรายได้แม่อยากมีอาชีพแม่ก็แก่แล้วไปเห็นงานใส่บ่ได้แล้วเนาะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วบัดนี้ก็เลยเกิดจากก็เลยมาตั้งกลุ่
1: ม
0: เล็กๆของหมู่บ้านอบต.ค่ะกับมาสนับสนุนแม่ให้เฮาเพิ่มรายได้ของเฮาก็คือหาโครงการเล็กๆน้อยๆจากก็มาฝึกอบรมมีหลายอย่างให้ชาวบ้านกันได้ฮู้ขึ้นนะคะ
1: ครับแล้วคราวนี้ผมขอเข้าไปดูแม่สารได้ไหมดูแม่คุยกับแม่ท่านใดได้ใช่ไหมครับได้ครับ
0: เชิญค่ะ

ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้มาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนของตำบลทองหลางเรียกได้ว่าครบมากๆไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนานะครับการปลูกผักอินทรีย์แปลงใหญ่รวมไปถึงการสานตะกร้าพลาสติกแบบนี้นะครับสวยงามมากๆและวันนี้นะครับเวลาของ 108,900 ก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับส่วนผมจะไปเรียนรู้การสานตะกร้ากับพี่เฟื่องต่อนะครับเดี๋ยวฝากพี่เฟื่องด้วยนะครับวันนี้ลาไปพร้อมทุกคนแล้วครับบ๊ายบาย

0: อาเซียน2045
1: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
0: อาเซียน2045 I'll share future

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามอง

0: จากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรี
1: เราก็เลยมองว่าผ้าไทยนี่แหละค่ะ
2: ชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วก็ไปเขาเรียกว่า
1: ใช่ค่ะมีพี่สาวอยู่ท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณนายค่ะก็คือเป็นผ้าไทยค่ะแล้วเราก็ได้ไปลองสวมใส่ลองอุดหนุนพอเราได้สวมใส่อุดหนุนเราก็เลยสนใจที่จะนำมาทำเป็นธุรกิจด้วยก็มีการปรึกษาพี่สาวท่านนั้นนะคะมาเรื่อยๆเป็นที่ปรึกษาให้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: โอ้โหนะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจ
1: เป็นแรงบันดาลใจ
2: พอตัวเองใส่แล้วก็ดูสวยดูสง่าดูสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เราชอบค่ะ
2: แล้วก่อนหน้านั้นตอนที่เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยนะคะก็เป็นการไปเอาผ้ามาจากที่ไหนคะในการเอามาตัดเย็บแปรรูปค่ะ
1: ผ้านะคะเราก็จะนำมาจากหลายที่นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางภาคอีสานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารสกลนครหนองบัวลำพูขอนแก่นนะคะหลายๆที่เลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นชุมชนค่ะเน้นคุณแม่ที่เขาทอผ้าเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วเราไปรู้จักกลุ่มในชุมชนแบบนั้นได้ยังไงคะแล้วไปเลือกผ้าว่าเอ๊ะต้องเป็นผ้าแบบนี้หรือว่ามีการออเดอร์กับกลุ่มไปยังไงคะมีการสื่อสาร
1: ก็จะมีกลุ่มโอท็อปนะคะที่ว่านำผ้ามาเสนอให้เราค่ะว่าคุณแม่ชุมชนนี้ทำผ้าแบบนี้ทำผ้าสีตะกอทอมือนะคะทำผ้าไหมมัดหมี่สองตะกอนะคะเราสนใจไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีคอนแทคกัน
2: อ๋อก็พอสนใจมาตัดเย็บนะคะทีนี้อยากให้คุณเล็กได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเส้นทางจากชุมชนมาถึงร้านเนี่ยกว่าจะมาถึงมือลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีความประณีตนะคะมีการตัดเย็บด้วยแล้วก็มีการถักทอจากคุณยายรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราแบบนี้อยากให้เล่าเส้นทางหน่อยว่ากว่าจะมาเป็นชุดหนึ่งชุดนี้ยากไหมคะ
1: กว่าจะมาเป็นชุดหนึ่งชุดยากไหมนะคะก็คือเริ่มจากว่าเราต้องเลือกผ้าเลยค่ะว่าถ้าเราอยากทำชุดลาตีสมมุตินะคะเช่นเราอยากทำชุดลาตีเราต้องเลือกผ้าเลยว่าเราจะใช้ผ้าสีอะไรลายอะไรตัดเย็บเป็นทรงไหนแบบไหนนะคะแล้วก็วางลายยังไงให้สมดุลกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะการวางลายของผ้าไทยเนี่ยค่อนข้างยากเชิงวางตรงไหนตัวเมนวางตรงไหนแบบเนี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วมีช่างอยู่ในมือของเรานี่เยอะไหมคะ
1: ช่างของเราจะมีอยู่5ทีมด้วยกันค่ะ
2: ค่ะแล้วส่วนใหญ่จะออกแบบเสื้อผ้าไปในรูปแบบสไตล์ไหนแบบไหน
1: ของร้านเรานะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุดราตรีค่ะก็คือชุดออกงานค่ะแต่ก็มีเสื้อลำลองชุดทำงานชุดเดททำงานอะไรก็มีค่ะคือก็หลากหลายค่ะ
2: ค่ะแล้วถ้าเป็นชุดราตรีแบบนี้ค่ะเราเขาเรียกว่ามันจะมีความต่างกับชุดที่เป็นชุดเดททำงานทั่วไปการที่เป็นชุดราตรีเนี่ยมันจะมีย
1: ากขึ้นแน่นอนเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะค่ะแพทเทิร์นก็ยากกว่าชุดเดทนะคะยากกว่าเสื้อค่ะทั้งรายละเอียดการวางลายด้วยค่ะต่างๆเพราะว่าเป็นชุดยาวเป็นชุดเดทลงมายาวๆก็คือการตัดเย็บก็จะยากขึ้นค่ะ
2: ค่ะแล้วอย่างเป็นชุดราตรีแบบนี้สมมุติว่าเราออกแบบจากผ้าที่เป็นผ้าในชุมชนแล้วเราจะมาเพิ่มเติมอะไรที่เป็นความร่วมสมัยขึ้นมาตรงนี้เราจะเอาเขาเรียกว่าเป็นผ้าในสมัยปัจจุบันกับผ้าที่เป็นชุมชนเนี่ยเอามาออกแบบให้ลงตัวยังไงอย่างเช่นเหมือนชุดนี้ก็มีดอกไม้มีอะไรเพิ่มเข้ามาเรารายละเอียดมันเยอะเหมือนกันอันนี้ออกแบบด้วยมองยังไงคะเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ
1: อ๋อส่วนใหญ่แล้วนะคะชุดราตรีของเล็กนะคะการออกแบบที่เอาผ้าทายกันเนี่ยนะคะเล็กจะใช้ผ้าชีฟองแล้วก็ลูกไม้ในการตกแต่ง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้มีความทั่วไปค่ะส่วนดอกไม้สมมุติเราแต่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดีเทลที่ทำให้มีรายละเอียดมากขึ้นค่ะ
2: โอ้โหก็จะดูสวยดูแพงขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเป็นชุดทำงานก็จะอีกแบบนึงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะชุดทำงานก็จะเป็นแบบเดท
2: นี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าคือในร้านทำไทยเนี่ยจริงๆมีชุดเยอะ

0: ค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักร้านแล้วนะคะว่ามีที่มายังไงทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่ารายละเอียดในแต่ละชุดที่มีการออกแบบของร้านทามไทยเป็นยังไงกันบ้างอยากให้คุณเล็กได้เล่าให้ฟังในชุดนี้เป็นชุดแรกนะคะดูสวยมากดูสง่างามมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดราตรีนะคะซึ่งใช้ผ้าไหม2ตะกอนะคะผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอในการตัดเย็บค่ะแล้วก็เราจะเน้นความสุภาพค่ะก็คือว่าจะเน้นปกปิดลายปกปิดต้นแขนปกปิดแขนอย่างเงี้ยค่ะให้ผู้ใหญ่สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลูกไม้ค่ะซึ่งก็จะเพิ่มดีเทลให้กับชุดนะคะการวางลายนะคะเชิงวางตรงไหนนะคะตัวเมนวางอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องออกแบบกันค่ะ
0: ค่ะเป็นผ้ามาจากที่ไหนคะ
1: ผ้าตัวนี้มาจากขอนแก่นค่ะ
0: ก็เป็นผ้าในภาคอีสาน
1: ในภาคอีสานของเราใช่ค่ะ
0: แต่ละลายบางทีลายอาจจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เราจะมีการออกแบบว่าเอ๊ะลายนี้จะให้อยู่ในส่วนของช่วงแขนช่วงหน้าอกหรือว่าช่วงหลังช่วงหน้านี่คือเราออกแบบยังไงเพื่อที่จะโชว์ลายตรงนั้น
1: ใช่ค่ะเราออกแบบเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นเชิงนะคะลายเชิงเราจะเอามาทำกระโปรงนะคะให้เป็นเชิงสองข้างนะคะเพื่อที่จะทำให้รูปร่างเราดูสูงเพรียวมากขึ้นค่ะส่วนตัวเมนเสื้อนะคะเราจะใช้ลายตรงกลางนะคะหรือลายเมนนั่นเองนะคะในการทำตัวเสื้อค่ะ
0: แล้วก็จะมีเป็นระบาย
1: เพื่อให้ปกปิดหน้าท้องอะไรแบบนี้แล้วเป็นดีเทลให้ดูสวยงามค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วชุดนี้เหมาะกับกลุ่มไหนคะอายุประมาณช่วงเท่าไหร่
1: อายุนะคะใส่ได้ตั้งแต่40ถึง60เลยค่ะก็คือเน้นความผู้ใหญ่อะค่ะเน้นความเป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่าค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าสังเกตดูแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็ดูแพงมากๆนะคะที่นี้เห็นมีแบบสามารถที่จะสวมเป็นหมวกไปได้เลยนี่คือมันก็จะเก๋ไปอีกแบบนึงนี่คือสามารถที่จะแต่งแบบนี้ได้เลย
1: เราสามารถอะแดปได้ค่ะเราสามารถอะแดปได้แต่ว่าตัวนี้นะคะถ้าจะให้ใส่ออกงานนะคะก็มีเครื่องประดับต่างหูมุกอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะเข้ากว่า
0: ค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ชุดแรกเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะไปดูชุดต่อไปกันหน่อยนะคะจริงๆแล้วร้านนี้มีชุดเยอะมากจริงๆนะคะวันนี้อาจจะดูไม่หมดหรอกแต่ว่าจะให้ดูเป็นบางชุดที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความแบบน่ารักน่ารักนะคะ
1: สำหรับชุดนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ทำงานได้ค่ะใส่ไปประชุมได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เรามีเอกลักษณ์นะคะที่เราใส่ชุดผ้าไทยนะคะบางทีนะคะเราสังเกตว่าเวลาเราไปประชุมบางทีเราก็ใส่สูทใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเอาผ้าไทยมาตัดสูตรได้ผ้าไทยมาตัดเดทที่ใส่ไปประชุมใส่ไปทำงานได้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ออกแบบไหนบ้างคะเห็นมีความเป็นสีขาวตัด
1: ตัวนี้เขาเรียกว่ากุ้นนะคะกุ้นสีขาวเนี่ยค่ะซึ่งจะทำให้เน้นรูปร่างเรามากขึ้นทำให้เราดูมีส่วนทรงองค์เอวมากขึ้นค่ะแล้วก็การแต่งลูกไม้สีขาวตรงนี้ค่ะมันเป็นดีเทลที่จะทำให้เพิ่มมูลค่าของชุดเราดูไม่ให้เรียบเกินไปค
0: ่ะอันนี้เป็นผ้ามาจากที่ไหนคะ
1: ผ้าตัวนี้ของหนองบัวลำพูค่ะเป็นผ้าสีตะกอทองมือค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าในอีสานบ้านเราแล้วก็เป็นลายเอกลักษณ์ด้วยนะคะก็จะเป็นออกแนวของใส่ทำงานนะคะหรือว่าจะใส่ออกงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สีก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็จะตัดกับขาวเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างเขาเรียกว่าในส่วนของผู้หญิงเขาก็จะมองเห็นเป็นส่วนทรงองค์เอวที่ดูแบบเชฟดูสวยมากขึ้นนั่นเองนะคะชุดต่อมาค่ะคุณเล็ก
1: ส่วนชุดนี้นะคะเราเน้นที่ลูกไม้ค่ะเน้นที่ลูกไม้ด้วยแล้วก็เน้นที่เป็นผ้าไหม2เส้นนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมสีพื้นค่ะเป็นผ้าไหมทอมือ2เส้นค่ะแล้วก็นำลูกไม้นะคะมาแต่งทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีระบายด้านข้างเพื่อให้มีดีเทลมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะความยากของชุดนี้จะอยู่ที่การ
1: ปักลูกไม้ค่ะความยากของชุดนี้การปักลูกไม้ค่ะแล้วก็การที่เรานำลูกไม้มาวางทั้งแผ่นในชุดเดียวเนี่ยค่ะการตัดเย็บจะยากขึ้นค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีรอยย่นมีรอยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการวางลูกไม้ลงทั้งตัวค่ะ
0: ค่ะแล้วชุดนี้เหมาะกับงานในลักษณะไหนคะ
1: ชุดนี้นะคะเล็กแนะนำเป็นงานแต่งงานพิธีการนะคะงานร่วมยินดีต่างๆได้หมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้หมดเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าชุดที่เราดูกันมาเนี่ยนะคะแต่ละชุดก็จะเหมาะกับงานแต่ละงานแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์นั่นเองนะคะก็ถือว่ามีความหลากหลายนั่นเองนะคะจากตรงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกชุดราตรีอีกแบบนึงหน่อยนะคะที่เป็นทั้งออกงานแล้วก็ใส่ทำงานก็ได้นะคะฝั่งนี้ค่ะ

0: โอ้โหกระเป๋าแบรนด์เนมราคาซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแกน่ะจะเหลือตังช้อปปี้อีกเยอะเลย
1: หยุดแน่ใจแล้วเหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต
0: ์ซื้อเลยฉันเชียร
1: ์ก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดูจำนวนที่ติดตามคอมเมนต์แชร์รีวิวดูการอัปเดตล่าสุดของร้านค้าเช็คชื่อบัญชีโอนเงินขอก่อนโอนแล้วนำไปเช็คที่เว็บไซต์ blacklistseller.com อย่าลืมเช็คก่อนช็อปเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: ค่ะทีนี้ก็มาดูกันต่อนะคะชุดราตรีเนี่ยคือมีหลากหลายมากๆแล้วก็สามารถใส่ทำงานได้ด้วยเซตนี้อยากให้คุณเล็กเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีสีที่หลากหลายแล้วก็ชุดก็จะมีการออกแบบที่มีความแตกต่างกันนะคะชุดนี้
1: ค่ะก็คือว่าราวนี้นะคะเราจะเป็นเน้นชุดราตรีนะคะแล้วก็มีความหลากหลายทั้งสีทั้งตัวผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็เราจะมีการขึ้นคงชุดไว้ก่อนค่ะซึ่งเป็นชุดสายใหญ่นะคะเพื่อที่ถ้าลูกค้ามาซื้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดตัวลูกค้าเลยว่าอกเอวสะโพกเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ปรับไซส์ตามไซส์ลูกค้าเสมือนวัดตัวตัดจริงค่ะ
0: ค่ะก็คือไม่ต้องตกใจนะทุกคนเวลาที่เข้ามาในร้านแล้วเราอาจจะเห็นเป็นชุดที่บางทีอาจจะเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วเป็นชุดใหญ่อะไรประมาณนี้ก็เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นขนาดของเราได้เลยนะคะและทีนี้เผื่อเข้ามาที่ร้านแล้วอาจจะยังไม่ชอบชุดในทรงในแบบที่มีแล้วอยากจะตัดเป็นพิเศษแล้วก็เป็นไซส์ของตัวเองเลยรับทำแบบนี้ด้วยไหมคะ
1: เราจะรับทำในกรณีที่เป็นแบบของทางร้านค่ะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกผ้าได้ค่ะแล้วก็วัดตัวตัดตามไซส์ลูกค้าได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็สามารถที่จะออเดอร์
1: ได้ค่ะแล้วก็เป็นเซตได้ถ้าใครมาเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะแบบผ้าสีเดียวกันแบบเดียวกันอะไรแบบนี้สามารถสั่งตัดได้ค
0: ่ะค่ะอยากให้คุณเล็กได้แนะนำราวนี้หน่อยนะคะว่ามีชุดที่แบบหลากหลายมากโดยเฉพาะเป็นผ้าไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะชุดนี้เลย
1: โอเคอย่างชุดนี้นะคะ
0: สวยมากค่ะชุดนี้
1: อย่างชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดผ้าไหมมัดหมี่นะคะ2ตะกอทอมือค่ะเป็นทอมือทั้งผืนเลยนะคะแล้วเราก็จะแต่งด้วยลูกไม้สังเกตว่าร้านเรานะคะจะเน้นการแต่งแบบเอาลูกไม้ซึ่งลูกไม้ก็จะเป็นลูกไม้เกรดพรีเมียมนะคะจะเป็นดอกลอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีดีเทลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโบเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นระบายข้างอย่างเงี้ยค่ะมีกุ้นนะคะเราก็จะมีดีเทลให้ลูกค้าค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นผ้าไหม
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเป็นเดรสยาวนะคะแล้วถ้าจะมีเป็นแบบชุดยาวแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็ดูสวยมากค่ะคุณเล็กชุดนี
1: ้ค่ะชุดนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนชุดราตรีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเน้นเลยก็คือตรงนี้นะคะเราจะเน้นตรงนี้เป็นซีทูแล้วก็แต่งด้วยลูกไม้ค่ะค่ะแล้วก็ตรงแขนค่ะก็เหมือนกันนะคะจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่สองตะกอทอมือเหมือนกันค่ะ
0: นะคะแต่ละชุดนี่คือดีเทลนี่คือจะแตกต่างแล้วก็มีความสวยงามมาก

0: มากเลยนะคะฝั่งนี้บ้างค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นผ้าที่เป็นผ้าโบราณค่ะเป็นผ้าพิเศษเลยนะคะตัวนี้จะทอยากมากนะคะกลุ่มแม่บ้านเขาจะเป็นคนทอมาให้นะคะก็คือเราก็จะมาออกแบบค่ะว่าเราจะทำแบบไหนวางลายแบบไหนซึ่งตัวนี้ก็จะมีการตัดผ้าพื้นนะคะตัดต่อผ้าพื้นเพื่อให้เห็นส่วนทรงองค์เอวของเราได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้โหนะคะก็ถือว่ามีความประณีตมากๆเลยนะคะแต่ละชุดนี่คือออกแบบแล้วก็ชุดที่คุณเล็กใส่คือเป็นชุดผ้าจากที่ไหนคะรู้สึกว่ามันจะเป็นชุดเลย
1: ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าทอลายยกดอกนะคะสังเกตก็คือมันจะยกดอกขึ้นนะคะก็คือว่าเหมือนผ้าปักอะค่ะ
0: ค
1: ่ะเหมือนผ้าปักค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าทอลายยกดอกค่ะก็คือออกแบบดีไซน์นะคะให้เป็นชุดทำงานได้ค่ะเป็นสูทนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงใส่ทำงานใส่ประชุมใส่ออกงานได้ค่ะตัวนี้จะหลากหลายค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ถือว่ามีความหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ใส่ทำงานได้ด้วยแต่ว่ามีเฉพาะที่เป็นเสื้อต่างหากที่สามารถใส่ทำงานได้ด้วยแล้วก็มีเป็นแบบเดรสที่ใส่ไปทำงานได
1: ้ใช่ค่ะก็จะทางนี้เลย
0: ทางนี้เดี๋ยวให้คุณเล็กพาไปชมค่ะ
1: ได้ค่ะ

ก็ดีมากๆเลยค่ะส่วนมากนะคะก็สำหรับหนูนะคะก็ถือว่าเป็นจะเป็นนางแบบแฟชั่นค่ะแต่พอได้ก้าวเข้ามาสู่นางแบบผ้าไทยก็ลายเนี่ยสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็หลากหลายโอกาสมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะทางไทยได้นำงานผ้าไทยมาแปลรูปให้มีความทันสมัยอย่างเช่นชุดนี้ค่ะก็สามารถสวมใส่ได้นะอาจจะเป็นวัยรุ่นแบบนี้ก็ใส่ได้นะคะออนไลน์นะคะออนไลน์ก็ส่วนมากเราจะมีไลฟ์สดนะคะมีไลฟ์สดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็มีค่อนข้างทุกวันค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะหน้าร้านของเรานะคะจะเปิดเวลาประมาณ8:30 ถึง6:00 นะคะแต่ส่วนมากที่ลูกค้าบล็อกอินมาก็จะมาประมาณเที่ยงหรือไม่ก็ประมาณ13:00ค่ะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่วอล์กอินมาทางร้านนะคะท่านก็จะมาเห็นความสวยงามของงานผ้าไทยนะคะที่สำคัญค่ะผ้าไทยทำไทยผ้าไทยนะคะได้ออกแบบให้มีความสวยหรูแล้วก็ทันสมัยสามารถใส่ได้ทุกโอกาสแน่นอนนะคะและท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าจริงๆแล้วทำไทยตั้งแต่เริ่มแรกจริงๆแล้วคือเริ่มทำเป็นเสื้อมาก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังถึงเส้นทางในการนำผ้าจากชุมชนมาทำเป็นเสื้อก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วคือเราทำเป็นรูปแบบไหนมาก่อน
1: ค่ะก็คือเริ่มต้นเลยนะคะทำไทยผ้าไทยเริ่มมาจากการทำเสื้อนะคะเสื้อก็คือสามารถที่จะใส่ลำลองได้นะคะใส่ไปเที่ยวได้นะคะใส่ทำงานได้ซึ่งก็จะเริ่มจากการทำผ้าฝ้ายก่อนเลยค่ะค่ะและต่อมานะคะเราก็มาลงตัวที่ชุดราตรีเราลองทำชุดราตรีออกมาก่อนว่าเอ๊ะผลตอบรับจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วผลตอบรับชุดราตรีดีมากค่ะเพราะว่าคู่แข่งเราค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยทำมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งเสื้อเดี่ยวแน่นอนเราก็ทำควบคู่กันมาค่ะ
0: ก็คือแสดงว่าชุดราตรีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าคนอาจจะทำน้อยและกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นคนละกลุ่มกัน
1: ใช่ค่ะคนทำน้อยกว่าเนื่องจากว่าต้นทุนสูงและรายละเอียดเยอะค่ะ
0: ค่ะนอกจากเป็นเสื้อที่เป็นผ้าจากพื้นถิ่นแบบนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นชุดเดรสแบบน่ารักน่ารักใส่ทำงานได้แบบนี้
1: ชุดเดรสใส่ทำงานนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าทอมือสีตะกอทอมือนะคะก็คือเป็นผ้าฝ้ายนะคะก็คือใส่ทำงานได้นะคะข้าราชการต่างๆคุณครูต่างๆใส่ทำงานได้นะคะหรือว่าจะเป็นผ้าคูบัวนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าคูบัวก็เป็นผ้าฝ้ายเช่นกันทอมือเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะก็มีหลากหลายให้เลือกนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดในพระราชพิธีก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นชุดแบบนี
1: ้ชุดแบบนี้นะคะก็คือชุดไทยจิรดาเราก็มีค่ะ
0: ก็จะมีหลากหลายรวมทั้งชุดไทยเรือนต้นนะคะชุดอะไรที่เป็นชุดที่จะใส่ในพระราชพิธีต่างๆก็มีเช่นกันนะคะเผื่อใครสนใจค่ะคุณเล็กเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้กันหน่อยเนาะเผื่อใครสนใจแล้วชมรายการตลาดไม่วายและอยากจะมาที่ร้านหรือว่าอยากจะมาสั่งตัดแบบนี้ร้านของเราตั้งอยู่ที่ไหนถนนอะไรแล้วมีช่องทาง

0: ติดต่อยังไงบ้างคะ
1: ค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่มุกดาหารนะคะอยู่ข้างสถานีตำรวจจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เราจำหน่ายนะคะหลายช่องทางเลยนะคะก็คือเรามีหน้าร้านนะคะแล้วก็มีออนไลน์ค่ะเพจก็คือทำไทยผ้าไทยค่ะ
0: ค่ะก็เข้าไปในเพจได้นะคะคุณผู้ชมเผื่อใครสนใจแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นของเราในมุกดาหารก็มากันได้ที่ร้านทำไทยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กนะคะที่เกี่ยวมาร่วมรายการนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และวันนี้เวลาของรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: หลายคนเริ่มจากคำว่าขอลองหน่อยหลายคนคิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรและอีกหลายคนใช้มันเพื่อประชดชีวิตแต่รู้ไหมวินาทีที่คุณก้าวขาเข้าสู่วังวนของยาเสพติดอิสรภาพความฝันและรอยยิ้มของคนข้างหลังกำลังค่อยๆจางหายไปชีวิตเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นเสมอปัญหาที่รุมเร้าแก้ได้ด้วยความเข้าใจความเหงาความเครียดเอาชนะได้ด้วยการออกไปทำในสิ่งที่รักกีฬาดนตรีศิลปะหรือแค่หันไปกอดคนในครอบครัวอย่าปล่อยให้สิ่งเสพติดมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของคุณเพราะตัวคุณในวันนี้มีค่าเกินกว่าจะยอมแพ้มาร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยเป็นหูเป็นตาและส่งต่อพลังบวกให้แก่กันหากคุณหรือคนใกล้ชิดกำลังหลงทางยื่นมือมาครับสังคมพร้อมให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันหยุดยาเสพติดเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่สดใสอนาคตไทยยั่งยืน
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช้อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
6: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: ขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
3: หลายคนเริ่มจากคำว่าขอลองหน่อยหลายคนคิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรและอีกหลายคนใช้มันเพื่อประชดชีวิตแต่รู้ไหมวินาทีที่คุณก้าวขาเข้าสู่วังวนของยาเสพติดอิสรภาพความฝันและรอยยิ้มของคนข้างหลังกำลังค่อยๆจางหายไปชีวิตเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นเสมอปัญหาที่รุมเร้าแก้ได้ด้วยความเข้าใจความเหงาความเครียดเอาชนะได้ด้วยการออกไปทำในสิ่งที่รักกีฬาดนตรีศิลปะหรือแค่หันไปกอดคนในครอบครัวอย่าปล่อยให้สิ่งเสพติดมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของคุณเพราะตัวคุณในวันนี้มีค่าเกินกว่าจะยอมแพ้มาร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยเป็นหูเป็นตาและส่งต่อพลังบวกให้แก่กันหากคุณหรือคนใกล้ชิดกำลังหลงทางยื่นมือมาครับสังคมพร้อมให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันหยุดยาเสพติดเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่สดใสอนาคตไทยยั่งยืน
4: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
5: We don't know what they are. It's just your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์ครับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซ้อกล่าวซิมโฟนีออร์เคสตราด้วย
0: สู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยฉ้อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณพัฒน์ลงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยฉ้อโกงในภาคบริการทางการพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทํามานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทําให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทํามาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คน

0: จากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆนะครับ
1: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingsตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้การใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
0: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
2: ลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
3: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นนะมาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของแบงคอกบลูพริ้นท์นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในการนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความ
2: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991-2026 Thailand Part 2 Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามค่ะวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่ม

0: ผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิทเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี 2569 ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
2: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็แต่เมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
3: เรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนา เตยแล้วก็ปทุมวันครับ
0: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คน
2: ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
0: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะ

0: ยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกOECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วยเรามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับล่าสุดนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานภาพรวมว่ายังมีน้ำท่วมขังใน20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับที่แม้ระดับน้ำส่วนใหญ่นะจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วเพื่อประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบในกับมวลน้ำพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน20จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมพื้นที่ที่รับผลกระทบก็คือ99อำเภอ807ตำบลและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 95,200 ครัวเรือนหรือกว่า 2,400,000 คนสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคนั้นเริ่มจากภาคเหนือกันก่อนครับยังคงมีน้ำท่วมขังในจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ภาคกลางถือเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดรวมถึง14จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาที่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากขณะที่ภาคตะวันออกนั้นมีพื้นที่ประสบภัยรวม4จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีตลอดจนกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 329,000 ครัวเรือนอย่างไรก็ตามในภาพรวมขณะนี้ระดับน้ำในทุกพื้นที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: หลังจากที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาประกอบกับเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็ทำให้มี

0: น้ำท่วมขังแล้วก็มีการประกาศให้10ตำบลในอำเภอเขาย้อยนั้นเป็นเขตประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะวันนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีมีการเชิญชวนผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะโดยให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายแล้วก็ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดกุดตำบลบางเขมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะประสบกับปัญหาน้ำท่วมร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำทีมส่วนราชการและที่เกี่ยวข้องเชิญชวนให้ประชาชนนะคะมาลงทะเบียนรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยเชิญชวนผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายและยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ500คนซึ่งทางท้องถิ่นนะคะจะมีการสำรวจเพิ่มเติมหลังจากนี้ส่วนขั้นตอนการเคลมประกันภัยและการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเอกสารและก็หลักฐานที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายค่ะบัญชีธนาคารที่ผูกกับทางพร้อมเพย์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้ามีนะคะขณะที่เขื่อนแก่งกระจานณขณะนี้ค่ะระดับน้ำเกินกักเก็บแล้วนะคะอยู่ที่ 102.29% ระบายออก 120.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของเขื่อนแล้วก็อาคารประกอบปัจจุบันอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะส่วนที่อ่างเก็บน้ำแม่ประจันยังรองรับน้ำได้อีก 27.02% นะคะปริมาณน้ำในอ่าง 72.98% ของความจุ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำภาคกลางครับวันนี้กรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จังหวัดอ่างทองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกกระจายในพื้นที่นะครับทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทางเทศบาลเมืองอ่างทองก็เดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่รอการระบายตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะในพื้นที่เขตตลาดเทศบาลเมืองอ่างทองทำให้มีน้ำรอการระบายหลายจุดยังทางหลวงหมายเลข309อ่างทองไชโยบริเวณหน้าตลาดแต้และศาลเจ้าพ่ออ่างทองศาลเจ้าอ่างทองนะครับมีน้ำท่วมขังรอการระบายความสูงประมาณก็คือ 15-20 ซมนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทองบอกว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งให้มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประกอบด้วยบริเวณตลาดทรัพย์สินเครื่องสูบน้ำ4เครื่องหน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง4เครื่องหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง4เครื่องหน้าศาลากลางจังหวัด4เครื่องทั้งนี้เครื่องสูบน้ำทั้งหมดเริ่มดำเนินการสูบน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งจึงจะทำให้ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ลงพื้นที่ในหมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวนั้นมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและก็เดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งก่อนออกสู่คลองโผงเพงทางการบริหารส่วนตำบลเอกราชครับได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ได้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนนั้นนะครับก็ให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นเข้าบำบัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำกรมชลประทานครับมีการแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพณขณะนี้นะครับโดยเริ่มเวลา 12:00 นเที่ยงนี้จะทยอยจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19:00 นของวันนี้ครับแล้วก็ให้คงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่อง
0: จ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6กรมควบคุมมลพิษนะคะก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีร่วมกับทางหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของน้ำหลังจากที่พบข้อร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพที่เปลี่ยนไปก็คือน้ำเนี่ยเป็นสีดำเกิดฟองอยู่เป็นจำนวนมากจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นในบางช่วงเวลาที่มีกระแสลมพัดค่ะในเบื้องต้นเนี่ยพบค่าออกซิเจนละลายในน้ำเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานหลังจากนี้ก็จะเร่งตรวจหาสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน6วันค่ะนางสาวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นแล้วก็พบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพเสื่อมโทรมนะคะค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมากซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากชุมชนวันนี้จึงเป็นการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักแล้วก็สารปนเปื้อนทั้งหมด7ชนิดก็คือการตรวจวิเคราะห์ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์โลหะหนักความเรื่องของความกระด้างนะคะกลุ่มแบคทีเรียค่าออกซิเจนละลายน้ำสารอาหารแล้วก็แอมโมเนียก่อนจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบก็คือเก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ6วัน
1: ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็พบว่าค่า DO หรือออกซิเจนในน้ำจากการตรวจวัด3จุดเมื่อวานนี้พบว่าอยู่ที่ระดับ 1.8 และจุดที่ต่ำที่สุดคือ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือว่าการประมงได้โดยตรงส่วนสาเหตุของการเกิดฟองในน้ำก็เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกทำให้สารชำระล้างหรือว่าสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมาก
2: มาตรวจแบบทดสอบแบบง่ายๆไปแล้วนะคะพบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมนะคะโดยเฉพาะค่า DO นะคะก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยต่ำมากนะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะเสื่อมโทรมซึ่งเป็นน้ำเสียจากชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยทางหน่วยงานของกระทรวงทรัพย์ผู้บริหารของกระทรวงทรัพย์ก็เป็นห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เนี่ยนะคะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำไปตรวจอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานที่มาร่วมด้วยนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีมาร่วมด้วยค่ะ
3: ครับใช้เวลานานไหมถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะได้รู้ผลถ้ารอครับ
2: ประมาณ6วันค่ะค่ะ
3: โลหะหนักที่เราเป็นห่วงนี่คือตัวไหนยังไงบ้างครับ
2: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
3: พอผมถามเป็นความรู้หนึ่งปกติแล้วน้ำที่สูบไปแล้วมันมีฟองขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องปกติหรือมันผิดปกติที่เราเห็นเลยครับพอ
2: ก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำที่มันมีการปนเปื้อนนะคะจากของเสียชุมชนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสารผงซักฟอกหรือว่าสารที่เกิดจากการช้าล้างเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าตรงจุดนี้ค่ะมีการสูบน้ำด้วยแรงแล้วก็พ่นด้วยแรงกระแทกนะคะมีการกวนน้ำนะคะจึงทำให้เกิดฟองเนี่ยปริมาณที่มันมากขึ้นนะคะ
0: ด้านประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบอกนะคะว่าสังเกตสีของน้ำเนี่ยเริ่มมีสีเข้มแล้วก็ดำขึ้นหลังจากน้ำท่วมครั้งล่าสุดค่ะแล้วก็ได้มีการระบายลงมายังประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ขณะเดียวกันฟองที่เกิดขึ้นก็บอกว่ามีขึ้นทุกปีหากมีการระบายน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีมากกว่าเดิมส่วนเรื่องของกลิ่นเนี่ยไม่รู้สึกกระทบนะอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
4: ยายไม่รู้ยายไม่ได้กินเพราะยายอยู่เขามาก็ไม่แน่เพราะว่านั่นกองก็ใหญ่ใหญ่เบิ่มเลยแล้วยายก็อยู่กับหมายายก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง
5: ไม่ค่อยได้กิน
4: เออ
5: พวกอะไรกับเราบ้าง
4: ไม่รู้ที่อันนี้เราก็ไม่รู้นะหมาก็กินนะหนูมันเป็นมาได้อาทิตย์นึงกว่าแล้วนะพอฝนซาใช่ไหมหนูบ้านยายน้ำท่วมใช่ไหมอันนี้ซาปุ๊บมันก็มีคลองมาเลยแล้วน้ำมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำๆเลย
0: ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดค่ะเพื่อประเมินการปนเปื้อนแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงแล้วก็งดปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนั้นลงไปมากกว่าเดิมโดยเฉพาะก่อนที่น้ำจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข

0: ปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนโดยด่วนซึ่งดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดสำคัญอย่างที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและมีกลิ่นเหม็นเน่าทุกจุดแต่ว่ายังไม่พบสัตว์น้ำตายโดยค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ระดับต่ำมากระหว่าง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรจัดอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5สะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจจะกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำทางนี้ก็จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมเก็บน้ำตัวอย่างจากทั้ง3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงตรวจโลหะหนักและสาร VOC พร้อมกับแจกจ่ายน้ำแบบชีวภาพแล้วก็น้ำดื่มให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบไปก่อน
1: ผู้ประกอบการย่านแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิก็เร่งฟื้นฟูร้านค้านะคะหลังน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักค่ะบางรายก็มีการประเมินความเสียหายสูงถึง 400,000 บาทต้องหยุดกิจการมาแล้วกว่า2สัปดาห์ขณะที่เงินเยียวยา 9,000 บาทก็บอกว่าไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นวอนขอทางรัฐบาลเนี่ยเร่งช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว MPT ค่ะลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เร่งทำความสะอาดร้านค้าและก็ตกแต่งร้านใหม่หลังจากน้ำท่วมกว่า10วันทำให้ตัวอาคารรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายจำนวนมากเจ้าของร้านอาหารเล่านะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้ร้านเสียหายทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ประกอบอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงผนังพื้นฝ้าเพดานและก็ห้องน้ำที่จะต้องซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดค่ะคือประเมินมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทนอกจากนี้ยังแบกรับผลกระทบค่าจ้างคนงานอีก17คนนะคะเพราะว่าต้องหยุดกิจการตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาเพราะมองว่าเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนั้นไม่เพียงพอค่ะเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: เป็นหลายแสนแล้วจะ 300,000 แล้วมั้งเนี่ยถ้าเสร็จหมดก็ 300,000 กว่าก็โต๊ะใหม่เก้าอี้ใหม่ฝ้าใหม่พื้นใหม่เนี่ยใหม่หมดเลยค่ะทำใหม่หมดทุกอย่างตู้เย็นเคาน์เตอร์เยอะแยะเลยค่ะหลังบ้านพังหมดเลยครัวผนังหลังบ้านน้ำท่วมพังหมดห้องน้ำท่วมไปถึงในห้องน้ำพังหมดค่ะหลายเท่าเลยค่ะเสียหายพนักงานเนี่ย17คนก็ต้องดูแลเขาเขาไม่มีอะไรกินเราต้องรับผิดชอบหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่26มั้ง25 26เนี่ยถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้ขายอีกหลายวัน
1: ขณะที่ผู้ค้าอีกรายระบุนะคะว่าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหลังเกิดน้ำท่วมแล้วค่ะแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการหวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อนำมาฟื้นฟูร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทย้ำว่าไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้
3: ลงแล้วครับแต่ว่าก็ยังรอสถานะอยู่ครับ
4: ขั้นตอนในการเราเยียวยาคือเราใส่เอกสารอะไรไปอ่ะมีความขัดข้องอะไรไหมครับ
3: ก็ไม่มีครับแต่ว่าก็รอสถานะอย่างเดียว
4: ตอนนี้สถานะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว
3: ขั้นตอน
4: รอดำเนินการ
3: ครับบอกไม่ถูกเหมือนกันต้องเริ่มใหม่ครับต้องซื้อใหม่หมด
4: เงินเยียวยาคิดว่าพอเพียงพอไหมคร
3: ับเงินเยียวยาน่าจะไม่เพียงพอหรอกครับแต่ว่าแล้วแต่ครับยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับไม่รู้จะทำไง
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยยอดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนั้นโอนสำเร็จ 36,384 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,409 ล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา22นาฬิกาธนาคารเอาจำนวน 36,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า

0: ในพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ทางปภ.เองก็ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

ท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกงหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: วันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นะคะซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ที่ตรงกับวันหยุดค่ะนอกจากวาระการพิจารณาต่างๆแล้วก็ยังมีพิธีมอบเงินสิทธิ์ใหม่ทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่ญาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยารายแรกของระบบประกันภัยพิบัตินี้ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินใหม่ทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านระบบซูมให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของอำเภอกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยารายแรกของระบบประกันภัยพิบัตินี้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยดูแลการบริหารเงินทุนการศึกษาของเยาวชนทั้ง2คนสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวล่าสุดได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้คุณเกศศิรินทร์ตาสินีเสียชีวิตโดยรัฐบาลร่วมกับคปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาคมประกันวินาศภัยเร่งรัดอนุมัติเงินเยียวยาจำนวน2ล้านบาทให้แก่ทายาททางด้านทายาทผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้ขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลจัดทำเอกสารและให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มอนุมัติโอนเงินผ่านระบบออนไลน์เข้าบัญชีของน้องๆในทันทีหลังจากที่เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เตือนให้น้องๆปิดหน้าจอค่ะเพื่อความปลอดภัยก่อนพร้อมกับฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแลการใช้จ่ายเงินของน้องๆทั้งสองคนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาและก็การดำรงชีวิตในอนาคต
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนายทรงศักดิ์ทองศรีหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติก็กล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลซึ่งตนก็มีความพร้อมในการถูกซักฟอกสำหรับข้อกล่าวหาต่างๆนั้นมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมซึ่งในฐานะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องตอบคำถามและชี้แจง
2: ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะครับในการตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องปกติเราก็มีความพร้อมในการตอบอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงอย่างผมเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
3: การที่ว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสอง
2: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่านะครับ
0: เช่นเดียวกับนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่กังวลต่อการซักฟอกและก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยของฝ่ายค้านส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาในการอภิปรายทั้งหมด5วันค่ะนางสุขสมรวยระบุนะคะว่าเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนหากใช้เวลาเยอะก็ไม่เป็นไรพร้อมย้ำบอกว่าหากมีการเล่นนอกเกมหรืออภิปรายพาดพิงบุคคลอื่นทุกคนก็มีสิทธิ์ฟ้องป้องกันตัว
4: ดิฉันได้รับผิดชอบดูโครงการพระราชดำริแล้วก็กองทุนหมู่บ้านถ้าจะมีเรื่องทุจริตตามข้อกล่าวหาก็น่าจะเป็นเรื่องของหน่วยของกองทุนหมู่บ้านดิฉันก็มั่นใจว่าในขณะที่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีซึ่งดูแลกองทุนหมู่บ้านก็พร้อมที่จะชี้แจงในข้อสงสัยของฝ่ายค้านค่ะเท่าที่ได้พูดคุยกันนะคะถ้าเป็นสาระเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติถ้าใช้เวลาเยอะๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสื่อมวลชนเองก็จะเห็นบรรยากาศในการที่เวลาฝ่ายค้านเวลาพูดนะคะ5วันมันมากไปไหมคะทุกคนมีสิทธิ์ถ้าล้ำสิทธิ์ของใครทุกคนก็คงต้องป้องกันตัวตามสิทธินั้นค่ะ
1: ช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้นะครับอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
5: อ ดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
6: ฝนตกรถติดภาพนี้อาจจะได้เจอช่วงเย็นวันนี้นะคะเพราะฝนอาจจะตกในช่วงเย็นหลังเลิกงานหลังลูกหลานเลิกเรียนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจนบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันส่วนบ้านใครอยู่เชิงเขาให้ระวังน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะในภาคเหนือจุดที่ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าเพราะฝนจะตกหนักคือจังหวัดกำแพงเพชรและตากพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ย้ายรถไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะภาคตะวันออกต้องระวังฝนเย็นนี้ที่จะลงมาเติมแล้วอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เกือบทั้งภาคค่ะภาคใต้ทุกพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยที่สุดต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะตรวจสอบจุดที่มีฝนตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ภาคเหนือฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรและตากภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางจุดวางแผนการเดินทางหลังเลิกงานด้วยนะคะภาคตะวันออกมีฝนเกือบทั้งภาคฝนตกหนักที่สุดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเที่ยวทะเลว่ายน้ำริมหาดยังพอไหวแต่ถ้าออกเรืออาจจะต้องระวังจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนตกหนักเน้นหนักตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางของภาคที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชหาดหัวหินหาดชะอำยังพอเที่ยวได้เพราะคลื่นไม่สูงมากแต่ถ้าจะออกเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันตกหนักที่สุดในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ฟ้าครึ้มแต่ยังพอเที่ยวชายหาดได้คลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงการออกเรือบริเวณนั้นค่ะ
5: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
7: สวัสดีครับ Let's now check out the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World Your มีสุรพันธ์เหล่าธารณาริศThe annual meetings of the boards of governors of the International Monetary Fund, or IMF, and the World Bank Group have entered their third day. Today, one of the key sessions in Bangkok is a discussion on unlocking investment opportunities in emerging markets, led by the World Bank President. Yesterday, global financial leaders gathered to discuss economic challenges and the outlook for the global economy amid ongoing geopolitical conflicts. At the panel discussion titled Building Resilience in a Fragmented World, prominent financial leaders shared their perspectives on the global economic situation.Participants included Igniti Nitithanprapat, Deputy Prime Minister and Minister of Finance of Thailand, Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund, or IMF, Ajay Banga, President of the World Bank Group, and Riikka Purra, Finland's Deputy Prime Minister and Minister of Finance.They discussed how the world continues to face shocks from geopolitical conflicts and trade barriers. However, economic resilience and countries' ability to adapt remain key to moving forward. Thailand, meanwhile, has adjusted its supply chains by diversifying energy imports, sourcing them from West Africa and Latin America. This reduces Thailand's reliance on any single country for energy supplies.The country has also promoted policies to attract foreign direct investment, which has grown by as much as 47%. These efforts are being complemented by initiatives to upgrade workforce skills and connect small and medium-sized enterprises or SMEs through the Thailand Skill Bridge project. Global financial leaders noted that global trade patterns are shifting toward greater trade among developing economies.Trade between developing countries now accounts for 50% of their collective trade. However, labor market challenges remain. Over the next 12 to 15 years, an estimated 1.2 billion people in emerging markets will enter the working age population. Creating jobs and expanding access to infrastructure are therefore urgent priorities.The participants noted that attracting investment requires quality infrastructure, good governance, and a supportive regulatory environment. And let's now turn to our on-site report of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings. For the latest developments and key discussions from this morning, let's hear it from Khun Onnicha Pikunkhao with the updates.
8: In the past few days, the 2026 IMF World Bank Group annual meetings have brought together the world's economic leaders at the Queen Sirikit National Convention Center to address the issues that matter most. Now let's turn to this morning's key takeaways driving the global economic conversations.During this morning's sessions, global leaders discussed plans to mobilize more than $10 billion in capital over the next decade at the World Bank Group's flagship session, unlocking investment opportunities in emerging markets to create jobs. World Bank Group President Ajay Banga warned that market fragmentation continues to constrain developing economies. He stressed the urgent need to channel private sector investment alongside philanthropic partnerships to create jobs for rapidly growing youth populations.Shriti Vadera, chair of the Private Sector Investment Lab, highlight progress in making capital mobilization more efficient and accessible to investors. She welcomed the World Bank Group's new unified guarantee platform and standardized tools, emphasizing that simplifying investment procedures and helping private sectors navigate emerging markets are essential to expanding long-term infrastructure investment and creating jobs.Those are the key moments from this morning's sessions. Thank you for tuning in. Onnicha Pikunkhao, reporting for NBT World.
7: Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Nitithan Prapat has said Thailand's hosting of the IMF World Bank meetings has received a positive response from the World Bank, the International Monetary Fund, and international economic and financial leaders. More than 20,000 people have registered to attend.Mr. Ek Niti said the number of registered participants was the highest ever recorded for an IMF World Bank meeting. Thailand had also received praise for being an excellent host. He noted that Thailand's role had been clearly demonstrated over the past 2 days through efficient event management that met international standards and helped build confidence among international financial institutions and other countries.Mr. Ek Niti also expressed his gratitude to various communities for decorating the meeting room walls with Thai fabrics, bringing Thai cultural identity to a global event. The decorations had made a strong impression and received widespread praise.
9: ซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับ
7: Mr. Ek Niti said that the Bangkok blueprint would be presented today. Mr. Wittai Ratanakorn, governor of the Bank of Thailand, will present the blueprint, drawing on Thailand's experience and lessons learned, including the use of digital infrastructure to combat scammers and mule accounts, which have declined significantly as a result. The next step will be to propose integrating data linking systems or connect the dots into global rules and frameworks.The goal is to enable international efforts to crack down on fraudsters who deceive the public. The government is moving forward with plans to introduce a common fare scheme for mass rapid transit services in Bangkok and its surrounding areas, with fares capped at 17 to 45 baht per trip. The common fare is targeted to take effect on January 1, 2027.Deputy Government Spokesperson Lalida Pert Vivatana said the Ministry of Transport is preparing to submit a budget request to the Cabinet for approval to cover the difference in fares. During the transitional period, the existing concession arrangements with rail operators will remain in place, allowing the cost reduction measure to proceed without waiting for a complete restructuring of all concession agreements.Under the initial implementation plan, passengers will continue to pay the regular fares when using the services. The difference will then be refunded according to their eligibility through the Pao Tang application. The scheme will be available to Thai citizens who register and meet the specified conditions. This will reduce passengers' net travel expenses to within the established fare range.However, the system will operate on a reimbursement basis. It will not immediately reduce the fares charged at station entry and exit gates. Ms. Lalida added that the Ministry of Transport is coordinating with Krung Thai Bank to develop a system linking EMV standard payment cards, including contactless credit and debit cards, with a registration and fare refund system.Discussions are also underway on how to accommodate rabbit carts, which are currently widely used by the public. In the longer term, the goal is to upgrade railway card readers to support a common standard, making it more convenient for passengers to travel across different train lines.The Ministry of Social Development and Human Security, in collaboration with the National Housing Authority, has introduced relief measures for people affected by flooding across 66 housing projects. Assistance includes rent waivers and payment deferrals for mortgage payments.Deputy Government Spokesperson Paddarat Thong Saluikon outlined the government's flood recovery measures, saying that efforts to help affected communities will continue after flood waters recede,

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สำนักข่าวระดับโลกอย่างอัลจาซีราได้จะทำสารคดีสืบสวนสอบสวนชุดพิเศษที่เป็นการเปิดโปงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกาตาร์ครับได้เสนอสารคดีสืบสวนสอบสวนหลายตอนที่เป็นการตีแผ่เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาโดยตอนล่าสุดเป็นที่พิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางก็คือตอนที่มีชื่อว่าการเปิดโปงอาณาจักรในกัมพูชาของเจ้าพ่ออาชญากรรมโดยเนื้อหามีการเจาะลึกโครงการลองเบย์ที่เกาะกงที่อัลจาซีรานั้นได้ส่งทีมงานแฝงตัวไปเก็บภาพภายในโครงการแห่งนี้ที่ได้มีการโฆษณาฉากหน้าว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกแต่ภายในกลับถูกใช้เป็นแหล่งสแกมเมอร์และเป็นศูนย์กลางของคอลเซ็นเตอร์นอกจากนี้ในสารคดียังมีการเปิดเผยโฉมหน้าของเติ้งปี้ปิงมหาเศรษฐีกัมพูชาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการนี้อีกทั้งยังมีการแชร์เครือข่ายรับสินบนและการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลใกล้ชิดในตระกูลของผู้นำกัมพูชาเกี่ยวข้องด้วยในสารคดียังระบุอีกว่าการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของกัมพูชาเป็นเพียงเรื่องปาหี่เพื่อหลอกลวงชาวโลกโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีเป็นผู้อธิบายรายละเอียด
3: ศาลประชาชนจีนค่ะตัดสินประหารชีวิตสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์3คนที่เคยปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เขตโกก้างของเมียนมาติดชายแดนจีนนอกจากนี้ยังสั่งจำคุกตลอดชีวิตแก่สมาชิกคนอื่นๆอีก3คนและจำคุกตั้งแต่3ปีไปจนถึง24ปีอีก55คนซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นลูกสมุนของแก๊งอาชญากรรมตระกูลเว่ยสำหรับผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั้ง3คนค่ะก็มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติดและฆาตกรรมนอกเหนือจากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมถือเป็นหนึ่งในสี่แก๊งจากสี่ตระกูลที่ทรงอิทธิพลในเขตโกก้างโดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ถึง14แห่งที่ผ่านมานะคะก็จะมีพฤติกรรมชักชวนชาวจีนจำนวนมากให้เดินทางมายังเมียนมาด้วยสิ่งล่อใจว่าจะมีงานที่เงินเดือนสูงให้ทำทั้งนี้ค่ะเมื่อเดือนมกราคมศาลจีนได้ประหารชีวิตแก๊งสแกมเมอร์ตระกูลหมิงไป11คนและในเดือนกุมภาพันธ์ประหารอีก4คนจากแก๊งตระกูลไป
2: เกิดเหตุในบันดิบทะลักครั้งใหญ่ที่บ่อน้ำมันกูเมรีบริเวณทะเลทรายอันห่างไกลทางตะวันออกของไนเจอร์ซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและขณะนี้กำลังมีการสอบสวนถึงสาเหตุสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการทะลักของน้ำมันดิบมีแรงดันมหาศาลจึงทำให้เกิดการพวยพุ่งขึ้นไปในอากาศได้สูงกว่า10เมตรและคราบน้ำมันได้แผ่กระจายเป็นวงกว้างปกคลุมพื้นดินโดยรอบเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามสกัดการไหลบ่าของน้ำมันด้วยการขุดร่องน้ำและสร้างคันดินและได้รายงานด้วยว่าการสามารถควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ได้บางส่วนแล้วแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จทั้งหมดอีกทั้งยังเปิดเผยอีกว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้2คนสำหรับบ่อน้ำมันที่เกิดเหตุนั้นดำเนินการโดยบริษัท CNPC Nature Petroleum ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CNPC ของจีนโดยทางบริษัทเชื่อมั่นว่าเหตุไม่ได้เกิดจากการก่อวินาศกรรม
3: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประกาศกล่าวนะคะว่าชาวปาเลสไตน์ที่ถูกบังคับย้ายถิ่นฐานออกจากค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองตุนคามในเขตเวสต์แบงค์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่อีกซึ่งก็ที่ออกจากถิ่นฐานของตนอีกแห่งหนึ่งท่าทีแข็งกร้าวของเนทันยาฮูออกมาทั้งที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้รัฐบาลอิสราเอลจะทำข้อกำหนดการสำหรับกระบวนการรับชาวปาเลสไตน์กลับคืนถิ่นฐานแต่เนทันยาฮูได้ระบุนะคะว่าการที่ให้ผู้คนเหล่านั้นกลับ เข้าพื้นที่ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มก่อการร้ายได้อีกหลายฝ่ายเองมองว่าการที่เนทันยาฮูไม่ฟังคำสั่งศาลสูงนั้นคือสิ่งที่ชี้ชัดถึงปัญหาขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการของอิสราเอล
2: ทางการฝรั่งเศสรายงานว่าการประท้วงใหญ่ของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอีกครั้งเป็นระลอกที่5นับจากเดือนที่แล้วเป็นต้นมาโดยกระทบให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ประท้วงซึ่งมีถึง 90% จากทั้งหมด70แห่งทั่วประเทศต้องปิดการเรียนการสอนไปด้วยแต่ก็คาดกันว่ารวมแล้วสถานศึกษาที่ปิดทำการเมื่อวานนี้อาจมีถึง200แห่งการประท้วงที่ผ่านมาเกิดจากความไม่พอใจของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายต่อปัญหาการขาดแคลนครูที่ลาหรือหยุดงานโดยไม่มีผู้สอนทดแทนปัญหาห้องเรียนแออัดอาคารเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่หนักจนเกินไปจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณและก็ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังโดยระหว่างที่ข้อมูลในข้อเรียกร้องยังไม่บรรลุผลนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นี้กลุ่มนักเรียนก็มีการประกาศว่าจะประท้วงต่อเนื่องไปอีก
3: สำนักวาติกันแถลงนะคะว่าการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่โรงพยาบาลเจมารีในกรุงโรมของอิตาลีประสบความสำเร็จด้วยดีและพระองค์ได้ประทับพักฟื้นอยู่ในห้องพักพิเศษของโรงพยาบาลโดยจะงดพักกรณียกิจถึงวันที่20ตุลาคมนี้ก้อนเนื้อดังกล่าวค่ะถูกตรวจพบระหว่างการตรวจสุขภาพตามปกติโดยพระองค์ทรงเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าก้อนเนื้อถูกพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือในระยะที่ยังไม่ส่งผลอันตรายแต่แพทย์ก็แนะนำให้ผ่าตัดออกนะคะพระองค์จึงทรงปฏิบัติตามคำแนะนำ
2: บริษัท Anthropic ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เตือนว่าโมเดล AI ขนาดเล็กอาจมีความสามารถทำงานคล้ายกับหนอนคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนโดยจะสามารถคัดลอกตัวเองจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่ AI ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายพร้อมกับเตือนอีกว่าภัยคุกคามลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีกำลังเร่งพัฒนาและติดตั้ง AI ลงในอุปกรณ์ต่างๆโดยตรงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งจะทำให้ไม่ต้องพึ่งพาการประมวลผลผ่านศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว
3: ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์คุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: กับหลายประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างครับวันนี
4: ้วันนี้มีความเคลื่อนไหวครับของทัพนักกีฬาพาราไทยในเอเชียนพาราเกม2026ครับเตรียมจะเดินทางกันแล้วครับ
2: เชิญครับ
5: ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวกีฬาภาคเที่ยง NBT กันในเที่ยงนี้นะครับเราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยครับทัพแม่นปืนพาราไทยก็พร้อมล่าอย่างน้อย2เหรียญทองในเอเชียนพาราเกมครั้งนี้

0: สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนำโดยนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.กิติพงษ์โพธิมูรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายพิทักษ์ผลขันคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวิษณุไล่ชพิษที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเดินทางไปเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจติดตามความพร้อมของทัพนักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายอยู่ที่สนามแข่งขันจริงนะครับที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับ
1: โดยภาพรวมของทีมขณะนี้เนี่ยทัพแม่นปืนพาราไทยทุกคนนะครับมีความพร้อมในระดับสูงสุดทั้งด้านร่างกายจิตใจทักษะและประสบการณ์ส่วนทางด้านอาการบาดเจ็บเนี่ยก็มีบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบแน่นอนและสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นพร้อมจะลงสนามอย่างเต็มศักยภาพเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยส่วนเป้าหมายครับส่งชิงชัยไปทั้งหมด13คนใน13รายการหวังคว้าอย่างน้อย2เหรียญทองเน้นจากอนุสรชัยชำนาญครับเจ้าของ2เหรียญเงินชิงแชมป์โลกคนล่าสุดปี2026และดีกรี1เหรียญทอง1เหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วกับทางอติเดชอินทนนท์ครับแชมป์เก่าในศึกหางโจเกม2022โดยมีชาติคู่แข่งแย่งเหรียญรางวัลกับเราก็มีเกาหลีใต้และจีนส่วนทางด้านทัพเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยครับหลังจากเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าหลังจากเดินทางไปถึงเมืองนาโกย่าแล้วเนี่ยก็เจอเรื่องของสภาพอากาศนะครับทำให้นักกีฬาบางคนเนี่ยปรับตัวไม่ทันมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดเล็กน้อยอาการเนี่ยไม่รุนแรงมากนักยังคงฝึกซ้อมได้ตามปกติ
0: ใช่ครับโดยทัพเทควันโดพาราไทยก็ส่งนักกีฬามากประสบการณ์และก็มีผลงานนานาชาติจำนวน4คนลงชิงชัยนะครับประกอบด้วยขวัญสุดาพวงกิจจาธันวาแก่นคำธนพันธ์โสธิเศษและก็อภิวิภาพัวพันธ์นะครับเป้าหมายลุ้นอย่างน้อย1เหรียญทองจากขวัญสุดาพวงกิจจานะครับดีกรีเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024ล่าสุดนะครับแล้วก็เจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วในหางโจเกมปี2022ก็เตรียมลงป้องกันแชมป์อีกสมัยโดยจะลงในรุ่น K44 น้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหญิงส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองก็ฝากตามลุ้นตามเชียร์ก็คือธันวาแก่นคำเจ้าของเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมชายที่หางโจเกมครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะลงแข่งขันแล้วก็หวังเหรียญด้วยนะครับสำหรับเทควันโดเอเชียนพาราเกม26จัดขึ้นระหว่าง19ถึง21ตุลาคมที่มิซูโฮ
1: ฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยส่งผู้เล่นตัวเก่าผสมผสานกับผู้เล่นสายเลือดใหม่สู้ศึกเอเชียนพาราเกม2026พร้อมตั้งเป้าขอเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ

กรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์คือกีฬาที่เป็นความหวังของทัพนักกีฬาไทยมาโดยตลอดผลงานครั้งก่อนที่หางโจว2022ทีมชาติไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงและล่าสุดก็เป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาอาเซียนพาราเกมส์3สมัยติดต่อกันก่อนถึงการแข่งขันไอจินาโกย่า2026เอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของเจแมนอัลเบโตมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวอาร์เจนตินาตระเวนออกไปแข่งขันหลายรายการโดยรายการหลักคือศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อคัดเลือกไปฟุตบอลโลก2027ซึ่งก็ทำผลงานดังกับคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลได้สำเร็จผู้เล่นชุดอันดับที่3จากศึกชิงแชมป์เอเชียเต๋าปัญญาวุฒิคุพันธ์ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธนกรธนันวรคุณเล็กไอจินาโกย่า2026ฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยตั้งเป้ายกระดับผลงานตัวเองเหยียบคุมและที่สำคัญนักเตะต้องมีสมาธิกับเกมให้มากกว่าเดิมอันแบบพบกันหมดในระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคมทางไปสู่การแข่งขันเชื่อว่าทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยจะประสบความสำเร็จเหมือนกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

0: ร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้อีกครั้งอย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬารายงาน
1: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยครับต้องนับถือนะสำหรับฟุตบอลคนตาบอดนะครับเราเองเรายังเตะพลาดเลยบางท
2: ีขนาดเราเห็นเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องเรียกว่าเป็นการฝึกที่เข้มข้นนะครับทีมสตาฟโค้ชด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจต่างๆเพื่อที่จะไปแข่งขันนะครับตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับต่อกันที่มสวครับผนึกเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็พลศึกษา5ประเทศนะครับเปิดประชุมวิทยาการนานาชาติยกระดับวงการกีฬาไทยครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาตินะครับพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเชื่อมโยงนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศกับการพัฒนานวัตกรรมกีฬาโดยมีศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนอมศักดิ์เสนาคำคณบดีคณะพลศึกษากีฬาและสุขภาพมสว.ในฐานะประธานเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมณโรงแรมอาวานี่ที่กรุงเทพครับ
1: การประชุมครั้งนี้นะครับถือเป็นการรวมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบูรพากีฬาแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬาฐานให้ความสำเร็จของนักกีฬาไทยต่อยอดไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3: ทั้งอาเซียนเอเชียหรือว่า global market เนี่ยเราอยากที่จะขับเคลื่อน
2: การนานาชาติครั้งนี้ครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดมุ่งส่งเสริมวิถีชีวิตที่พัฒนาการและสุขภาพองค์รวมโดยจะรวม2เวทีสำคัญเข้าไว้ด้วยกันได้แก่การประชุมและการประชุมวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬาแห่งเอเชียครั้งที่12
1: เบสกับไรท์คู่ชายหาดเหรียญทองเอเชียนเกมของไทยครับชนะคู่พี่น้องจากญี่ปุ่นเลิศเบสวรพีระชยา

0: ครับ21-19และ21-12ใช้เวลาการแข่งขัน37นาทีนะที่บาสกับเฟรมก็คืนสนามนะครับแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ครับรายการวิกเตอร์รอบแรกหรือว่า32คู่สุดท้ายครับประเภทคู่ผสมบาสเฟรมเนี่ยที่ถอนตัวกลางเกมแรกในศึกอาร์ติกโอเพ่น2026ที่และ21-14ทำให้บาสกับเฟรมนั้นเข้ารอบ2หรือรอบ16คู่สุดท้ายของโลกจากมาเลเซียก็คือโฮปังรอนและไหลเบยจิงนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเอาชนะคู่ของสเปนมา2เซตรวดเหมือนกันนะครับ21
1: มาดูผลในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกันหน่อยครับวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1เกมมืออันดับ27ของโลกจากเดนมาร์กไป1-2เกม21-13 17-21และ12-21ครับ
0: กับก็ยังต้องตามลุ้นตามเชียร์กับนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปครับ
1: มาดูสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันบ้างครับเร่งหาทีมแทนบาเรนหลังจากเจ้าบาเรนเนี่ยถอนตัวจากศึก Kings Cup ครั้งที่52ครับ
2: คือถอนตัวกระทันหันเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: มีรายงานข่าวจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยจากสมาคมฟุตบอลบาเรนส่งหนังสือแจ้งขอถอนตัวฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยรายงานระบุว่าทีมชาติบาเรนเนี่ยมีปัญหาภายในจากผลงานย่ำแย่ล่าสุดในฟุตบอลกัฟคัพที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อครับ UAE 0-3และเยเมน2-5ขณะที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เร่งหาทีมเข้ามาเตะแทนโดยแหล่งข่าวระบุว่ากำลังเจรจากับทีมจากแถบตะวันออกกลางเป็นทางเลือกแรกนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทางเลือกอื่นๆอีกแหล่งข่าวยืนยันว่าแม้เวลาจะใกล้เข้ามาแล้วเหลือเพียงแค่1เดือนจะเริ่มแข่งเนี่ยก็ยังมีชาติที่มีโปรแกรมว่างอยู่นะครับสามารถเชิญมาแข่งที่ไทยได้คาดว่าจะสรุปได้ไม่เกินวันนี้ก่อนจะแถลงข่าวในวันที่19ตุลาคมดังนั้นเนี่ยจะไม่ปรับรูปแบบเป็นการเตะ3ทีมอย่างแน่นอน
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับขณะที่ความพร้อมของเจ้าภาพจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งฟุตบอลเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าเกาะกลางน้ำสเตเดียมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเร่งปรับปรุงสนามทำให้กังวลว่าจะเสร็จทันไหมนะครับสมบูรณ์ทันหรือเปล่าก็รายงานว่าทางจังหวัดศรีสะเกษได้ปรับสนามปูหญ้าเรียบร้อยไม่มีปัญหาขณะที่การแถลงข่าวการแข่งขันและจับสลากประกบคู่19ตุลาคมก็จะมีขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงส์คัพครั้งที่52ก็จะมีทีมเข้าร่วมก็คือทีมชาติไทยโอมานทาจิกิสถานครับและรออีกหนึ่งทีมที่จะแทนบาเรนครับขณะที่ฟุตบอล FC บ้านแพ้ให้กับปักกิ่งกัวอันไปหวุดหวิด0-1ครับ FC แชมเปี้ยนส์ลีกในเกมก็ยังสูสีนะครับแล้วก็นาทีที่79กลายเป็นฟาบิโออาเบอูครับทำให้บุรีรัมย์เปิดบ้านแพ้ปักกิ่งกัวอันไป0-1ลงสนามไป2นัด
1: ด้านราชบุรี FC ตัวแทนจากประเทศไทยบุกไปเยือนเกียวโตซังงะนะครับทีมดังจากตบ45ทีแรกเนี่ยยังทำประตูกันไม่ได้เสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังทั้ง2ทีมพยายามหาจังหวะเข้าทำกันครับแต่ว่ามาประสบความสำเร็จนาทีที่88นะครับเทมมะมัสุดะเนี่ยยิงประตูชัยช่วยให้เกียวโตซังเปิดบ้านเฉือนชนะราชบุรีไป1-0เก็บ3คะแนนแรกในขณะที่ทางราชบุรีแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่2ยังไม่มีคะแนนอยู่ที่13คนตะวันตกครับอัลซาจาการ์ตาเปิดบ้านเจอกับอัลฮิลาลนะครับอัลฮิลาลได้ประตูย้ำชัยเป็น2-0ครับจากรูเบนเนเวสนาทีที่6
0: มี6คะแนนเต็มครับขึ้นมารั้งอันดับ2ของตารางนะครับไปดูผลคู่อื่นกันทั้งหมดเลย

0: กับกระบะโอซาก้า1ต่อ3เซี่ยงไฮ้พอร์ตเสมอแทจอนซิติเซ่น1ต่อ1นะครับเกียวโตซังอะเฉือนราชบุรี FC 1ต่อ0พวังซิลเลอร์แพ้ยาโฮดารุทัสซิม0ต่อ2ครับกงอันฮานนอยแพ้ปักกิ่งกัวอัน0ต่อ1อัลซาดแพ้อัลฮิลาล0ต่อ2บุกมอเตอร์แล้วก็คาชัวเลโซกับการท่าเรือครับข่าวกีฬาพักเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะพัทยาประเทศอินโดนีเซียนะคะเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองค่ะก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเลวร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดี
1: รายการนี้เป็นรายการที่

0: งานแล้วก็มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่งดงามครับและที่นี่นะครับคือบ้านเดือแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่กุ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่กุ๊กครับที่มาของคำว่าบ้านเดือเนี่ยเรามาจากไหน
1: เพราะว่าเรามีต้นมะเดื่อที่เกิดขึ้นเองริมฝั่งแม่น้ำโขงจำนวนหลายร้อยต้นมากนะคะแล้วเราก็มีต้นทวดเดือ อายุ700ปีเป็น
0: ดูภายในชุมชนเนี่ยมีต้นมะเดื่อเนี่ยเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็มีทวดเดือด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกว่า700ปี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในชุมชนครับพี
1: ่เราทำ60นะคะโดยการริเริ่มของคุณพ่อสมจิตจันทมาซึ่งท่านเป็นปริเริ่มมีความคิดที่จะทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะและคุณพ่อซึ่งเป็นคุณพ่อของพี่เองนะคะท่านก็ได้ชักชวนแกนนำทั้งหมด8คนมีพี่ด้วยแล้วก็มีคุณพ่อประธานอุดมถิ่นมะนาวคนปัจจุบันนี้เพราะว่าคุณพ่อของพี่ท่านได้เสียไปแล้วนะคะโดยเราได้ชักชวนแกนนำ8คนมาร่วมกันแล้วก็สำรวจชีพอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของเรามีจุดไหนบ้างที่เรียกได้ว่าจะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาทำกิจกรรมค่ะ
0: ต้องบอกว่าภายในชุมชนของเราก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนาน
1: ใช่
0: แล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลาย
1: ใช่ค่ะ
0: นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาจะได้มาสัมผัสอะไรกับการท่องเที่ยวของบ้านเดือบ้างครับพี
1: ่มาถึงนะคะก็จะได้สัมผัสธรรมชาตินะคะก็คือที่เห็นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะถ้ามาช่วงนี้ฤดูนี้นะคะแล้วก็จะมีวัดอุทุมพรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดหนองคายแล้ว

0: มีเรือยาวโบราณแก้วคุณเมืองนะคะสร้างจากต้นตะเคียนทั้งต้นโดยไม่ได้ต่อนะคะ
1: ค
0: แล้วก็จะมีโบสถ์มหาอุดนะคะสร้างเมื่อปีพ.ศ.2400ค่ะซึ่งเดิมทีบ้านเดือไม่ได้ไม่เดือ700ปีตรงนู้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเจ้าได้พาพลม้า 1,000 นายมาพักที่วัดพังโคนหรือว่าต้นมะเดื่อ700ปีนะคะแล้วชุมชนบ้านเดือก็เป็นหมู่บ้านหาบเหล็กเปียกสีหาบนะคะไปบูรณะพระธาตุพนมนะคะหลังจากที่เหนือปัจจุบันนี้นะคะค่ะนี่คือเรื่องราวของชุมชนบ้านเดือของเราค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องราวสตอรี่ความเป็นมารวมถึง
0: นะคะมาเรียงร้อยเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์เรียกว่าเปิดมุมมองได้ลิ้มลองนะคะ
1: ครับผม
0: เมนูเด็ดดื่
1: ม
0: เสื้อผ้าเหมือนกับที่เรามีกลุ่มทอผ้าด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกของยามองอโรมากลิ่นมะเดื่อตุ๊กตา
1: สีเสื้อที่เวลาเรามาย้อมผ้า
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นว่านอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรม
0: เราจะใช้ปานินกระชังแม่น้ำโขง GI นะคะแล้วก็มะเดื่อนะคะ
1: เ
0: ราก็700ปีนะคะแล้วก็ทำกระทงดอกไม้เพื่อที่จะร่องเรือโขงนะคะแล้วก็พายซับบอร์ดในแม่น้ำโขงด้วยนะคะแล้วก็จะมีนวดแผนไทยนะคะสปาด้วยนะคะก็โดยที่เราจะใช้ยามองนะคะแล้วก็จะมีอโรมากลิ่นมะเดื่อมาให้นักท่องเที่ยวได้นวดผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือมาจากต้นมะเดื่อทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตดั้งเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจนะครับในเรื่องของราคาใช้จ่ายเนี่ยเรามีไงบ้างครับพี
0: ่ก็จะมีแต่ละกิจกรรมนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดีไซน์
1: มาท่องเที่ยวแบบไหนอยากมาทำกิจกรรมอะไรบ้าง
0: มีเวลาอยู่กับบ้านเดื่อเนี่ยกี่วันนะคะเราก็จะมีเมนูนะคะเรียกว่าเป็นเมนูเป็นอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสามารถเลือกกิจกรรมเลือกเวลา
1: การท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: ให้พูดถึงบทบาทของชุมชนที่ได้เข้ามา
0: ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่อาหารหนึ่งสำรับนะคะเราไม่ว่าจะเป็นใบตองข้าวผักปลานะคะวัตถุหรือแม้แต่นางรำที่เราจะให้นางรำมารำต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือก็จะมีคนในชุมชนที่ถนัดแต่ละกิจกรรมนะคะแต่ละอย่างเนี่ยมาเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ด้วยค่ะ
1: เรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจ่ายครับที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของมิติทางการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายครับ
2: สภาพความชัดเจนของทางด้านการโลจิสติกนะครับด้านการรถไฟนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นรถไฟจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งมิติแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับรวมถึงสมาพันธ์ SME นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้ความสำคัญถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงกันใน3ประเทศนี้นะครับโดยที่ทางเรานะครับได้มีการจัดสร้างความร่วมมือกันนะครับเป็นในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะครับในภาคของเอกชนนะครับทั้งไทยลาวจีนนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงคือการทำเป็นอนุสัญญาในเรื่องของการทำภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างภา

0: รัฐและภาคเอกชนนะครับ3ประเทศนะครับที่กำลังจะทำร่วมกันนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นถึงในเรื่องของมิติในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับการค้าขายในเรื่องของการศึกษาและถึงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้นี้นะครับก็จะเห็นถึงในเรื่องของภาพรวมที่ทำสร้างความร่วมมือร่วมกันครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อหลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับร่วมๆประมาณ200ล้านคนนะครับที่จะเดินทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนละว่าโดยปกติโลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทางนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการค้าที่กำลังเกิดขึ้นด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้านที่เราสามารถที่จะรองรับการผลิตเพื่อไปป้อนสู่ยังประเทศของจีนแล้วนะครับก็ยังไปถึงเอเชียกลางนะครับและก็รวมไปเส้นทางถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความหมายแล้วก็น่าจะสร้างมูลค่ามูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะร่วมGDP ที่จะเติบโตขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
1: โอ้มีอยู่สี่ความอุดมสมบูรณ์รายน้ำลุ่มน้ำโขงนี่สมบูรณ์บัดข้อที่สองก็คือหาป่ากินตามธรรมชาติอีกบ่อดมีทุกฤดูลูกหากินได้ตามสบายว่าแต่คนขยันหาป่าหาค้ายก็ได้ข้อที่สามก็คือความเชื่อของมาสันเข่าพระบาทพลสันอยู่ริมตอนนั้นมีตามเล่าความเล่าเนาะก็เป็นมีแต่น้ำพระบาทพลสันนี่พอสามารถที่ไปสันเข่าได้พญานาคก็เลยก้วนหางขึ้นไปเฮ็ดเป็นโฮงเป็นโพนนี่เป็นความเชื่อของชาวลุ่มน้ำโขงเฮามีความอุดมสมบูรณ์ในการอาหารการกินนี่บ่ขาดหมากไม้ตามริมน้ำโขงนี่ก็สมบูรณ์บ่มีขาดโดยเฉพาะบักเดือบ้านเดือนี่มีหลายร้อยปีก็มีซึ่งเป็นทวดของต้นบักเดือชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดือนี่มีชื่อเสียงที่เล่าขานกันได้ก็เด่นก็คือหนึ่งล่ะลงแขกบ้านเฮานี่ยังรักษาอัตลักษณ์จังซี่บุญพระศาสตร์บุญบ้านบุญขึ้นเฮือนขึ้นซ่าแต่ฝรั่งมาจากออสเตรเลียยังมาถามพ่อเลยว่าเอาเขามาเฮ็ดอีกดีงามของชุมชนบันเดืออยากให้ประชาสัมพันธ์ว่าชุมชนบันเดือเฮานี่มีสตอรี่ได้เสมอแล้วก็มาศึกษาดูงานได้ว่าอัตลักษณ์บ้าน

ค่อยมาถึงขณะมาถึงเป็นบ้านเรือถึงทุกมื้อนี้ที่อื่นๆคือกันมีสตอรี่มีที่ไปที่มาจงค่อยเป็นชุมชนบ้านเรือถึงขนาดนี้มีเยอะแยะอยากชวนๆพ่อแม่พี่น้องเข้ามาศึกษาดูงานก็ได้เข้ามาเบิ่งวิถีชุมชนให้ยินดีต้อนรับพี่น้องเฮาเป็นอย่างดีครับผม

0: ณผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าภาคในวันนี้ครับ2เมนูที่ว่าอย่างนี้ก็คือเป็นเมนูที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนของเราใช่ไหมพี่
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่2เมนูนะครับแต่ว่ามีเมนูอื่นๆอีกมากมายแต
1: ่
0: ที่เราเลือกนำเสนอ2เมนูนี้เพราะว่าเป็นเมนูที่เราได้รับรางวัลพระราชทานมา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอยากให้พี่กุ๊กอธิบาย2เมนูนี้หน่อยครับ
1: ค่ะก็คือก่อนที่จะพูดถึงเมนูอื่นๆนะคะก็เมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูเมี่ยงมะเดื่อปลานิลทอดนะคะ
0: ค
1: เป็นเมนูที่เชฟชุมพลแจ้งไพรวันที่เราจัดงานอีเวนต์เปิดตัวโครงการโลโก้เชฟไทยแลนด์ที่ชุมชนบ้านเดื่อถัดมาจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อปลานิลย่างนะคะเป็นเมนูการคัดเลือกนะคะรางวัลชนะเลิศรายการยกพลกระดาษสมเด็จพระเทพด้วยค่ะ
0: ต้องบอกว่าสตอรี่ไม่ธรรมดาวัตถุดิบต่างๆนี่ก็คือเป็นวัตถุดิบในชุมชนทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบในชุมชนนะคะอย่างผักสดๆนะคะก็เพิ่งเก็บมาจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อกี้เลยนะคะ
0: เก็บมาเมื่อสักครู่นี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ปลานี่ก็คือเป็นปลาในกระชังของเราที่อยู่ด้านหน้า
1: ใช่ค่ะปลานิลกระชัง GI นะคะซึ่งเราได้รับสัญลักษณ์ GI เมื่อปี2568ที่ผ่านมานี้ค่ะ
0: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของร้านเชฟชุมชนแห่งนี้ครับ
1: ร้านเชฟชุมชนเกิดขึ้นมาจากที่เราทำเป็นเราทำหมู่บ้านท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน30ชุมชนของเชฟชุมชนทั่วประเทศในโครงการโลโก้เชฟไทยแลนด์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวและกีฬาปตท. GC นะคะแล้วก็ซึ่งหัวหน้าโครงการก็คือเชฟชุมพลแจ้งไพร
0: ที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหน่วยงานก็คืออปท.
0: ครับผม
1: ซึ่งหน่วยงานอปท.จะเป็นหน่วยงานที่ค้นหาชุมชนที่มีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะซึ่งปีนั้นจะมีทั้งหมด640ชุมชน
0: ครับผม
1: นะคะให้คณะกรรมการคัดเลือกเหลือ30ชุมชนค่ะ
0: แล้วนอกจาก2เมนูนี้เรามีเมนู
1: บ้านเดือหรือจังหวัดหนองคายพลาดไม่ได้ก็คือปลาจุ่มบ้านเดือครม.นะคะ
0: เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นเมนูห้ามพลาดนะคะถ้ามาถึงเมนูที่ทำจากมะเดือแล้วก็ปลานิลค่ะ
0: วัตถุดิบหลักของเราก็คือมะเดือนี่นะครับอันนี้คือน้ำเลยครับเนี่ย
1: มะเดือโซดา
0: ครับนำลูกมะเดือไปเชื่อมเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นน้ำมะเดือเดี๋ยวเรามาชิมกันครับ
1: สีสวยงามนะคะรสชาติ
0: ชื่
1: นใจนะคะ
0: ชื่นใจแน่นอนอร่อยมากเลยครับ
1: ค่ะเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สินค้าหรือแม้แต่เสื้อผ้าแล้วก็กิจกรรม
0: คือเสน่ห์ของเราก็เหมือนกับว่าเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนสะท้อนเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนของเราออกไปให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากที่สุด
1: ใช่ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเขามาเขาก็จะเรียกว่าประหลาดใจนะคะว่ามะเดื่อทำอะไรได้มากขนาดนี้ไม่ว่าจะทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยค่ะ
0: ต้องบอกว่านอกจากเมนูอาหารแล้วก็ยังมีในเรื่องของการย้อมผ้าการทำสมุนไพรทำสบู่ทำยาดม
1: ยาหมองนะอารมณ์
0: เยอะแยะมาก

0: ช่ค่ะ
1: เหมือนสโลแกนที่ว่าเลยนะครับ
0: เที่ยวบ้านเดือไม่มีเบื่อค่ะ
1: เที่ยวบ้านเดือไม่มีเบื่อนะครับยอมรับบรรยากาศดีมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่ะแล้วอะไรที่พี่กุ๊กที่กลับไปเนี่ยเขานึกถึงบ้านเดือในมุมมองแบบไหนครับ
0: นักท่องเที่ยวจะคิดถึงรสชาติของอาหารเสน่ห์ของชุมชนนะคะแล้วก็บรรยากาศที่ผ่อนคลายสโลไลท์นะคะแล้วที่เราได้นำออกมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสช่วงนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าดึงนักท่องเที่ยวเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาผ่านกิจกรรมพายซับบอร์ดในแม่น้ำโขงนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสนะอีกประสบการณ์หนึ่งในการเล่นกีฬาทางน้ำนะคะก็เป็นอีกกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแล้วก็ชื่นชอบค่ะ
1: เมื่อมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาชุมชนก็เกิดการสร้างรายได้เป็นตัวด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมอยากให้พูดถึงประโยชน์ของในส่วนเนี่ยครับว่าชุมชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกันยังไงบ้าง
0: ชุมชนนะคะน้องปอนดูว่าหนึ่งสำรับเนี่ยเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะ
1: ค
0: ะใบตองเราก็ไข่ไก่เราก็ซื้อไข่ไก่ในชุมชนปลานิลนะคะเรียกว่าหนึ่งสำรับกระจายรายได้ให้ไม่ต่ำกว่า10คนนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะหรือแม้แต่กิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆทำผ้ามัดย้อมร้านนางรำนะคะ
1: ครับผม
0: หรือแม้แต่น้องๆนักเรียนที่อยู่ในบ้านเดือนะคะหรือว่าใกล้เคียงนะคะก็มีสามารถมาทำกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าชุมชนไม่มีส่วนร่วม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าหากมีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ชมรายการที่เขาสนใจที่จะมาศึกษาเรื่องราวของบ้านเดือสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ
0: ติดต่อที่ Facebook Page นะคะท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายนะคะโทร0869539997ค่ะ
1: ครับอยากให้พี่กุ๊กเนี่ยฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยครับ
0: ค่ะก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงทานอาหารพื้นถิ่นนะคะมานวดผ่อนคลายนะคะลองมาสัมผัสวิถีชุมชนนะคะบ้านเดือว่ามะเดือทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะ
1: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอขอบคุณที่ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับมาริมรถแล้วก็ชิมอาหาร อร่อยๆของทางชุมชนบ้านเดือแห่งนี้ก่อนนะครับ

ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเสน่ห์ชุมชนบ้านเดือแห่งนี้นะครับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบจังหวัดหนองคายครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการเล่าภาคในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการเล่าภาคทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิทุกคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน
1: ขอบคุณค่ะ

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่า
2: ไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
4: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
3: อ่
4: ะ
3: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
4: อย่างนี้ต้องแชร์
3: แชร์เลยค่ะ
5: หยุดจ้า
4: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
5: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
3: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
5: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอด
6: 5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมี
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จหลวงในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะการสร้างอาชีพเรื่องงานหัตถศิลป์งานฝีมือจนทำให้ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและก็พื้นที่ภาคอีสานมีความเป็นอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะในการจัดทำดอกไม้จันทร์พระราชทานรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้ในนี้ค่ะ

และสายพระเนตรอันยาวไกลหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าและความงดงามของดอกอ่อนโยนของคนไทยพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และจำลองความงามของดอกไม้พันธุ์ไทยที่ใกล้สูญหายเพื่อให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทรงตระหนักว่างานประดิษฐ์ดอกไม้เป็นหัตถศิลป์อันประณีตที่แฝงไว้ด้วยสมาธิความงามของธรรมชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในยามว่างเว้นจากการทำนาให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวดอกไม้ประดิษฐ์ของศิลปาชีพจึงไม่เพียงแต่สะท้อนสีสันแห่งชีพหัตถกรรมหลากหลายแขนงรวมถึงการทำดอกไม้จันทร์งานหัตถศิลป์ถวายความอาลัยที่ต้องการความประณีตอ่อนช้อยกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพพระราชทานที่ช่วยสร้างรายได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

0: จากวัสดุเพียงไม่กี่ชิ้นหล่อหลอมด้วยความรู้ความตั้งใจและความประณีตในทุกขั้นตอนจนรังสรรค์เป็นดอกไม้จันทร์ที่สมบูรณ์ดอกไม้จันทร์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีจึงไม่ใช่เพียงผลงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่คือดอกไม้แห่งพระเมตตาที่ช่วยชุบชีวิตสร้างอาชีพและจะยังคงเบ่งบานอยู่ในใจของราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนและจิตอาสาจึงได้ร่วมใจกันประสานพลังจัดทำดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับผู้ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือหากคือศูนย์รวมใจแห่งความจงรักภักดีและโอกาสในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการอบรมในเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์ในทั้ง7แบบและก็มีดอกไม้จันทร์ที่เป็นดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเองเราใช้ดอกบัวหลวงนะคะซึ่งเคยใช้ดอกบัวหลวงในการในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนอกจากเราจะเป็นการรวมจิตใจนะคะรวมบูรณาการของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเรากำหนดการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยคิดฐานจากประชากรที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่จำนวน 960,000 คนเศษนะคะซึ่งจะได้รวมใจกันถวายในการจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ในการจัดทำครั้งนี้เรามีการอบรมสอนวิทยากรจิตอาสาก่อนนะคะเพื่อไปขยายผลให้กับประชาชนที่อยากจะจัดทำนะคะโดยมีทั้ง25อำเภอวิทยากรจากครูนะคะจากสกร.ระดับอำเภอเมืองได้รับความอนุเคราะห์ที่อยากจะมาร่วมในการสอนประชาชนทั้ง
0: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาฝึกปฏิบัติในระบบออนไลน์ไปยังทั้ง25อำเภอร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

0: วบรวมของช่อประจำจังหวัดนะคะ1ดอก25อำเภอเราจะจัดพิธีในการส่งมอบจากนั้นเราจะรวบรวมส่งทางกระทรวงนะคะเพื่อถวายในพระพิธีก็ได้รับความร่วมมือชิคได้ขอในการรับสนับสนุนงบประมาณในเงินอุดหนุนนะคะที่ไปจัดทำโครงการในเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์ฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินกองทุนรวมในเรื่องของการเหมือนประดับตกแต่งผ้าจับจิตผ้าโดยเราจะมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมในการจัดพิธีในช่วงของเดือนธันวาคมค่ะ
1: การขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การประสานงานในภาพรวมหากยังต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจวัสดุการบรรจงจัดวางกลีบดอกไปออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยสมพระเกียรติอย่างที่สุดกิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทร์จึงเปรียบเสมือนการหลอมรวมศาสตร์แห่งทักษะฝีมือเข้ากับศีลแห่งความตั้งใจจากการเรียนรู้พื้นฐานทั้งการจับกลีบสู่การเรียงร้อยชิ้นส่วนสมัครแต่ละรูปแบบมีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นก็คือเอกลักษณ์ที่ถักทอขึ้นจากความปีพันไม้นามพระราชทานอันทรงคุณค่าและรูปแบบที่8คือดอกบัวหลวงดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกเรียงร้อยขึ้นด้วยความประณีตบรรจงสะท้อนถึงศูนย์รวมใจของประสบนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีอย่างแท้จริง
2: กร.ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะโดยการนำของท่านผอ.สุนันทนาภักดีค่ะดอกไม้จันทร์พระราชทานมีทั้ง7แบบนะคะจะมีดอกกุหลาบดอกชบาทิพแล้วก็ดอกดาราลัดค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะจะเป็นการสอนแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็ออนไซต์ด้วยนะคะก็จะเป็นการสอนวันนี้ที่สาธิตหลักๆก็คือการสอนดอกไม้จันทร์จากชาวอุบลนะคะซึ่งเป็นการถวายความอาลัยนะคะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็เลยเป็นการร้อยดวงใจของชาวอุบลผลิตออกมาเป็นดอกอุบลค่ะแต่ละประเภทนะคะในการทำก็คือจะมีหนวดจันทร์นะคะใช้สำหรับเป็นหนวดจันทร์ด้วยแล้วก็ใช้เป็นเกสรด้วยนะคะแล้วก็มีกลีบดอกจันทร์นะคะฟอลาเทปธูปเทียนนี่คือวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าช่อทุกขั้นตอนการเข้าช่อจะเหมือนกันหมดเลยจะต่างกันแค่ชนิดของกลีบดอกค่ะเราจะมีคลิปการสอนดอกไม้จันทร์ทั้ง7แบบและดอกโบอุปไปรับชมได้เลยค่ะเข้าไปที่หน้าจอแล้วนะคะจะขึ้นทั้ง8แบบเราอยากโอเด้งขึ้นมาให้ศึกษาค่ะความรู้สึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาทำเพื่อปวงชนชาวไทยมารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างสูงค่ะแล้วก็อยากจะสังพระราชทานทั้ง7แบบและดอน
1: สู่ครูวิทยากรในระดับพื้นที่กระจายลงสู่หัวการฝึกอบรมในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงให้เกิดผลงานดอกไม้

0: ความรู้คือครูคอผู้ที่จะนำทักษะและความเพียรพยายามของตนในการต่อยอดสร้างงานสร้างรายได
1: ้ความรู้ที่ได้ในวันนี้มีประโยชน์มากซึ่งดิฉันจะนำไปถ่ายทอดให้กับทีมงานไม่ว่าจะเป็นสตรีพิบูลมังสาหารหรือสตรีที่ตำบลบ้านแขมแล้วก็ชุมชนในหมู่บ้านของพิบูลท่านนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะมีทั้ง7แบบแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็โดยเฉพาะดอกบัวนะคะเป็นดอกของเมืองอุบลของเรานะคะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของเราเนี่ยซึ่งวัสดุที่วิจัยนะคะส่วนดอกไม้ชนิดอื่นๆก็ทำได้เช่นกันไม่ได้ยากเกินท่านในอำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็พัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารที่รับการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์ในวันนี้ซึ่งดิฉันก็จะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปถ่ายทอดให้ประสบนิกรของชาวอำเภอพิบูลมังสาหารเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีในสมเด็จแม่พระพันปีหลวงของเราค่ะ
0: ทักษะที่ค่อยๆฝึกฝนความชำนาญผ่านสองมือและจิตใจที่จดจ่อสะท้อนเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะหัตถกรรมไทยตามแนวพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมงานฝีมือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งองค์ความรู้การออกแบบและความปราณีตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนนั่นคือรากฐานต่อยอดสู่งานศิลป์และทักษะอาชีพที่มั่นคงในอนาคตต่อเนื่องและมีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมเปิดโอกาสอย่างห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่สำคัญในการสานต่อพระราชดำริด้วยการส่งเสริมอาชีพยกระดับงานฝีมือหลากแขนงที่พร้อมเติมเต็มโอกาสให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรสอนดอกไม้จันทร์7แบบพระราชทานซึ่งดอกไม้จันทร์ทั้ง7แบบก็จะมีแบบแตกต่างกันมีวิธีคัดแต่ละดอกทั้ง7ดอกก็มีความหมายที่แตกต่างกันสกล.นะคะวิทยากรถ่ายทอดขั้นตอนการทำดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบให้กับทั้ง25อำเภอโดยผ่านที่ห้องสมุดประชาชนผ่านหน่วยงานสกล.หรือผ่านหน่วยงานเครือข่ายทุกเครือข่ายในจังหวัดค่ะที่สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเราแล้วโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่เราภาคภูมิใจมากก็คือเรามีโอกาสได้ออกแบบช่อบัวอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอุบลราชธานีเราก็จะเป็นดอกบัวอุบลราชธานีแล้วก็บางคนนะคะเวลามาเรียนเนี่ยไม่เคยทำดอกนี
3: ้ทั้ง25อำเภอก็จะทำเป็นตัวแทนของอำเภออำเภอละหนึ่งช่อเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีที่เราจะใช้ในงานพระราชพิธีในวันนั้นแล้วก็จะมีดอกไม้สำหรับประชาชนทั่วไปก็เป็นดอกไม้พระราชทานทั้ง7แบบเราก็จะมีทั้งเช่นกุหลาบดอกดารัตดอกชบาอันนี้แล้วแต่ประชาชนสนใจที่จะทำนะคะซึ่งเราก็คิดว่า1ครัวเรือน1ดอกที่จะต้องมามีจิตอาสาที่จะร่วมตรงนั้นแล้วแต่เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนแล้วก็จะมีการส่งดอกไม้จันทร์พระราชทานที่จะใช้ในงานพระราชพิธีในแต่ละอำเภอที่เรากำหนดซึ่งเราก็จะให้เสร็จภายใน15ตุลาคมนี้ค่ะ
0: จากห้องฝึกอบรมขยายผลสู่หัวใจของราษฎรในทุกชุมชนจากครูผู้ส่งต่อสู่ผู้เรียน

ผู้ลงมือทำด้วยความเพียรพยายามการจัดทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงภารกิจตามกระบวนการหากแต่คือการหลอมรวมพลังใจและความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ของผู้คนนับแสนโดยประสบกรณิกรจังหวัดอุบลราชธานีได้พร้อมใจการตั้งเป้ารังสรรค์ดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น 968,726 ช่อ

0: ช่างทอผ้าเราก็มีการอบรมให้ความรู้นะคะแล้วก็ส่งเสริม
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: ๆแค่เ
2: ส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบ
5: เริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS โหลดเลย
6: ชน
7: กัดถนน
8: เพิ่มแล้วอ่ะ
9: รถไม่
10: ถนนคุณชะลอให้เขาหน่อยชะลอหน่อย
11: โอเคโอเคโอเคโอเคได้ต้องช่วยกันนะเนี่ย
12: เฮ้ยจะโบกมือทำไมเนี่ยคนกำลังรีบเดี๋ยวไม่ทัน
13: ชะลอได้ครับคนจะข้ามถนนครับ
14: รอด้วยค่ะ
15: มาดิ
16: ขอบคุณนะคะ
17: ใจดีมากเลยค่ะ
18: ขอบคุณดีๆนะคะ
12: โหพี่ใจพี่หล่อมากเลยนะถ้าพี่ไม่โบกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนข้ามเนี่ยสุดยอดเลยพี่
18: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
10: นี่เจอทางม้าลายอ่ะแล้วคุณจอดแบบนี้แหละดีแล้วโอเค

0: Mais ouais, bon, là!
1: Ciao!

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่รายการมองอีสานทาง NBT ครับกับผมทักษิณปวัฒนาวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องของงานบุญงานประเพณีที่สำคัญของอำเภออุบลรัตน์ที่หลายคนต้องบอกว่าโอ้โหเฝ้าตารอคอยกับงานที่ยิ่งใหญ่กับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนมัสการพระองค์ใหญ่ไหว้รอยพระพุทธบาทประจำปีงบประมาณ2570ครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกพิเศษทั้ง2ท่านครับท่านแรกครับท่านกรุงนามสง่าท่านในอำเภออุบลรัตน์ท่านที่2ครับท่านเจษดาตันติบัญชาชัยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์สวัสดี2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และพิธีกรอีก1ท่านครับ
2: น้ำฝนกิ่งการก้องสวยค่ะ
0: เป็นการต้อนรับที่ต้องบอกว่าจริงๆรู้สึกตื่นเต้นนะ
1: ตื่นเต้ น
0: ได้รับแขกจากทางท่านนายกท่านในอำเภอแต
1: ่
0: ก่อนปกติเราก็จะเป็นแบบสบายๆรีแลกซ์รีแลกซ์สไตล์
1: วันนี้ก็รีแลกซ์ได้
0: รีแลกซ์ไหมรีแลกซ์ได้ไหมขออนุญาตนายทั้งสองท่านแบบรีแลกซ์นะครับวันนี้นะครับเป็นการบอกบุญบอกงานกิจกรรมต่างๆนานาขออนุญาตเรียนถามท่านในอำเภอครับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนมัสการองค์พระใหญ่ไหว้รอยพระพุทธบาทที่วัดพระบาทภูผ่านคำนะครับความสำคัญความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นนี้เป็นมาอย่างไรครับ
3: เขื่อนอุบลรัตน์นามพระราชทานนมัสการองค์พระใหญ่พระสายญาติใต้สะพานหินถิ่นฐานพญานรงค์สุขอุดมตักบาตรเทโวล่องแพโก้บางแสนสองนั่นเป็นคำขวัญของอำเภออุบลรัตน
0: ์ครับ
3: จะเห็นว่าประเพณีตักบาตรเทโวนี่สุขอุดมตักบาตรเทโวนี่ปรากฏอยู่ในคำขวัญของอำเภออุบลรัตน์ของเรานะครับแน่นอนว่าการจัดงานตักบาตรเทโวโลหณะเนี่ยนะ

0: ทุกวัดก็จัดเป็นประจำกันนะครับแต่ความต่างของวัดพระบาทภูวันคำของเราเนี่ยก็คือเรื่องสถานที่นะครับของเรานี่เป็นวัดที่มีพุทธประวัติเนี่ยภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับคล้ายคลึงกับพุทธประวัติมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธรูปนะพระพุทธอุตตรมหามงคลอุบลรัตน์หรือหลวงพ่อองค์พระใหญ่ที่พี่น้องชาวอำเภออุบลรัตน์เคารพนับถือเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่บนยอดของภูผ่านคำนะครับในส่วนนี้ท่านจะเห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์เนี่ยนะครับแบบ360องศาเลยนะครับด้านหลังขององค์พระเนี่ยนะครับจะเป็นวิวของทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์มองเห็นได้180องศาเบื้องหน้าก็จะเห็นทิวทัศน์ของอำเภออุบลรัตน์ของเราด้านหน้าก็จะเป็นฉากนี้เป็นลำน้ำพองนะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็มองไปจะเห็นอำเภอน้ำพองแล้วก็อำเภอเขาสนกว่างนะครับวิวทิวทัศน์นี่สวยงามนะครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับเราทำประเพณีนี้มากว่า40ปีคร
1: ับ
0: ที่เราจัดมาแล้วก็มีการวิวัฒนาการนะครับปรับเปลี่ยนมานะครับปรับเปลี่ยนให้พระสงฆ์เนี่ยที่รับบิณฑบาตเนี่ยนะครับให้ลงมาจากยอดภูก็คือวัดไอ้ตรงพระองค์พระใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: เดินลงมาจากบันไดนาคจำนวน 1,049 ท่าน
1: โอ้
0: นะครับเดินลงมาเพื่อรับข้าวสารอาหารแห้งจากชาวพุทธเราพี่น้องชาวพุทธเรานะครับก็จุดสำคัญก็คือจะมีขบวนรับเสด็จพระพุทธเจ้านะในความเชื่อของชาวพุทธเราเนี่ย
2: ครับ
0: จะมีนางฟ้านางสวรรค์เทพบุตรเทพธิดาเนี่ยกว่า999ชีวิตนะครับที่จะมาร่วมขบวนนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความอัตลักษณ์ของอำเภออุบลรัตน์ของเรานะครับเป็นความต่างนะครับที่หาดูไม่ได้นะครับจากวัดอื่นๆนะครับเป็นอันซีนนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าปีนี้เราจัดได้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับวันนี้เราร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมีทางเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลเป็นเจ้าภาพส่วนของการจัดงานนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับในส่วนนี้ครับ
2: คือภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นบรรยากาศการจัดงานเมื่อปีที่แล้ว
1: ยิ่งใหญ่มาก
2: แต่ปีนี้ยืนยันว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิม
0: ครับ
2: ว่าเฝ้ารอแล้วนะคะขออนุญาตสอบถามค่ะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จะมีคนมาร่วมงานเยอะแยะขนาดนี้เรามีการจัดตั้งจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนไว้ยังไงบ้างคะ
3: ครับกำหนดการจัดงานปีนี้นะครับที่เราจัดทุกปีเนี่ยก็คือแรม1ค่ำเดือน11
2: แรม1ค่ำเดือน11
3: ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่27ตุลาคม2569งานเราจะเริ่มพวกผมเตรียมการตั้งแต่ตี4ตี5ทางโรงเรียนคนที่มาร่วมงานเนี่ยทั้งคืนทั้งแต่งหน้าเตรียมความพร้อมอยู่ในโรงเรียนทุกคนจะตื่นเต้นกันมากเพราะการมีส่วนร่วมทุกคนในอำเภอเนี่ยมาช่วยกันโดยเฉพาะนางรำนะครับที่มาช่วยในกิจกรรมเนี่ยมาทุกอำเภอประมาณ600คน
2: ว้าว
3: เป็นกิจกรรมพิเศษที่เราจับมาลำถวายนะครับก่อนเริ่มงานนะครับพอลำเสร็จปุ๊บก็จะเป็นท่านผู้ว่ามาเป็นประธานมากล่าวเปิดงานมีพิธีสงฆ์นะครับพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บไฮไลท์ของงานก็คือตอนที่พระอินทร์พระพรหมเสด็จลงมาจากสวงสวรรค
1: ์
3: ก็คือจำลองจากบันไดเราตั้งบันไดนี้ตอนที่บันไดขึ้นไปพระใหญ่เราตั้งชื่อว่าบันไดสู่สวรรค
2: ์บันไดสู่สวรรค
3: ์ก็สอดคล้องกับที่ว่าพระอินทร์พระพรหมเสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมนางฟ้าเทวดานะครับภาพเนี้ยจะเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนอยากเจอที่สุดอยากพบที่สุดเพราะเป็นภาพที่สวยงามและบรรยากาศเนี่ยเราจำลองพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดเนี่ยก็มาลักษณะนี
2: ้
3: เพราะฉะนั้นที่เราไปดูงานที่อุทัยธานีนะครับอุทัยธานีพร้อมสู้เราไม่ได
2: ้ว้าว
3: ของเขาอยู่เนินเตี้ยๆแต่ของเราเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลพันกว่า
1: ครับ
3: เนี่ยลงมาเนี่ยเราจะเห็นไกลแล้วสวยพระสงฆ์ที่ลงมาร่วมบิณฑบาตเนี่ยก็ประมาณ300กว่ารูปนะครับเดินลงมาปุ๊บก็จะเป็นภาพที่สวยงาม
1: ครับ
3: การจัดเตรียมความพร้อมพวกเราเตรียมมา2เดือนแล้ว
1: ครับ
3: งั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกแต่งสถานที่ตุงหรือโต๊ะเก้าอี้ที่เตรียมความพร้อมให้คนมาร่วมตักบาตรเนี่ยยาวมากกว่า1กิโลรองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาตักบาตรเนี่ยหลายหมื่นคนได้นะครับ ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้ว่าเราเตรียมความพร้อมสถานที่เราเตรียมให้สวยงามส่วนคนที่มาเนี่ยเรื่องที่จอดรถจอดอะไรไม่ต้องห่วงท่านมาจอดในสถานที่ที่เรากำหนดไว้เนี่ยหลายแห่ง
1: ครับ
3: และจะมีรถรางรับส่งนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากสวนสัตว์เขาสุดกวางมาบริการท่านจะจอดใกล้จอดไกลเราก็จะมีรถไปรับนะครับเพราะบริเวณงานเนี่ยด้วยข้อจำกัดของสถานที
1: ่ครับ
3: เราก็จะไม่ให้รถเข้ามาจอด
1: ครับ
3: นะครับในงานเนี่ยเราอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในเรื่องมาทำบุญนะครับสาเหตุที่เราจัดเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องของรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
1: ครับ
3: ย้อนพุทธประวัติให้พี่น้องประชาชนคนรุ่นหลังเยาวชนโดยเฉพาะเด็กที่มาร่วมเราเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมาเป็นพันเลยนะครับ
1: โอ
3: ้แล้วก็ข้าราชการพี่น้องประชาชนก็มาร่วมกันร่วมตั้งแต่ตอนที่มาทำตรง
1: ครับ
3: ประดับธงสองข้างทางเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนนะครับทำช่วยกัน
1: ครับ
3: นักเรียนที่มาร่วมเนี่ยปิดเทอมแล้วเขาก็มานะครับเพราะว่านี่เป็นงานของอำเภอ
1: ครับ
3: ไม่ใช่งานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งทุกคนจะมาร่วมกันทั้งอำเภอหน่วยงานที่มาช่วยก็เยอะมาก
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราก็ภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำมาตลอด25ปีเนี่ยได้บรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่บรรจุการท่องเที่ยวก็เลยบอกว่าถ้าจะทำบุญตักบาตรเทโวเนี่ยต้องมาที่เขื่อนอุบลรัตน
1: ์
3: นะครับอำเภออุบลรัตน์เราเตรียมการไว้อย่างดีมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่านมาแล้วเนี่ยเราเตรียมห้องน้ำเตรียมสถานที่ตกแต่งดอกไม้สวยงามนะครับที่จอดรถนะครับจะจอดที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนรัตน
1: ์ครับ
3: จอดที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาขอนแก่น
1: ครับ
3: นะครับเที่ยวตักบาตรเทโวเสร็จเข้าไปดูหอดูดาวเลย
2: ดีเลย
1: คร
2: ับ
1: ก็อยู่ใกล้ๆกัน
3: แล้วก็มีโรงเรียนนะครับโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมโรงเรียนอนุบาล
1: ครับ
3: ลานจอดรถในเด็กประสงค์ของเทศบาลตำบลเขื่อนรัตน
1: ์ครับ
3: ก็ยังมีสถานที่จอดรถเยอะมากท่านไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็มีอพพลมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้การจัดเก็บขยะเนี่ยเราเตรียมงานเพราะว่าวัดนี่เป็นวัดที่อาสะอาดมาก
1: ครับ
3: เจ้าว่าท่านบอกว่าเสร็จงานแล้ววันนี้ต้องเก็บให้หมดเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมการเรื่องรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมพร้อมมาก
1: ครับ
3: พร้อมมากเพราะว่าเราจัดมา25ปีแล้ว
1: ครับ
3: แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็ทุกครั้งที่เราจัดเสร็จเราก็จะเอามาระดมความคิดมาแก้ไขปัญหารวมทั้งรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน
1: ครับ
3: ซึ่งมาจากหลายจังหวัดมากมีชาวต่างชาติมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมูลนิธิต่างๆมาช่วยงานเราอย่างนี้ก็คือการที่เราทำบุญใหญ
1: ่ครับ
3: นะครับเป็นของหน้าตาของอำเภอเป็นหน้าตาของจังหวัดเราคาดหวังว่าทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจะมาร่วมงานกับเราให้ใหญ่ขึ้นผมอยากให้เป็นวาระของจังหวัดจังเลย
2: แล้วผมอยากให้เป็นแบบระดับประเทศ
3: ใช่ใช่อันนี้ผมทำมา25ปีแล้วจังหวัดลงมาดูหน่อยคร
1: ับ รอท่านนายกก็ผลักดันหน่อยอีกหน่อยแบบระดับประเทศละครับทั้งหมดนี้การจัดงานครับท่านนายอำเภอครับเราคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนยังไงรวมไปถึงจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุบลรัตน์ยังไงบ้างครับ
0: จริงๆเรื่องการท่องเที่ยวนี
1: ่
0: รัฐบาลเนี่ยทุกชุดเนี่ยโดยเฉพาะท่านรัฐบาลในชุดปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับได้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะครับที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญนะครับมองว่าประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนี่ยครับที่อำเภออุบลรัตน์ของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมานะครับวันนี้เรามองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยตรงนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเรา
1: คร
0: ับตรงนี้แล้วก็เราเนี่ยเป็นไม่กี่อำเภอที่มีพระใหญ่นะครับพระใหญ่หมายถึงว่าหลวงพ่อองค์พระขาวเนี่ย
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ก็ถือว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็อำเภออุบลรัตน์เรามีต้นทุนทางธรรมชาติที่ถือว่าได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาแล้วก็อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเรานะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่พักโรงแรมนะครับของเราเนี่ย นะครับอุบลราชของเรามีที่พักที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยไม่ต่ำกว่า30แห่งนะครับที่จดทะเบียนทางราชการนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็มีนะครับคาเฟ่เนี่ยนะครับอุบลราชเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: ในส่วนเรื่องคาเฟ
1: ่
0: ร้านอาหารต่างๆรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็นโยบายนี้นะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านอนุชาโคสาศิวิไลเนี่ยนะครับได้มีโปรแกรมว่าให้ในอำเภอพาเที่ยว
1: oh.
0: วันนี้นะครับ25ถึง27ตุลาคมเนี่ย okay. นะครับที่ถึงนี้นะครับในอำเภออุบลรัตน์พาเที่ยวเชิญชวนสายบุญ สายบุญ จองเลยมาเที่ยวที่อุบลรัตน์ของเรา
2: จองตัวท่าน
0: เป็นอันซีนของไทยเรานะครับ แล้วก็เราจัดต่อเนื่องมาครั้งนี้เป็นครั้งที่26 นะครับ ถือว่าเป็นแล้วก็ในงานนะครับเรื่องการลำบวงสวงหรือลำเป็นพุทธบูชาเนี่ยจะมีน้องอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนางเอกดังเลยครับหรือน้องละไมแสงทองนะครับเป็นคนนำลำวงสวงปีนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรี
1: ท่
0: านเกียรติศดาได้นำเรียนว่าเรามีการลำวงสวงถวายเป็นพุทธบูชานะครับก็จะมีนางลำนะครับทั้ง6ตำบลนะครับในเขตอำเภออุบลรัตน์71หมู่บ้านนะครับก็จะมาลำนะครับร่วมกับถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อครับน้องอมแอมบ้านแพงนะครับก็สำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับของน้องอมแอมอย่าลืมมาให้มาเป็นกำลังใจนะครับครับน้องหาเวลามาให้นะครับเพื่อเป็นถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศนะครับสายบุญแล้วก็ได้มีการลำบวงสวงถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนะครับไม่เฉพาะพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์นะครับทั้งอำเภอของเราน ะครับทั้ง6ตำบลแล้วก็71หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดงานนะครับ ขออนุญาตเชิญชวนนะครับในส่วนนี้นะครับก็นำเรียนเป็นข้อมูลก่อนครับ
3: ที่ท่านบอกว่ามีอะไรบ้างกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดมากก็คือคนที่มาร่วมทำบุญตอนเช้านะครับก็จะไปร้านกาแฟไปร้านอาหารโดยเฉพาะในเขื่อนร้านในร้านอาหารเยอะมากมีความหลากหลายในเรื่องของร้านปลาจุดเด่นของอำเภอเราคือผลิตภัณฑ์ปลานะครับปลาก็มาจากในเขื่อนเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับประทานปลาสดๆแต่ถ้าเสร็จจากทานข้าวเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็จะไปร้านกาแฟที่นายอำเภอพูดเยอะมาก
1: เยอะมาก
3: ไม่ใช่ท่านนายอำเภอนำเที่ยวคนเดียวครับตั้งแต่ก่อนจัดงานผมก็นำเที่ยวมีหลายบริษัทที
4: ่เรามีสองคอนเซปต์แล้วตอนนี้หนึ่งเราจะจองตัวท่านนายอำเภอเป็นรายการนายอำเภอพาเที่ยว
3: น้องฝนไปกับผม
4: ท่านนายกพาเที่ยว
2: นี่ครับพาเที่ยวน้องฝนจดแล้วเดี๋ยวไป
4: รับปากกลางรายการแล้วครับเรามีหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
3: นี่หลายบริษัทที่มาร่วมเราแล้วก็มาติดต่อผมเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าสนใจอะไรบ้างก็มีสนามกอล์ฟ
1: ครับ
3: ผมก็พาเขาไปตีกอล์ฟใช่ไหมครับในการไฟฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจนางลำ500 600คนคิดดูว่ากว่าจะแต่งเสร็จเนี่ย
1: oh.
3: กระจายทั่วทั้งอำเภอแต่งหน้ารายได้กระจาย
1: ครับ
3: โดยเพราะสินค้าฝากของเราก็คือปลาส้มปลาแห้งปลาวงเนี่ยเป็นโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเทศบาลตำบลเขื่อนรัตน์สนับสนุนชุมชนให้ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาส้มคือน้ำพริกปลาส้มอร่อยมากตอนนี้จองคิวไปเป็นเดือนแล้วนะครับอร่อยมาก
4: อร่อยมากยังไม่เคยชิม
3: ไม่ทราบว่า
2: เด
3: ี๋
2: ยวท่านนายอำเภอกับท่านนายกพาเที่ยวเดี๋ยวต้องไปชิมให้ได้
4: เราต้องยกกองไปหาทั้ง
3: ใช่
4: ในอำเภอละ
3: เพราะฉะนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจหลายภาคส่วนเรายุทธศาสตร์จังหวัดเรากำหนดว่าเราเป็นเมืองรักษาสิ่งแวดล้อมมีภูเขามีแม่น้ำมีอ่างเก็บน้ำและที่สำคัญก็คือเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตักบาตรเทโวเนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะเป็นปลายฝนต้นหนาว
1: ครับ
3: ซึ่งเรากำหนดไว้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของอำเภออุบลรัตน
1: ์ครับ
3: ตักบาตรเทโวเสร็จปุ๊บก็จะมีเทศกาลกินปลาเสร็จก็ปีใหม่วาเลนไทน์วาเลนไทน์ก็สงกรานต
1: ์ครับ
3: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นอำเภออุบลรัตน์น่าเที่ยวที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวจากนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ
1: ์ครับ
3: เนี่ยครับ
4: เป็นช่วงเกี่ยว
0: ขออนุญาตเสริมนิดนึง
4: ได้แล้วครับน
0: าย
4: ครับ
0: การลำบวงสวงจริงก็มีการทำมาประมาณเกือบเป็น10ปีแล้วล่ะ
2: ครับ
0: นี่ก็มองว่าทำยังไงจะให้มีส่วนร่วมในทุกตำบลนะครับเมื่อปีกายปีที่แล้วนะครับก็ผมก็ได้นำเสนอในที่ประชุมนะครับก็จนได้ว่าเป็นน้องแต้วสุกัญญาหมอลำเสียงแก้วครับปีที่แล้วเป็น
3: น้องแต้ว
0: ก็ถือว่าไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: นะครับแล้วในส่วนงบประมาณเนี่ยก็มีโครงการสินปูห้อมปตทสผ.ได้สนับสนุนงบประมาณในการ จ้างศิลปินนะครับมีค่าใช้จ่ายนะศิลปินที่มาก็ต้องขอบคุณทางปตสพโครงการสีพูห้อมที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี
1: ้
0: รวมถึงในส่วนของเทศบาลก็อุดหนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มองว่าที่มีการรำบวงสรวงเนี่ยก็จะเป็นการให้ทุกตำบลหมู่บ้านเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับนางรำนี่ไม่ได้มาแต่ตัวนะเขาจะเอา
3: พี่น้อง
0: เอาพี่น้องอะไรมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการแต่งตัวแต่งอะไรนะครับทำผมทำหน้าทำอะไรเนี่ยเกิดพวกร้านเสริมสวยต่างๆก็ได้เงินด้วยรับเงินรับอะไรไปด้วยนะครับเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้เฉพาะพวกร้านค้าหรือที่พักหรือพวกคาเฟ่อะไรต่างๆที่เราเห็นนะครับก็จะมีที่อยู่เบื้องหลังนะที่เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ครับครับสุดยอดมากเราคุยกันมาเวลามันเพลินเจริญนะคนที่ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของไฮไลท์สำคัญมีอะไรบ้างปีนี้มีความพิเศษยังไงมีความยิ่งใหญ่ยังไงแต่พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: หนึ่งปีมีเทื่อเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมกันไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสร้างบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พานค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด
1: มาพูดคุยกันต่อค่ะในรายการมองอีสานผ่าน NBT โอ้โหเมื่อสักครู่แค่พูดถึงแค่วันไฮไลท์งานคือวันที่27ตุลาคมเนี่ยก็ว้าวมากแล้วแต่จริงๆงานนี้จัดตั้งแต่25ตุลาคมเลย
2: ใช่ครับ
3: ครับ
1: ท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ25จะพาไปเที่ยวไหน26มีอะไรก่อนที่จะไปถึงไฮไลท์ในวันที่27นักท่องเที่ยวจะได้แบบมาค้างคืนหลายคืน
2: เตรียมตัว
1: ค่ะ
2: 25เนี่ยเราเตรียมความพร้อม
1: ค่ะ
2: เสร็จแล้วทุกอย่างจะพร้อมตั้งแต่24เพื่อรองรับวันที่26เนี่ยเราจะมีพิธีที่สำคัญตักบาตรเทโวมีพิธีที่สำคัญอยู่3เรื่อง
1: ค่ะ
2: 1ในนั้นก็คือกวนข้าวทิพย
3: ์ครับ
1: กวนข้าวทิพย์
2: เราก็ย้อนพุทธประวัติว่าข้าวทิพย์ที่ในตำนานเนี่ยทำอย่างไรเราก็ไปให้นักเรียนให้ชุมชนพระแล้วก็หน่วยงานราชการมาทำร่วมกันเพื่อทำกวนข้าวทิพย์ออกมาเนี่ยให้เหมือนพุทธประวัติเสร็จแล้วข้าวทิพย์เราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วน
3: ครับ
2: ส่วนที่1ให้คนที่มาร่วมทำส่วนที่2ถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมงาน
3: ครับ
2: ส่วนที่3ก็แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมตักบาตรในอีกกิจกรรมนึงก็คือโลงทาน
3: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงถัดจากกวนข้าวทิพย
3: ์ครับ
2: โลงทานเราจะได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดข้างเคียงและในจังหวัดขอนแก่นร้อยกว่าโรงทานเพราะในกิจกรรมของตักบาตรเทโวเนี่ยอันนี้ก็คือกิจกรรมที่สอง
3: ครับ
2: กิจกรรมที่สามก็คือตักบาตรที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์เนี่ยก็ตักบาตรเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ตักบาตร
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นกิจกรรมตั้งแต่25 26 27หอดูดาววันที่26
1: ค่ะ
2: นะครับมีกิจกรรมให้กล้องส่องดาวไปอยู่บนผ้าใหญ
3: ่
2: สามารถส่องมองไปถึงเมืองเลย
3: โอ้
2: อากาศดีๆเห็นถึงภูกระดึง
3: โอ้
2: ฝั่งทางที่ตะวันออกมองไปน้ำพองเขาสุนกวางเห็น
3: ครับครับ
2: นั่นครับท่านก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเราเตรียมความพร้อมอย่างหอดูดาวเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรม
3: ครับ
2: ท่านมาปุ๊บได้ไปท้องฟ้าจำลองห้องฉายดาวตอนกลางคืนก็จะมีกิจกรรมส่องดาวดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสใกล้โลกเมื่อไหร่แล้วยิ่งถ้าท่านค้างคืนที่เขื่อนอุรัตจะมีทางช้างเผือกเห็นระหว่างหัวค่ำกับตอนเช้ามืดถ้าท่านอยู่ท่านสามารถไปดูได
3: ้
2: ถ้าอากาศดีนะครับ เป็นท้องฟ้าปิด
3: ครับ
2: นี่ฮะเนี่ยความเหมาะสมของสถานที่เราเนี่ยรองรับการท่องเที่ยวมีความหลากหลายเยอะมาก
3: ครับ
2: โดยเฉพาะหอดาวเฉลิมเกียรติเนี่ยเราเน้นเรื่องการเรียนรู
3: ้ครับ
2: นักเรียนมาดูปีนี้แสนกว่าละแสนกว่าคนนะครับก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระเทพท่านได้ดำริไว้ว่าโครงการมหาบุรีเนี่ยสืบเนื่องเจตนาอารมณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ให้คนเรียนรู้เรื่องหอดูดาวท่านพูดว่าคนไทยมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์น้อยมากเพราะฉะนั้นหอดูดาวแห่งนี้คือโครงการมหาบุรีให้คนไทยได้เรียนรู
3: ้
2: นี่คือกิจกรรมที่หลากหลายเราอยากให้ท่านมาเที่ยวจริงๆแล้วก็มาชื่นชมบรรยากาศการตักบาตรที่ชมสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายยังไม่พูดถึงเรื่องกินเลยนะครับ
4: ยังคือผมพยายามดูเวลาแล้วดูเวลาอีกผมรอไม่เหลืออีกมัน3นาที
2: เอาท่านได้เบอร์เ
4: ราเอาไงดีเชิญชวนเลยไหมหรือมีอะไรที่เพิ่มเติมมีข้อมูลอะไรอยากจะเพิ่มเติมในเวลาที่แบบมันกระชั้นมาก
1: ในฐานะนักท่องเที่ยวต้องไปตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
2: ผมทุกปีเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาอยากไปจองจุดที่ดีที่สุด
3: ครับ
2: คือหน้าบันไดตีสี่ตีห้าไปละ
1: ไม่ต้องนอนนะคะดูดาวเสร็จคืนวันที่26 ยาว
4: ไปจองก็ไปถอดรองเท้าจองนะตอนเดี๋ยวรองเท้าหาย
2: จะมีโต๊ะเก้าอี้วางไว้แล้วก็เรียนเชิญว่าเข้าไปเถอะไม่ว่าท่านจะได้ตักครั้งแรกหรือครั้งต่อไปเพราะพระสงฆ์ที่เรานิมนต์มาเยอะมาก
4: ครับ
2: พอคนหน้าออกไปคนต่อไปก็เข้าได
4: ้
2: เพราะท่านไม่ต้องไปรอคิวยาวๆท่านเข้ามาอยู่เลยครับเราเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกไว้พร้อมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมอยากให้ท่านนอกจากไปตักบาตรท่านไปชื่นชมบรรยากาศย้อนพุทธประวัติไปกินอาหารที่ธรรมชาติปลาจากเขื่อนแล้วท่านยังมีกิจกรรมหลากหลายร้านกาแฟแบบที่ท่านอำเภอพูดอร่อยหลายร้านมากแต่ละร้านจุดเด็ดก็ไม่เหมือนกันนะครับเค้กอร่อยมากลิสเซนบ็อกนะครับโดยเฉพาะสปอนเซอร์หลักเราที่เราได้รับความอนุเคราะห
4: ์
2: ก็บริษัท TC Pharmacin สุทธิคอนอุตสาหกรรมจำกัดก็คือกระทิงแดงมีปตท.ผส.มีไดโน่นะครับแล้วก็มีลิโก้ตอนนี้ก็จะมากรุงไทยออมสินธกส.แล้วก็อุบลรัตน์59ผมว่าบริษัทหลายๆแห่งในจังหวัดกับในอำเภอเนี่ยทุกคนมาร่วมกันหมด
4: ครับ
2: เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเลยรู้สึกว่างานนี้เป็นของตัวเองเป็นของชาวอำเภอบุรัตเราก็มาร่วมแรงร่วมใจลำพังงบมาเทศบาลไม่พอหรอกครับ
4: ครับ
2: เงินหลักแสนแต่งานหลักล้านแล้ววิวหลักพันล้าน
4: ครับ
2: เพราะฉะนั้นท่านจะมาชมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มาได้3อย่างได้เที่ยวได้ทำบุญแล้วก็ไปทานอาหารอร่อย
4: ครับ
2: ครับผม
4: ให้ท่านนายอำเภอเชิญชวนแบบกระชับเลยครับเชิญชวนท่องเที่ยวมาเที่ยวหน่อยลำพอบต้อนรับยังไงเชิญครับท่านนายอำเภอครับ
3: ก็อยากจะก่อนจะทิ้งท้ายเนาะก็ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับทั้งในส่วนนี้ก็เรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับก็ทางเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์เนี่ยนะครับก็ได้จัดกำลังทั้งในและก็นอกเครื่องแบบนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการติดตั้งกล้องนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยจะดูไว้ท่านเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของหายนะครับมีสายชีพบ้างในส่วนปีนี้ท่านสบายใจได้นะครับก็ของเราเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอที่เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับเรามีวิวทิวทัศน์อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขนาดใหญ่มีภูเขานะครับอุทยานแห่งชาติเนี่ยอยู่ใกล้เราทั้งสองแห่งนะ
4: ครับ
3: ภูพันคำนะครับอุทยานภูก้าวพวนคำแล้วก็อุทยานน้ำพองนะครับแล้วมีหอดูดาวนะครับแน่นอนท่านมาที่อุบลรัตน์นี่ครบทุกเรื่องนะครับในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวก็เชิญชวนนะครับเรามาพบกันวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้นะครับในงานประเพณีออกพรรษานะครับตักบาตรเทโวโลหะนะครับนมัสการองค์พระใหญ่ไหว้ลอยพระพุทธบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอันซีนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับ
4: ท่านนายกมีข้อมูลอะไรอีกไหมครับ
2: ที่สำคัญก็คือหน่วยงานราชการนอกจากที่กล่าวมาแล้วก็มีอุทยานมีไฟป่ามีมณฑล23มีโรงเรียนตำรวจมีค่ายเปรม
4: ใ
2: ช่ไหมครับจังหวัดก็ไปช่วยเยอะมากโดยเพราะท่านผู้ว่าปีนี้ก็ให้เกียรติมาเป็นประธานมีกงสุลทั้ง3แห่งกงสุลจีนเวียดนามลาวมาร่วมทุกปีปีนี้ผมไปเชิญกงสุลเวียดนามเป็นครบวาระเวียดนามไทย50ปีด้วยครับครับผม
4: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ต้องไปเที่ยวกันไปทำบุญกันนะครับต้องบอกว่าเวลามันหมดจริงๆขอบคุณท่านนายอำเภอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เราทั้ง4ท่านต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
11: นั้นไม่ได้นะพลอยถ้ามันลามเป็นไฟป่าขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะรู้ไหมว่าปีหนึ่งอ่ะเกิดไฟป่ามากกว่า700ครั้งเลยนะแถมการจะดับไฟป่าแต่ละครั้งอ่ะก็ใช้งบประมาณไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่

ธรรมการกินเจของไทยพร้อมช่วยเตรียมวัตถุดิบทำส้มตำเจขณะที่โรงทานเปิดแจกอาหารฟรีวันละ2มื้อมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากไปดูความแสนรู้ของเต้าสิงสุนัขวัย7เดือนที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลังเด็กวัดอารมณ์ดีเจ้าของฉายาจอนเลาะจับมาฝึกขับรถไถนาเดินตามก่อนถ่ายคลิปลง Facebook กลายเป็นไวรัลยอดวิวทะลุ2ล้านภายใน2วันล่าสุดมีคนเสนอเงินหลายหมื่นบาทขอซื้อแต่เจ้าของยืนยันไม่ขายและตำรวจสืบสวนเมืองขอนแก่นตามรวบหญิงวัย41ปีใช้กุญแจผีขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าร้านเสริมสวยก่อนขับหลบหนีสุดท้ายแม่รอดกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้พร้อมของกลางเจ้าตัวอ้างเพียงต้องการนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันติดตามได้ในอีสานวัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้นะครับประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับเช่นเคยวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพี่ออมสินศิรภศรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราหน่อยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: แน่นอนที่สุดครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงที่สภาวะอากาศหรือว่าความแปรปรวนในเรื่องของฟ้าฝนอาจจะกลับมาดีขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะครับหลายพื้นที่ห่างหายจากน้ำท่วมไปนานช่วงนี้ก็น่าจะได้เริ่มในส่วนของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็การวางแผนเรื่องของการเกษตรในพื้นที่ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่สวนสัตว์ขอนแก่นกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆโรงเรียนนะคะน้องๆก็ปิดเทอมกันไม
1: ่
0: รู้จะไปไหนก็ต้องไปสวนสัตว์ค่ะ
1: น
0: อกเหน
1: ือ
0: จากการไปดูสัตว์ค่ะก็ไปเล่นสวนน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้จะว่าอากาศเข้าสู่หน้าหนาวซะทีเดียวเลยก็ไม่ใช่
1: แต่บางวันก็ยังร้อนอยู่ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมความคึกคักที่สวนสัตว์ขอนแก่นกันด้วยค่ะ
1: แน่นอนครับรวมถึงอีกหนึ่งข่าวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เห็นในสกู๊ปแล้วก็แหมยิ้มตามเลยนะฮะก็คือเรื่องราวของเจ้าสิงครับหมาสุดต้องบอกว่าเป็นหมาสุดอัจฉริยะเลย
0: แสนรู้มากๆ
1: เขาบอกว่าสามารถขับรถไถได้ด้วยโอ้โหคือเจ้าของนี่ต้องเลี้ยงยังไงอ่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วคือเจ้าของปล่อยใจมากเลยนะคือหน้าข้างหลังเลยเธอคุมไป
1: เรียกได้ว่าให้ใจเต็มที่เลย
0: เต็มที่เลยนะคะ
1: โอ้โหน่ารักมากๆเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักของเจ้าสิงกันหน่อยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าใครๆได้เห็นแล้วอยากอุ้มเอากลับไปที่บ้านแน่นอนนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของกิจกรรมจิตอาสาครับเนื่องในวันนวมจังหวัดสกลนครครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569รวมพลังทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดสันติสังฆารามอำเภอพันนานิคมครับนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ณวัดสันติสังฆารามอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชน

0: จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันครับนำอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของวัดทั้งการกวาดใบไม้เก็บขยะตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้เพื่อให้บริเวณวัดสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะสมต่อการประกอบศาสนกิจและใช้ประโยชน์ของชุมชนครับ
1: ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ค่ะเป็นการรวมพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ค่ะในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะสำหรับวัดสันติสังฆารามตั้งอยู่บริเวณบ้านบัวใหญ่ตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีความเกี่ยวข้องกับประวัติของหลวงปู่สิมพุทธจาขออภัยค่ะหลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระเถระสายพระป่ากรรมฐานผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะ
0: โดยในปีพุทธศักราช2480ครับหลวงปู่สิมได้เดินทางกลับบ้านบัวเพื่อเผยแผ่ธรรมและริเริ่มสร้างสำนักสงฆ์โดยมีทางด้านของนางคำไพทุมกิจจาโยมอาของท่านนะครับถวายที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อตั้งสำนักสงฆ์ต่อมาครับได้มีการพัฒนามาเป็นวัดสันติสังฆารามและมีการก่อสร้างพระอุโบสถในปีพุทธศักราช2518ก่อนประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2523ครับวัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญที่สะท้อนถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบัวใหญ่สืบมาครับ
1: ในห้วงเดียวกันนี้ค่ะจากพื้นที่จังหวัดสกลนครพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะได้นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่บริเวณลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยงานนี้ค่ะมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนจิตอาสาค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
0: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งตลอดจนนายอำเภอเมืองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำพูและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวครับนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้นำบุคลากรและเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวหนองบัวลำพูครับในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมและชุมชนต่อไปนี่คือภาพของเครื่องแบบพระราชทานนะครับภาพของผ้าพันคอเหลืองหมวกสีฟ้าประชาชนจิตอาสาทุกๆคนเลยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้องบอกว่านี่เป็นภาพที่เราจะเห็นได้เป็นประจำไม่ใช่แค่ในช่วงเทศกาลหรือในวันสำคัญนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันในทุกครั้งที่มีโอกาสทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ครับเราไปต่อกันที่กิจกรรมนะครับในพิธีพระราชทานผ้าไตรแต่พระเทพยานวัชรชิโนภาสกันครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรเครื่องสักการะและเครื่องทายธรรมถวายแด่พระเทพยานวัชรชิโนภาสเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล50ปีณวัดป่านาศกหังอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าไตร พร้อมกับเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระเทพยานวัช

0: พระชิโนภาสวิหรือทวีวัฒน์จารุวันโนหรือพระอาจารย์ต้นครับเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล50ปีณวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญ
1: ในการนี้ค่ะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญพระไตรเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานมาถวายโดยงานนี้มีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนางผุดสนีส้มเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนายเทพรัตน์ตันตยานนท์และนายไพฑูรย์พรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการนักเรียนนักศึกษาญาติธรรมและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบูธนิทรรศการจากมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัยและโรงทานจากคณะศิษยานุศิษย์มาให้บริการพี่น้องประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะ
0: โดยพระเทพยานวัชรชิโนภาสหรือพระอาจารย์ต้นครับเป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทในการพัฒนาหลักปฏิบัติธรรมให้กับประชาชนได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยเป็นผู้สร้างหลักธรรมนาวาวังครับซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจหลักธรรมสำคัญโดยเฉพาะอริยสัจ4และฝึกการรู้เท่าทันอารมณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการกับความทุกข์ด้วยปัญญาหลักสูตรดังกล่าวครับได้รับการเรียบเรียงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควบคู่กับคณะทำงานของมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัยเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัยครับ
1: การจัดพิธีในครั้งนี้ค่ะนอกจากเป็นการถวายผ้าไตรพร้อมเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมการแสดงมุทิตาจิตต่อพระเถระผู้มีบทบาทในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขณะที่หลักสูตรธรรมนาวาวังเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งค่ะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมฝึกสติทำความเข้าใจอารมณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อนำหลักธรรมที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตลดความทุกข์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะจากด้านของศาสนาค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชูเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าภายใต้การประชุม IMF World Bank 2026น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนพร้อมกับรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งจัดควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราทราบกันค่ะโลกประจำปี2569ค่ะ
0: โดยนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวว่าแนวคิดการประชุมในปีนี้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกครับโดยเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงเน้นหลักในเรื่องของความพอประมาณมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมครับพร้อมกับย้ำว่าความก้าวหน้าของประเทศไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนครับ
1: สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในโอกาสเตรียมเข้าสู่ครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ในปี2570ภายใน Royal Pavilion โดยมีการนำเสนอพระราชดำริและโครงการพัฒนาที่สะท้อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตและ

0: ภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากกว่า191ประเทศแล้วก็มีสมาชิกมาร่วม 15,000 คนค่ะโดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการนำเสนอการพัฒนาของไทยสู่สายตาของนานาชาติค่ะมุ่งสร้างอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับเพราะรอยพระบาทที่ยาตรานะครับคือแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้ปวงประชาได้ก้าวตามการที่ไทยเรามีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วได้น้อมนำเอาพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทบาทของไทยในเวทีโลกก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนแล้วก็เป็นประจักษ์พยานที่ชี้ให้เห็นแล้วก็ทำให้เราหวนนึกถึงกษัตริย์นักพัฒนาอีกครั้งนึงในสายตาของคนไทยและต่างประเทศครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เรายังคงอยู่ที่งาน IMF กับการประชุมในเรื่องของการเงินระดับประเทศที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับอยากจะพาคุณผู้ชมไปจับตาเรื่องของเศรษฐกิจและทิศทางการเงินของโลกว่าหลังจากการประชุมในครั้งนี้แล้วบทบาทและความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างครับกระทรวงการคลังครับชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนในการประชุม IMF World Bank 2026ครับพร้อมกับชวนให้ติดตามไฮไลท์สำคัญผลประชุมใหญ่ผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้ครับนางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2026นี้ครับบอกว่าในปีนี้มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วตอนนี้นะครับ 18,000 คนซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกก็คือ 15,000 คนครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง191ประเทศครับรวมถึงแขกรับเชิญนะครับจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินทางภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะส่งผลดีต่อไทยครับในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะสั้นก็จะเชื่อมโยงไปจนถึงธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงช่วงปลายปีนี้เลยครับเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนครับ
0: ส่วนในของระยะยาวค่ะก็มุ่งต่อยอดโอกาสการจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยโดยจะมีการดึงดูดการลงทุนคุณภาพและเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาภายในประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มสยามและติดตามการประชุมครั้งนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์www.am2026thailand.go.th ซึ่งสามารถเข้าชมได้ฟรีนะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการเปิดตัว Bangkok Blueprint คือข้อริเริ่มเชิงนโยบายของการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและการเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์ก็คือวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกค่ะซึ่งเราต้องจับตากันแบบสุดๆเลยนะคะเกี่ยวกับการดูในเรื่องของความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังของโลกค่ะรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันความร่วมมือส่วนช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะครับ
0: และ
1: ปีนี้ก็แน่นอนว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็น่าจะคึกคักกันเป็นพิเศษเลยนะครับยังไงเราคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการนำพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อไปดูการปฏิบัติธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนครกันบ้างค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะได้นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและร่วมฟังพระธรรมเทศนาที่วัดป่านาคนิมิตเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะที่วัดป่านาคนิมิตตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนางละนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้นำข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญจิตภาวนาและรับฟังพระธรรมเทศนา

0: ความสำคัญในด้านของการปฏิบัติธรรมและมีประวัติเชื่อมโยงกับพระอาจารย์เจริญภาวนาครับพร้อมกับนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่กับประชาชนสืบไปครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปชมกับความมหัศจรรย
1: ์
0: ของน้องหมาแสนน่ารักที่สามารถขับรถไถได้ยอดวิวทะลุ2 ล้านจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: Welcome to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

ลับมารับชมข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะเบรกแรกของเราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารเจที่ขอนแก่นกันค่ะเทศกาลกินเจที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักค่ะมีชาวไต้หวัน12คนเดินทางมาร่วมทำบุญและเรียนรู้วัฒนธรรมการกินเจของไทยพร้อมได้ช่วยเตรียมวัตถุดิบทำส้มตำเจค่ะขณะที่โรงทานเปิดแจกอาหารฟรีวันละ2มื้อมีประชาชนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจวันที่4ที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักค่ะคุณผู้ชมมีประชาชนจำนวนมากเลยเดินทางมารับประทานอาหารเจและได้นำปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารมารับกลับไปรับประทานที่บ้านด้วยค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะมูลนิธิจัดเทศกาลถือศีลกินเจเป็นครั้งที่5แล้วค่ะภายใต้กิจกรรมโรงทานเจมหากุศลโดยมีชาวไต้หวัน12คนค่ะก็ได้เดินทางมาร่วมทำบุญแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินเจของไทยพร้อมช่วยกันปอกและสับมะละกอด้วยค่ะเพื่อเตรียมทำส้มตำเจซึ่งเป็นเมนูพิเศษของปีนี้เลยค่ะทางด้านนายธงชัยธีระรัตนนุกุลชัยรองประธานมูลนิธิก็ได้เปิดเผยว่าชาวไต้หวันกลุ่มนี้ค่ะได้เดินทางมาด้วยความศรัทธาเลยหลังทราบว่าประเทศไทยมีประเพณีกินเจที่แตกต่างจากบ้านของตนจึงได้เดินทางมาเรียนรู้แล้วก็ได้มารู้จักเมนูส้มตำ

0: ค่ะที่ไม่เคยรับประทานมาก่อนนอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาทและได้นำอาหารเจมาร่วมออกโรงทานกันด้วยค่ะ
1: โอ้โหถ้าไม่บอกว่านี่คืออาหารเจก็จะเข้าใจว่าเป็นอาหารแบบปกติที่เราทานในชีวิตประจำวันเลยนะครับเพราะว
0: ่
1: าอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยสีสันของรสชาติแล้วก็โอ้โหภาพที่เราเห็นแต่ละเมนูโดยเฉพาะส้มตำเจเหมือนของที่เรากินในทุกๆวันเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางด้านของนายชัยสิทธิ์สิทธิอมรพรครับท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิได้เปิดเผยนะครับบอกว่าโรงทานครับเปิดแจกอาหารเจฟรีวันละ2มื้อคุณผู้ชมมื้อกลางวันในช่วงเวลา 11:00 น.ไปจนถึง 14:00 น.และอีก1ช่วงก็คือมื้อเย็นครับเวลา 17:00 น.ไปจนถึงช่วง 20:00 น.โดยในแต่ละมื้อก็จะมีอาหารประมาณ 4-5 เมนูครับพร้อมกับปรุงนะครับเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่เดินทางมารับอาหารด้วยครับขณะนี้มีผู้มารับอาหารแล้วประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนต่อมื้อนะครับโดยตั้งเป้ารองรับอยู่ที่ 3,000 คนต่อมื้อใช้งบประมาณในการจัดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแม้ว่าช่วงนี้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นนะครับแต่ก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแจกฟรีๆกันทั้ง2มื้อเลยครับทั้งนี้นะครับทางมูลนิธิขอความร่วมมือครับสำหรับผู้ที่จะรับอาหารกลับบ้านอยากจะให้ทุกท่านนำปิ่นโตหรือภาชนะมาเองนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกและลดปริมาณของขยะที่จะเกิดจากการใช้จ่ายแล้วก็การใส่อาหารกลับบ้านนั่นเองครับ
0: ในราคาเทศกาลกินเจในครั้งนี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นคนให้อิ่มใจ
1: ค
0: นรับก็อิ่มท้องก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยค่ะ
1: ถูกต้องครับก็ยาวๆเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ไปรับอาหารฟรีเท่านั้นแต่ใครที่อยากส่งเสริมโรงทานเจนะครับก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะส่งมอบวัตถุดิบหรือต้นทุนนะฮะเงินทุนสนับสนุนช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นในเมื่อวานนี
0: ้
1: หลายๆคนบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะฮะพอเป็นวันหยุดปุ๊บครอบครัวก็จะพาน้องๆหนูๆไปท่องเที่ยวกันหนึ่งในสถานที่ที่ฮิตมากก็คือสวนสัตว์ขอนแก่นวันนี้จะพาไปดูภาพบรรยากาศของเจ้าหมูน้ำตกครับลูกฮิปโปแคระสุดน่ารักของสวนสัตว์ขอนแก่นครับสวนสัตว์ขอนแก่นคึกคักรับวันหยุดครับประชาชนพาครอบครัวเที่ยวชมสัตว์ป่าโดยเฉพาะเจ้าหมูน้ำตกครับลูกฮิปโปแคระสุดน่ารักพร้อมกับเปิดให้เด็กและผู้สูงอายุเข้าชมสวนสัตว์และเล่นสวนน้ำได้ฟรีตามเงื่อนไขที่สถานที่ได้กำหนดไว้ครับบรรยากาศที่สวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อวานนี้ครับ13ตุลาคมเป็นไปอย่างคึกคักมากๆครับคุณผู้ชมครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสวนสัตว์ครับก็ได้เปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสามารถที่จะเข้าชมสวนสัตว์ขอนแก่นได้ฟรีนะครับเฉพาะบัตรผ่านประตูไฮไลท์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากคุณผู้ชมครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ครับประตูไฮไลท์เนี่ยมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากๆก็คือเจ้าหมูน้ำตกครับเจ้าหมูน้ำตกเนี่ยเป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องสาวของหมูด้วงและเป็นหลานของหมูเด้งครับรวมถึงอีกหนึ่งตัวที่น่ารักมากก็คือลูกตัวกินมดยักษ์และลูกยีราฟที่มาร่วมกันสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆและผู้ปกครองซึ่งแน่นอนว่าต่างพากันบันทึกภาพชมความน่ารักของเจ้าสัตว์ทั้งหมดเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดกิจกรรมชมความสามารถของแมวน้ำพาเรดหนูยักษ์คาปิบาร่าแล้วก็มีการจัดกิจกรรมให้อาหารสัตว์ตามจุดที่กำหนดค่ะมีทั้งหมีสิงโตกวางยีราฟและช้างไทยค่ะก็ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดเลยค่ะขณะที่สวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้รับความสนใจจากครอบครัวค่ะที่พาเด็กๆมาเล่นน้ำคลายร้อนกันโดยเปิดให้เด็กและผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าใช้บริการได้ฟรีในวันดังกล่าวเช่นกันค่ะทั้งนี้ค่ะทางสวนสัตว์ขอนแก่นก็มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่าเพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัวปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับเยาวชนและพี่น้องประชาชนค่ะ
1: โอ้ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับน้องๆหนูๆผู้ปกครองหลายๆครอบครัวเนี่ยคือตั้งใจปักหมุดมาที่สวนสัตว์ขอนแก่นเลยที่นี่มีหลายโซนมากๆนะครับ

0: มีหลายที่ที่น่าสนใจเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครรู้สึกว่าเดินชมแล้วอากาศร้อนๆมีสวนน้ำด้านในด้วย
1: นี่เลยค่ะ
0: ถูกต้องคร
1: ับ ก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงความน่ารักของสัตว์ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ในสวนสัตว์นะคะ
0: แน่นอนครับ
1: ในชีวิตประจำวันเราก็พบได้ทั่วไปอีกหนึ่งสัตว์ที่น่ารักแล้วก็แสนรู้มากๆจะเป็นอะไรเป็นไปได้นอกจากน้องหมาค่ะ
0: แน่นอน
1: ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูน้องหมาที่น่ารักและก็กำลังเป็นไวรัลมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความเสียนรู้ของเต้าสิงค่ะสุนัขวัย7เดือนที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลังเด็กวัดอารมณ์ดีเจ้าของฉายาจอนล็อกค่ะได้จับมาฝึกขับรถไถนาเดินตามก่อนถ่ายคลิปลง Facebook กลายเป็นไวรัลยอดวิวทะลุ2ล้านภายใน2วันค่ะล่าสุดนะคะมีคนเสนอเงินหลายหมื่นบาทขอซื้อแต่ว่าเจ้าของยันค่ะว่าไม่ขายแน่นอนค่ะกลายเป็นคลิปไวรัลค่ะนี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันเลยนะคะต้องบอกว่ากลายเป็นคลิปไวรัลเรียกเสียงหัวเราะบนโลกออนไลน์ค่ะหลังผู้ใช้ Facebook ชื่อคนเล่ร่อนพเนจรจอนเดาะโพสต์คลิปเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นภาพของไอ้สิงค่ะคือสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนผสมหมาบ้านอายุ7เดือนนะคะอยู่บนรถไถนาเดินตามโดยมีชายหนุ่มคอยพูดสอนวิธีขับรถพร้อมข้อความชวนขำต้องบอกว่าเขาเขียนไว้ว่าหมาสอนคนหรือคนสอนหมาก่อนยอดรับชมพุ่งทะลุ2ล้านวิวภายใน2วันค่ะหลังมีการโพสต์คลิปใหม่ในวันถัดมาจนได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: นี่ก็คือความน่ารักของเจ้าสิงห์นะครับ2ล้านวิวด้วยกันนะครับที
1: ่
0: เกิดขึ้นในโลกโซเชียลออนไลน์ซึ่งก็อย่างที่บอกครับแสนรู้มากๆแล้วก็ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับก็หมดรายการลงเรียบร้อยสำหรับรายการอีสานวันนี้นะครับว
1: ัน
0: นี้เราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและขอตัดภาพเข้าสู่การถ่ายทอดสดจากส่วนกลางของ NBT ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สำหรับราชรถองค์นี้นะครับคือเวชยันตราชรถเป็นราชรถรองที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพนะครับของพระบรมวงศ์ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะใช้อัญเชิญพระโกศจันทร์เป็นราชรถสำรองหรือราชรถรองตามไปด้วยนะครับแต่ดังที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมาเมื่อพระมหาวิชัยราชรถชำรุดไม่สามารถใช้ในรัชกาลได้จึงจำเป็นต้องใช้เวชยันตราชรถในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพแทนพระมหาวิชัยราชรถแต่ในหมายรับสั่งจะออกนามว่าพระมหาวิชัยราชรถราชรถน้อย9782นะครับก็จะเป็นราชรถหนึ่งในราชรถน้อย3องค์ซึ่งใช้ในการในอดีตก็จะใช้ในการเป็นราชรถพระนำบ้างนะครับเป็นรถโปรยหรือว่ารถโยงบ้างนะครับแล้วก็ใช้มีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นฉากพังเพลิงในพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดากรมพระนครปฐมขัตติยานารีนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2565ครับขอโทษครับ2555

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชปฏิสันถารเพิ่มเติมกับนายพนมบุตรจันทรโชตนะคะอธิบดีกรมศิลปากรค่ะ

0: หลังจากที่มีพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีแล้วพระราชพิธีสำคัญลำดับต่อไปก็จะเป็นการยกฉัตรนะคะขึ้นเหนือพระเมรุมาตรค่ะซึ่งยังไม่ได้มีกำหนดวันที่จะมีการจัดพิธีอย่างเป็นทางการนะคะโรงราชรถนี้ปิดให้ประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าชมได้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568แล้วและจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่คะหลังจากที่เสร็จสิ้นการพระราชพิธีหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนะคะเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะ
2: เป็นโรคเท้าเสื่อมอะไรเงี้ย

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะคณะผู้บรรยายประกอบด้วยคุณยุทธนาวรากรแสงอารามพันธรักษ์ชำนาญการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรคุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณจางจุรียันยงและดิฉันกฤตราพุทธิโชธีรันพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ึงพระคุณนี่พรรณนาไม่หมด
1: พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือพวกเราจริงๆค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็คงไม่มีวันนี้นะคะ
2: ก็ภูมิใจดีใจที่พระองค์ท่านไม่ให้แม่เป็นครูหลวงและสอนชาวบ้านมีอาชีพขึ้นมา
3: ชีวิตนี้เรามีความหมายแม่ถึงทำมาจนถึงวันนี้เพราะว่ารับคำพระองค์ท่านแล้วคำของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเราค่ะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า70ปีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอยากให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกอุดมเดชาเวทครูศิลป์แห่งแผ่นดินจังหวัดนครพนมเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาได้เป็นเสี้ยวหนึ่งของประเทศที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้พระองค์ท่านจึงทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อสืบสานและต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาว่าในฐานะของครูศิลปาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอย่างเต็มกำลัง
0: ตอนรับเสด็จเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2515ช่วงนั้นนาว่ายังไม่เจริญต้องเดินเท้าจะเข้าเมืองทีนต้องไปตามทางเกวียนนะคะเดินไปตอนนั้นก็พอทราบว่าจะเสด็จที่นาว่าพวกเราตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเกิดมาไม่เคยใกล้ชิดกับพระองค์ท่านไม่เคยเห็นพระพักอะไรต่อมีอะไรเราก็พอทราบข่าวชาวบ้านก็อุ้ยต่างตื่นเต้นดีใจทุกคนก็มาคิดว่าจะหาอะไรฝากพระองค์ท่านพอดีแม่กับพี่สาวมีผ้าไหมนะคะเราก็ไปหาผ้าเล็กๆแบบโบราณนะคะพับผ้าเราก็วางพอท่านก้มลงมารับสั่งกับแม่บอกว่าพ่อเองเออจ๊ะสวยมากจ๊ะแม่เอ๋ยค่ะน้ำตาไหลเลยร้องไห้แบบว่าดีใจสุดๆในชีวิตนี้เราไม่เคยได้เฝ้าใกล้ชิดไม่เคยได้ยินพระองค์ท่านรับสั่งเราดีใจมันดีใจสุดๆแม่พูดถึงตรงนี้น้ำตามันออกทุกทีพอวันที่15ธันวาปีเดียวกันสักพักหนึ่งตำรวจมาตามบอกว่าพี่วงเดือนไปโรงพักแค่นั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนี้สั่นไปหมดเลยแม่พอไปถึงจะมีคนในพื้นที่ตำบลนาคูนนะคะแล้วมีนั่งอยู่ก่อนแล้วพอดีแม่ไปนั่งปุ๊บหม่อมราชวงศ์สุปปาดาเกษมสันนายุทธยาคุณหญิงก็เลยพูดบอกว่าฉันน่ะเป็นคนใช้ของ

0: ชนีนั่นคือยศขณะนั้นพันตำรวจโทวสิทธิ์เดชกุญชรราชองครักษ์แค่นั้นแนะนำแค่นั้นให้พวกเรารู้แล้วก็ท่านก็เลยพูดบอกว่าที่พี่ๆป้าๆทอถวายผ้าไหมนะพระองค์ท่านนะทรงพอพระราชหฤทัยอย่างมากที่สุดเลยพวกเราทอให้พระองค์ท่านอีกได้ไหมคนละหกผืนทุกคนก็ได้ค่ะได้ค่ะนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าที่บ้านนะใครญาติก็ได้อะไรใครก็ได้มีผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายผ้าอะไรอีกไหมฉันจะรับซื้อ
1: จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของลวดลายผ้าไหมที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นมีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์ลวดลายโบราณเหล่านั้นในเวลาต่อมาพระองค์ทรงส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงในผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดให้ช่างทอทดลองใช้สีที่ต่างไปจากเดิมที่ใช้พระราชทานชุดสีโทนใหม่ๆเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้นโดยเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทอผ้าและอนุรักษ์หัตถศิลป์ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นผ้าทอท้องถิ่นของราษฎรเพื่อให้ราษฎรของพระองค์สามารถดำรงชีพได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขกันทั่วหน้าไปพร้อมกับการรักษาและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยไม่ให้สูญหายด้วยการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสจนได้รับพระราชแม่คำทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าปกติจะให้เป็นผ้าสบายพาดไหล่ใส่ไปงานบุญหรือแบบสมัยนี้แต่หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเยือนราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปี2520พระองค์ได้รับสั่งว่าผ้าแพรวานั้นสวยงามประณีตและเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่จึงอยากให้ทอผ้าเพื่อรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้หลังจากนั้นมา

0: จากทอผ้าแล้วก็ยังถ่ายทอดความรู้ของแพรวากาฬสินธุ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วยขณะที่แม่ประจวบจันนวลผู้สืบสานงานผ้าไหมมัดหมี่จากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เล่าว่าภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างที่สุดที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพทอผ้าและปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกือบทุกครัวเรือนจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งในบางปีต้องนำผ้าไหมไปแลกข้าวในต่างพื้นที่ที่ห่างไกลกลับทำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน
1: อยากไปเห็นนะคะก็เลยตามคนแก่ก็เท่าเดินไปค่ะที่อำเภอพุทธสงฆ์ท่านก็ให้ตัวอย่างชาวบ้านออกมาทอ 4-5 คนนั่นแหละพอดีปีหนึ่งท่านจะออกมาทีหนึ่งดิฉันมีความคิดว่าปีหนึ่งนะมันนานเกินไปชาวบ้านเขาจะทานอะไรกินอะไรเพราะต้องทอผ้าไหมอะไรไปแลกข้าวที่ต่างถิ่นเพราะว่าเรามันเกิดแห้งแล้งต่อกัน 5-6-7 ปีไม่มีข้าวจะทานอะไรจะทานนะคะก็พอดีเอาผ้าไปเสนอท่านแล้วก็

0: ขอตัวอย่างออกมาให้ชาวบ้านทำค่ะพอดีออกมาแล้วท่านว่าออกจะออกมารับเองที่พุทธสงฆ์ปีละครั้งค่ะฉันว่าปรึกษากับท่านในพุทธสงฆ์ว่านานปีหนึ่งนะมันนานเกินไปจะขอเข้าไปส่งผ้าที่นายวังได้หรือไม่เพราะมีพี่ชายเป็นนายทหารอยู่ที่โน่นค่ะก็เลยท่านก็อนุญาตก็เลยพายกระเป๋าเข้าไปในวังเดินทาง2วันถึงจะถึงค่ะต้องไปขึ้นรถที่อำเภอเมืองพลแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปพักที่บ้านญาตินะพี่ชายที่ในวังก็เข้าไปหาท่านท่านก็รับซื้อให้ผืน100กว่าบาทแต่ก่อนผืนละ50 60บาทใช่มั้ยแล้วก็ให้ตัวอย่างออกมาก็ให้มีฝีมือก็ให้แจกเขาไปทอพอทอเสร็จแล้วก็นำไปส่งเองเพราะยังไม่มีไปรษณีย์ค่ะแล้วก็คนไหนทอดีก็ให้ตัวอย่างไปทำก็เยอะขึ้นจนท่านซื้อไม่หวานไม่ไหวให้ราคาดีแล้วก็ให้ตัวอย่างออกมาทอรับเป็นสมาชิกตั้งแต่นั้นมาค่ะดิฉันก็เป็นตัวแทนเก็บผ้าของชาวบ้านไปส่งเอง3เดือนจะเข้าไปในวังทีหนึ่งค่ะภูมิใจที่สุดก็มีอันหนึ่งก็คือได้ท่านให้ตามเสด็จไปต่างประเทศไปเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าที่กรุงวอชิงตันดีซีนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดแล้วอันหนึ่งค่ะที่ได้ไปเผยแพร่ผลงานของชาวบ้านค่ะ
1: ครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครทรงคัดเลือกผ้าไหมลายขิดของครูสุนาศรีบุตรโคตรที่มีลวดลายสวยงามพอพระราชหฤทัยได้รับสั่งให้เข้าเฝ้าและพระราชทานรางวัลทรงรับกลุ่มของครูสุนาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพการทอผ้าขิดไหมบ้านหนองจังหวัดอุดรธานีและทรงแต่งตั้งครูสุนาเป็นครูหลวงตามเสด็จไปสอนเด็กกำพร้าในวังเมื่อกลับมาก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานและชาวบ้านที่ให้ความสนใจในการทอผ้าร่วมกันพัฒนาทอผ้าฝ้ายลายขิดเป็นผ้าไหมลายขิดจนมีชื่อเสียงและยังคงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ลูกหลานและผู้ที่สนใจในการทอผ้าจนถึงปัจจุบัน

สวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้แบมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของพกาลันดูนที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงรักษาเรื่องของวัฒนธรรมความสวยงามและการร่องเรือโบราณค่ะไว้ในชุมชนและที่นี่ปัจจุบันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอันซีนสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อนักท่องเที่ยวที่มาแล้วนะคะจะได้มาสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบรรยากาศที่สวยงามรวมถึงการล่องเรือและการเล่าเรื่องผ่านสายน้ำซึ่งความสวยงามนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมกันในเมืองไทยดีๆวันนี้ค่ะ

0: ะคะอันนี้เรียกว่ารถอะไรคะ
1: สาเล้งครับสาเล้ง
0: รถสาเล้งนะคะถ้าใครที่มาในทริปครั้งนี้นะคะที่เป็นแบบทริปที่มาแบบนี้ก็จะได้นั่งรถสาเล้งมา
1: ใช่ครับ
0: ที่ตรงพระการดุล
1: ถ้ามาทริปใหญ่ก็จะเป็น 10-20 คันเลย
0: นะก็จะแนะนำรถแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เรามาถึงที่ตัวพระการดุลแล้ว
1: จุดล่องเรือจุดล่องเรือ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมกันหมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศคือบรรยากาศต้องบอกว่าวันนี้โชคดีมากค่ะบรรยากาศดีมากอากาศดีสุดๆใช่บอกเลยว่าถ้ามาแบบช่วงอันนี้ช่วงหน้าฝนเนาะ
1: ครับช่วงหน้าฝน
0: ก็จะได้ดูแบบธรรมชาติแบบเขียวชอุ่มอย่างนี้นะคะคุณไปเดี๋ยวเราไปดูกัน

0: ากให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นแม่น้ําสายไหนคือมันเกิดได้ยังไงคะ
1: อ๋อครับสําหรับลําชีนะครับลําชีขั้นแรกเราอย่าปะปนกับแม่น้ําชีไม่ใช่เดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลําสาขาลําชีตรงเนี้ยเป็นสาขาของแม่น้ํามูลนะครับโดยไหลนะครับจากเทือกเขาพนมดงรักฝั่งติดชายแดนฝั่งนู้นนะครับไหลลงมาเรื่อยๆผ่านอําเภอปราสาทอําเภอประโคนชัยพลับพลาชัยนะครับแล้วก็มาถึงอำเภอกระสังของเราตรงนี้จะไหลลงไปเรื่อยๆที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จะไหลลงรวมกับแม่น้ำมูลที่วังทะลุบริเวณบ้านตะกลางนะครับในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทางซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นฝั่งบุรีรัมย์ฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นฝั่งสุรินทร
0: ์
1: ครับผมตรงลำชีตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำที่แบ่งนะครับจังหวัด2จังหวัดก็คือจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เราอยู่ที่ชายแดนนะครับ
0: อ๋อเราอยู่ที่เขตแบ่ง
1: เขตแบ่งจังหวัดครับผมใช่คร
0: ับ แล้วเรื่องของการล่องเรือนี่คือเหมือนเราก็ทราบกันอยู่ตอนนี้ว่ามันเพิ่งเกิดเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวล่องเรือขึ้นมาคือมันเคยมีตั้งแต่เดิมอยู่แล้วหรือว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นคะ
1: ครับผมก็โดยปกตินะครับการใช้เรือตรงนี้นะครับก็จะเป็นชาวบ้านนะครับก็มาทำการประมงนะครับจับปลานะครับโดยเฉพาะตอนเช้าและตอนเย็นนะครับมีการใส่มองตามวิถีชีวิตปกตินะครับเราก็เลยเห็นว่า เราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ก็คือการท่องเที่ยวแต่ว่าการท่องเที่ยวของเราจะไม่ใช่การท่องเที่ยวแนวสังสรรค์จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมนะครับเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็การเข้าถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับก็เรานะครับก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังเนาะปีนี้ครับแต่ว่าตอนก่อนนั้นก็มีมาบ้างนะครับในช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวจะมาเยอะหน่อยนะครับส่วนนักท่องเที่ยวก็ที่จะมานะครับก็เราจะไม่อึกทึกครึกโครมนะครับจะมาแบบพักผ่อนสบายสบายชิลๆครับผม
0: แล้วเส้นทางในการล่องนี่คือเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราไปสิ้นสุดที่ตรงไหนคะหรือว่าล่องไปเรื่อยๆ
1: ครับเราจะไปสิ้นสุดที่บริเวณเราเรียกว่าดารนะครับดารก็คือตรงหินด่านตรงนั้นนะครับก็คือว่าตอนนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับภายใต้น้ำตัวนี้ครับมันก็จะมีทั้งทรายมีทั้งชั้นหินนะครับมีทั้งชั้นหินซึ่งเวลาหน้าแล้งนะครับน้ำก็จะลดลงมากๆเลยนะครับจนหินที่อยู่ข้างล่างอ่ะโผล่ขึ้นมานะครับโดยจะมีสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ว่ากุมภลักษณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากุมภลักษณ์เป็นอย่างไรนะครับซึ่งด้วยความที่หินเนี่ยมันขึ้นมานะครับก็คือว่าน้ำก็ไม่สามารถไปได
0: ้
1: นะครับมันจะแบ่งอยู่แค่นั้นเดี๋ยวเราจะไปชมกันสิ้นสุดที่หินด่านนะครับใช้ระยะทางประมาณไม่เกิน2กิโล
0: ค่ะแสดงว่าเหมือนเวลาเราล่องไปนี่คือก็ไม่ได้ล่องเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: เราก็มีเหมือนมีจุดให้ได้ดูได้เช็คอินเหมือนที่เราจะไปดูเมื่อสักครู่นี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วที่เหมือนเห็นน้องๆเนี่ยถือเครื่องดนตรีมาตรงนี้คืออะไรคะ
1: ครับผมสำหรับตรงนี้นะครับเครื่องดนตรีที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับเราเรียกรวมๆกันว่าวงกันตรึม
0: ค่ะ
1: กันตรึมจะเป็นกันตรึมโบราณแบบดั้งเดิมนะครับก็จะใช้ขับร้องนะครับเพลงทั่วไปนะครับแล้วก็จะใช้ในพิธีกรรมก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในพิธีมงคลต่างๆวันนี้เราก็หากมีนักท่องเที่ยวมานะครับสนใจแพ็กเกจที่อยากฟังดนตรีพื้นบ้านนะครับเราก็จะให้น้องๆนะครับที่กำลังเรียนกำลังศึกษาในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านเนี่ยมามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วย
0: อยากให้โชว์หน่อยได้ไหมคะว่าสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยคือจะได้ฟังเป็นแบบประมาณไหน
1: ได
0: ้ลองได้ไหมคะ
1: ได้ครับ

0: แสดงว่าอันนี้ก็คือถ้าสมมติเราล่องไปเรื่อยๆก็จะเล่นไปเรื่อยๆเหรอคะหรือว่า
1: ใช่ครับเราก็จะสลับกับการให้ความรู้เรื่องเล่าต่างๆในข้างๆทางเนี่ยครับ
0: เหมือนเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร
1: อันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมานะครับโดยเพื่อรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับแสดงขึ้นมาว่าเอกลักษณ์ของตำบลลำดวนมีอะไรบ้างนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนมีวัดมีวามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างเนี่ยครับมันก็จะเป็นแต่งเป็นภาษาไทยโดยปกติแล้วกันตรึมเนี่ยจะเป็นภาษาพื้นบ้านนะครับจะร้องโดยใช้ภาษาแบบโบราณใช้กลอนแบบโบราณนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันเราก็เลยว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับในการใช้ภาษาไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: ค่ะตอนนี้เราล่องมาถึงตรงไหนแล้วคะเนี่ย
1: ตอนนี้เราล่องมาถึงตรงไอ้ดงประเดา
0: ดงประเดา
1: ดงประเดาก็คือป่าหวายครับดงหวายตรงนี
0: ้ดงประเดา
1: ตรงนี้จะเป็นต้นหวายนะครับต้นหวายอยู่ข้างๆน้ำก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่เราพยายาม
2: จะเป็นที
1: ่
2: พ
1: ัก
2: เร
1: ือ
2: ของ
1: ใช่ครับใช่ครับที่พักเรือถ้าเรา
0: แล้วปกติคือถ้าสมมุติว่าไม่มีนักท่องเที่ยวคือเรือเหล่านี้เขาก็ทำอะไรกันคะแบบ
1: หาปลาใช่ครับปลาทั่วไปส่วนมากก็จะเป็นตอนเช้า
2: เช้ากับตอนเย็น
1: ใช่ครับ

0: นี้ค่ะทุกคนมาถึงที่เขาเรียกอะไรนะคะพี่โจคะ
1: ดาร
0: ์ดาร์นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สมมติว่าเมื่อสิ้นสุดของลำน้ำแล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินชมกัน
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมคะ
1: เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับผมเป็นหินดาร์นะครับหินดาร
0: ์แสดงว่าที่นี่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไหมคะหรือว่าจำกัดว่าแค่ต้องมาฤดูไหนฤดูไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับก็สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าในแต่ละฤดูกาลก็จะมีสิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างกันออกไปเช่นตรงนี้ก็จะได้ในช่วงของหน้าแล้งหน้าน้ำหลากเนี่ยตรงนี้ก็น้ำเนี่ยจะมาเต็มนะครับน
0: ้
1: ำท่วมตอนนี้มิดจนเกือบไปถึงถนนฝั่งนู้นเลยนะครับใช่ครับลำน้ำในช่วงประมาณพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาคือการปล่อยน้ำจากนาใหญ่ได้มารวมกันหมดน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะตรงนี้ก็ดาร์นี่ก็จะถูกน้ำท่วมไปหมดก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ครับแต่ว่าในช่วงหน้าแล้งเราก็จะเห็นเนี่ยครับดินเห็นหินนะครับผุดขึ้นมานะครับนอกจากชั้นหินนะครับที่ทับถมกันมาเป็นล้านล้านปีแล้วนะครับเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งนะครับก็คือโบกนะครับมีกี่โบกยังไม่ได้เดินนับเหมือนกันครับผมแต่น่าจะหลายร้อยโบกอยู่ครับในภาษาทางการเรียกว่าก
0: ุมภลักษ์
1: ใช่ครับกุมภลักษ์ก็จะเกิดจากหินพวกกรวดก้อนกรวดที่ไหลมากับน้ำก็จะมาวนอยู่กับตรงหินตัวนี้ทำให้เป็นหลุมอยู่อย่างเงี้ย
0: เกิดเป็นโบกนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปด้านบนละไปคุยกันต่อเพราะว่านอกจากตรงการล่องเรือแล้วยังมีเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนด้วยอยากให้ทั้งพี่โจ๊ะแล้วก็ท่านกำนันค่ะช่วยฝากหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของจุดท่องเที่ยวจุดนี้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะ
1: ครับผมก็เชิญชวนนะครับการท่องเที่ยวพะการันดูนะครับเรามีการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะเชิงนิเวศวัฒนธรรมนะครับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนนะครับสามารถมาได้ตลอดทั้งปีมีกิจกรรมให้ท่านมาชมกันครับ
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่โจ้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปต่อเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปด้านบนกันต่อไปคุยกับท่านกำนันเพราะว่ายังมีจุดของชุมชนให้คุยกันต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูอะไรนะคะ
1: ไปเดินดู
0: นี่นี่ตรงนี้นะคะเขาเรียกอะไร
1: ตรงนี้ดาร์
0: ดาร์นะคะ ซึ่งจะสวยงามอะไรเดี๋ยวไปกันค่ะ

0: ราอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: อยู่ที่บ้านกระเจ้าครับตำบลลำดวนครับผม
0: โอ้โหเมื่อกี้ไปล่องเรือมาแล้วสนุกมากเลยค่ะท่านขาตอนนี้แล้วบรรยากาศตอนนี้ที่เราอยู่นี้ด้านหลังของแบมกับท่านกำนันนี่คืออะไรคะ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มไผ่ที่เราสำหรับเปิดเป็นตลาดโบราณนะครับก็เป็นที่จับจ่ายสินค้านะครับเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับสามารถที่จะมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ลงมือทำด้วยน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะเป็นอาหารนะครับอาหารพื้นที่อาหารพื้นบ้านนะครับที่ยังอนุรักษ์ที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ชุมชนของเรานะครับ
0: แสดงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากการล่องเรือแล้วก็ยังมีจุดนี้ให้นักท่องเที่ยวได้มาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วการรวมตัวของชุมชนนี้คือเกิดขึ้นได้ยังไงคะท่าน
1: ก็โดยปกติแล้วก็จะหลายๆกลุ่มกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มจักสารนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นก็จะทำอยู่ที่หรือว่าจำหน่ายอยู่ที่บ้านอย
0: ู่
1: แต่มีบางครั้งที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับวันที่นักท่องเที่ยวมาเยอะๆก็จะมาเปิดตลาดโบราณตรงนี้นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
0: เดี๋ยวพาเดินชมหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้คือยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะท่านกำนันขาอันนี้คืออะไรคะเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่คะอันนี้เรียกว่าอะไรคะท่านกำนัน
1: ทางนี้เป็นเขาเรียกว่าบกก็คือจะเป็นการถนอมอาหารนะครับเป็นข้าวสุกเรานะครับที่ทานไม่หมดก็จะเอาไปตากนะครับเอาไปตากแห้งนะครับเป็นการถนอมโบราณของคนโบราณนะครับไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วนะครับคั่วให้กรอบแล้วก็ตำนะครับตำแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับมะพร้าวนะครับมะพร้าวนะครับก็จะรสชาติหอมอร่อยนะครับ

0: โอ้โหแต่ว่าลองสังเกตแล้วนอกเหนือจากของกินแล้วก็ยังมีเรื่องของเครื่องจักสานต่างๆแล้วการที่เราได้นำชุมชนมาอยู่ตรงนี้เป็นเปิดเป็นตลาดตรงนี้คือมันช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนยังไงบ้างคะ
1: ครับก็เป็นการหนึ่งคือเป็นการเรียกว่าเป็นการสืบสานดีกว่าสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งอย่างบุ๊กไอศกรีมเนี่ยหาทานได้ยากแล้วนะครับหลายชุมชนไม่มีนะครับไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แต่ของเราก็คือยังมีการสืบสานยังมีการรักษาขนมแบบนี้เอาไว้อยู
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการถนอมอาหารส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มรายได้นะครับให้กับคนในชุมชนนะครับสามารถที่จะเพิ่มรายได
0: ้ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นความภาคภูมิใจของท่านกำนันนี่คืออะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับความภาคภูมิใจนะครับก็คือว่าเดิมทีก็หมู่บ้านของเราก็เป็นหมู่บ้านห่างไกลอยู่นะครับแต่เรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทุนชุมชนน
0: ะ
1: ครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของป่าในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของทุนมนุษย์นะครับเรามีปราชญ์ชุมชนที่สามารถที่จะสืบสานภูมิปัญญาให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับแล้วก็เราก็มาต่อยอดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะสามารถทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายนะครับสามารถมีเงินออมนะครับตรงนี้สามารถเป็นความภาคภูมิใจของที่เราได้ทำในจุดนี้ครับ
0: ค่ะแล้วในอนาคตท่านคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดหรือเห็นเป็นภาพในอนาคตของท่านได้คิดหรือว่าวางแผนยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของการในอนาคตที่คิดเอาไว้นะครับก็คือณจุดนี้ชุมชนของเราพระการันดูบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนนั้นผู้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับด้วยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายนะคร
0: ับ
1: ในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจากททนะคร
0: ับ
1: ท่านผู้อำนวยการท่านก็มาช่วยสนับสนุนนะครับอย่างเต็มที่นะครับทางพัฒนาชุมชนนะคร
0: ับ
1: ทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคร
0: ับ
1: ก็ในอนาคตก็คืออยากให้มีการต่อยอดนะครับให้กับคนมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคร
0: ับ
1: เพ
0: ื่
1: อที่จะเป็นการช่วยอุดหนุนในเรื่องของสินค้านะครับสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นการล่องเรือ นะครับก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับประเภทโลคาร์บอนที
0: ่
1: เราดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: ต้องบอกว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวได้มาเนี่ยแบมเชื่อเลยว่าต้องหลงรักเหมือนกับแบมมากๆเพราะว่าหลังจากที่ไปสัมผัสไม่ว่าจะไปดูเรื่องของบรรยากาศการล่องเรือต่างๆและได้ฟังตำนานเรื่องราวต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นมนต์เสน่ห์แล้วก็ขลังมากๆวันนี้ต้องขอพระคุณท่านกำนันมากๆเลยค่ะที่ได้พาไปชมความสวยงามนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกับท่านผอ.ททสำนักงานบุรีรัมย์กันค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีส่วนในเรื่องของการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะท่านผอ.ททท.สำนักงานบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าหลังจากที่ดำได้ไปล่องเรือมาค่ะท่านผอ.ค่ะสวยงามมาก
2: ประท
0: ับ
2: ใจใช่ไหมคะ
0: บรรยากาศดีสุดๆมากเลยค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกันแต่ว่าอยากให้ท่านช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าในส่วนของทางททของเราเองได้มีส่วนเข้ามาในเรื่องของการสนับสนุนและยกระดับพื้นที่แห่งนี้ยังไงบ้างนั้น
2: ก็ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์อะค่ะถ้าพูดถึงบุรีรัมย์แล้วอะค่ะหลายท่านก็จะคิดถึงในเรื่องของเมืองกีฬาซ
0: ึ่
2: งเรามีในเรื่องของสนามแข่งรถทางเรียบทั้งจักรยานยนต์แล้วก็ทางรถยนต์ใช่ไหม
0: คะ
2: เป็นสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะซึ่งสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเองค่ะเราก็จะมีจัดอีเวนต์ MotoGP เป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นอีเวนต์ในระดับโลกอะค่ะแล้วเราก็ยังมีสนามช้างอารีนาซึ่งเรามีการจัดแข่งขันฟุตบอลระดับประเทศเป็นประจำทุกปีค่ะนอกจาก2 สิ่งนี้แล้วที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นบุรีรัมย์อะค่ะเรายังมีอีกมุมนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวชุมชนที่มีเสน่ห์ความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอีกชุมชนนึงอะค่ะก็คือที่ชุมชนพะการันดูนชุมชนนี้ค่ะน้องแบมก็คือเขาเนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติซึ่งชุมชนนี้ค่ะมีแม่น้ำชีมีแม่น้ำชีมีผืนป่าชุมชนซึ่งอุดมสมบูรณ์มาก

0: แนวคิดหรือว่าการที่เราจะวางแผนทำให้เกิดการพัฒนาในครั้งน
1: ี้ก็เพียงแต่ต่อยอดในเรื่องของการทำสร้างการรับรู้ผ่านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เราก็เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะซึ่งในระยะแรกอะค่ะเราจะสร้างการประชาสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรม product testing ไปแล้วอะค่ะแล้วเราก็จะทำในเรื่องของการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆผ่านทางเพจของอินฟลูเอนเซอร์หรือทางผู้ประกอบการนะคะเพื่อขยายให้การประชาสัมพันธ์นะคะได้เป็นที่รู้จักแต่ว่าการประชาสัมพันธ์อย่างเดียวอะค่ะก็ไม่เพียงพอค่ะน้องแบมเพราะว่าการสร้างการรับรู้อย่างเดียวเนี่ยมันทำให้คนรับรู้แต่ไม่เกิดการตัดสินใจการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ค่ะ
0: ทอ
1: ก็เลยต่อยอดในเรื่องของตรงนี้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยเรื่องร่วมกับทางผู้ประกอบการนะคะจัดแคมเปญหรือโปรโมชั่นหรือคูปองส่วนลดต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอะค่ะได้เดินทางเข้ามาเที่ยวชมของชุมชนปากาลันดูนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวนำเสนอให้กับเอเจนต
0: ์
1: ทางกลุ่มเป้าหมายหรือทางสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราในการศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนนะคะ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะท่านคะอยากให้ท่านช่วยฝากเลยค่ะว่าช่องทางการหาข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อนักท่องเที่ยวได้ดูแล้วอยากมาสัมผัสความสวยงามที่ปากาลันดูนเหมือนกับแบมสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ
1: สามารถสอบถามติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทท.สำนักงานบุรีรัมย์ค่ะทางออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ
0: ค่ะและนี่นะคะคือมนต์เสน่ห์นะคะของปากาลันดูนความสวยงามและเรื่องเล่าผ่านตำนานความสวยงามที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมของเราท่านผอ.มากๆค่ะ
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครั้งหน้านะคะเมืองไทยดีๆจะพาผู้ชมไปที่ไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

พี่แกให้ทุกคำซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้นะคะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีครับวันนี้รายการคิดดีนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการเรียนว่ายน้ำสำหรับน้องๆกันที่จังหวัดอุดรธานีครับและในวันนี้นะครับเรามาอยู่อุดรธานีครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของโรคของการเรียนว่ายน้ำนะครับว่าเด็กๆที่มาเรียนว่ายน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับรวมถึงการเรียนว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรนะครับเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ราอะค่ะมีลูกเล็กแล้วในอุดรน่ะยังไม่มีสถาบันที่เป็นการสอนว่ายน้ำเด็กเล็กโดยเฉพาะเราก็เลยติดต่อไปทาง Swimming Kids Thailand แล้วก็มาเปิดเป็นที่แรกในอุดรค่ะขอบอกก่อนเลยว่ายิ่งเด็กเล็กอะค่ะว่ายน้ำได้เร็วและยิ่งได้เปรียบในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของพัฒนาการต่างๆเด็กเล็กเวลาลงน้ำว่ายน้ำเป็นจะไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะในการจะพาน้องมาเรียนว่ายน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพูดในเชิงบวกให้เขามีทัศนคติที่ดีกับน้ำก่อนนะคะมีการเชิญชวนอาจจะพาไปเลือกชุดว่ายน้ำสวยๆน่ารักน่ารักนะคะในการสร้างความคุ้นชินกับสถานที่อาจจะพามาดูสถานที่ก่อนให้น้องคุ้นเคยนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวก่อนจะลงคลาสเรียนนะคะเราก็จะไม่ให้น้องอะค่ะทานอาหารอิ่มเกินไปนะคะแล้วก็มาสถานที่จริงก่อนเวลาเพื่อให้น้องปรับตัวค่ะปิดเทอมนี้ไม่ปล่อยให้เวลาของน้องว่างมาหากิจกรรมให้น้องทำโดยการมาเรียนว่ายน้ำกับเราสนใจพาน้องมาเรียนว่ายน้ำติดต่อได้ที่เพจ Swimming Kids Thailand เลยนะคะ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับทางด้านของคุณหนึ่งนะครับซึ่งเป็น Marketing Director ของ Swimming Kids Thailand ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนึ่งครับSwimming Kids ของเราเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: ต้องแจ้งว่าคือเริ่มจากว่าทางผู้บริหารของเราอะนะคะหรือว่าทางเจ้าของเลยอะค่ะท่านอะเป็นด็อกเตอร์ก็คือท่านด็อกเตอร์ดุษรานะคะแล้วก็ท่านเองอะค่ะทำเรื่องของการศึกษามานานกว่า10ปีนะคะซึ่งท่านอะปกติแล้วอะค่ะก่อนหน้านี้10ปีที่แล้วอะค่ะก่อนที่สวิมมี่คิดจะเกิดขึ้นนะคะก็คือท่านก็จะทำเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวกับการส่งน้องๆไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนจบม.6ต่อปริญญาตรีอะไรแบบนี้ค่ะพอท่านได้ไปเห็นทางต่างประเทศเนาะก็ไปเจอที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เห็นว่าการเรียนการสอนเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่เด็กๆอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณ4เดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังไม่แพร่หลายมากนะคะทางท่านผู้บริหารก็เลยเล็งเห็นตรงเนี้ยค่ะดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ณเวลานั้นช่วงนั้นนะคะอัตราการสูญเสียของเด็กของประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะคะที่เกิดจากการจมน้ำอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบว่าเคยชินแต่ว่าเล็กๆได้ก็แบบลงทางคนไทยเองทางแบบบ้านเราอาจจะแบบเอ๊ะยังไม่กล้ายังใหม่อยู่ยังไม่กล้าอย่างทุกวันนี้เราก็ยังจะเคยเห็นแบบว่าเวลาเราไปออกบูธหรืออะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าคุณย่าคุณยายก็จะแบบว่า
0: อ๋
1: อ4เดือนเรียนได้แล้วหรอ4เดือนเรียนได้แล้วจริงๆหรอแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะแต่จริงของเรามันเริ่มได้แต่4เดือนเนื่องจากว่าเราจะเริ่มจากการพัฒนาเรื่องของอารมณ์ก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้เขาปรับทัศนคติที่ดีกับน้ำให้รู้ว่าเวลาน้ำสัมผัสใบหน้
0: า
1: เขาต้องทำยังไงน้ำผ่านใบหน้าโดนบริเวณจมูกเนี่ยเขาต้องทำยังไง
0: อ
1: ันนี้ก็เลยเริ่มได้ตั้งแต่เล็กแต่แน่นอนค่ะน้อง4เดือนอ่ะว่ายไม่เป็นหรอกว่ายเองไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเขายังไม่พอนะคะกล้ามเนื้อของเด็กๆจะพร้อมก็คืออายุประมาณ3ขวบขึ้นไปกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่เขาพัฒนาพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นการสอนแบบเด็กโต
0: ค่ะแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของสวิมมิ่งคิดครับ
1: จุดเด่นของเราเลยนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรนี่แหละที่เราคุยกันก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะเราอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาร่วมกับแค่ออสเตรเลียหรือแค่มาจดทะเบียนขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วหยุดพอแค่นั้นแต่ของเราอะค่ะเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างทุกวันนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วเองเราก็มีส่งทางคุณครูของเราที่เป็นคุณครูชำนาญการนะคะไปถึงประเทศออสเตรเลียเพื่อไปเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่างบางปีเราก็จะได้ตัวแทนจากทางประเทศออสเตรเลียค่ะก็คือ Five Star Swim School เขามาเทรนนิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณครูเรานะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยก็คือเรื่องของหลักสูตร
0: ค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นของเราก็คือเรื่องของหลักสูตร
1: ใช่อ
0: ยากให้อธิบายหน่อยครับว่าหลักสูตรของเรามีความเป็นมายังไงบ้างในแต่ละรูปแบบอะครับ
1: ได้ค่ะต้องขอแบ่งเป็นพาร์ทก่อนละกัน
0: ครับ
1: หลักสูตรของเราอะค่ะก็คือจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือน้องๆเด็กเล็กเด็กเล็กก็คืออย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือ4เดือน
0: 4เดือนเริ่มต้นตั้งแต่4เดือน
1: ใช่ก็คือ4เดือนแล้วก็ยังไม่เกิน3ขวบก็คือประมาณ 2.9 อันนี้คือจะเป็นพาร์ทของเด็กเล็กนะคะซึ่งพาร์ทเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองต้องลงคู่กับน้องก่อนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องแล้วก็เหมือนเราก็สอนให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเล่นกับน้องให้เป็นด้วยนะคะก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงนะคะพาร์ทเนี้ยก็คือผู้ปกครองลงด้วยจะมีคุณครูสภาสของเด็กโตเด็กโตของเราเนี่ยแล้วก็น้อง2คนอันนี้คือเป็นหลักครองรีเควสต์มาอยากจะเรียนแค่1ต่อ1อ่ะแต่เบื้องต้นของเราถ้าสแตนดาร์ดเลยเลยก็คือเราใช่2ต่อ1อยู่แล้ว
0: เรื่องความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเลย
1: ใช่ค่ะอย่างที่นี่เองเราก็มีกะอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็คือแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่1แน่นอนค่ะหลักสูตรเราก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆประมาณนี้นะคะเรื่องของการเรียนการสอนเราก็เริ่มจาก1เลยก็คือดูก่อนว่าตัวน้องเองอะค่ะเขามีพื้นฐานมาประมาณไหนเราจะสอนตามพัฒนาการของน้องๆค่ะว่าเริ่มต้นต้องเป็นแบบไหน
0: ค่อยๆไปค่อยๆไป
1: ใช่ค่ะแต่แค่เราปรับให้เข้ากับน้องแต่ละบุคคลเลยอันนี้ซึ่งเป็นความแตกต่างของที่อื่นกับสวิมมิ่งคิด
0: ครับผมพูดถึงเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดของเราแตกต่างจากที่อื่นไงครับ
1: ของเรานะคะต้องบอกว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบ

0: ต้องบอกก่อนว่าทุกที่อ่ะหนึ่งมองว่าก็คงจะให้ความสําคัญเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นที่1นะเรื่องความสะอาดก็เป็นที่1นะแต่ว่าของเราเนี่ยให้ความดูแลที่มากขึ้นก็คือ1เรื่องของสะอาดอย่างที่ทุกท่านเห็นสะอาดเราสะอาดมากเนื่องจากว่าเราเนี่ยควบคุมเลยทั้งเช้าทั้งเย็นจะมีการดูแลสะแล้วก็วัดเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆที่มันจําเป็นต่อในการว่ายน้ําก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของแบบว่าแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆ
1: พวกค่า pH ต่างๆด้วย
0: ใช่เรื่องของ pH เรื่องของคลอรีนแต่น้ําของเราไม่ใช่คลอรีนนะเป็นสารน้ําเกลือนะคะแต่ว่าทําไมเราถึงวัดคลอรีนคือเกลือเนี่ยมันถูกเจเนเรตเปลี่ยนเป็นคอลีนนะคะเพื่อให้มาฆ่าเชื้อในระบบน้ำเราก็จะมีการวัดว่าโอเคเกลือพอไหมคอลีนพอไหมที่จะดูแลรักษาเรื่องของความสะอาดในสระค่ะคุณครูเราเนี่ยแหละค่ะดูแลกันเองเนื่องจากว่าคุณครูก็ต้องลงเองเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะความสะอาดเป็นที่หนึ่งค่ะส่วนเรื่องของความปลอดภัยเรามีไลฟ์การ์ดเนาะทางที่เนี่ยค่ะอย่างที่ผู้ปกครองทุกคนที่เขามาเรียนที่นี่ก็จะเห็นว่าจะมีไลฟ์การ์ดนั่งอยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่จริงๆอะค่ะอัตราครู1ต่อนักเรียน2เนี่ย
1: ก็
0: เพียงพอใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แล้วเรามีการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆที่กลัวน้ำยังไงบ้างครับ
0: 1เลยคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องให้ความมั่นใจกับเขาก่อนนะคะการที่จะพาเขาเรียนบางคนเนี่ยกลัวมากๆถ้ากลัวมากๆเลยแนะนำบอกว่ามาเล่นน้ำกันก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่พามาดูสระมีของเล่นเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความมั่นใจกับเขาก่อนว่าเขาทำได้และบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆหนูตรงนี้อันนี้คือการสร้างความมั่นใจเบื้องต้นนะคะส่วนของคุณครูเองคุณครูเราอย่างที่บอกพอเราเป็นอัตรา1ต่อ2อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการดูแลค่อนข้างที่จะทั่วถึงอยู่แล้วความมั่นใจของคุณครูทุกคนนะคะเขาผ่านมาตรฐานเดียวกันเนี่ยที่หนึ่งบอกก็คือทุกคนเนี่ยผ่านมาตรฐานที่เราส่งตรงมาจากประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วมีความชำนาญทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เราสอนเหมือนกึ่งเล่นเพื่อให้เขาเนี่ยมีความสุขในการเรียนค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือแบบว่าอย่างท้ายๆคลาสเรียนนะคะเราจะมีเพลย์ไทม
1: ์เป็นช่วงเวลาที่แหล่งให้เด็กๆ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าการเรียนว่ายน้ำเนี่ยมันไม่เครียดจนเกินไปมันมีความสนุกอยู่นั้นแต่ความสนุกนั้นมีความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะ
1: การเรียนรู้ของเด็กๆก็ต้องอาศัยผู้ปกครองในการเป็นส่วนหนึ่งด้วย
0: ถูกต้องค่ะเป็นส่วนใจความสำคัญเลยแหละค่ะที่จะได้แบบว่าพุชเขาให้แบบว่าไปสู่เป้าหมายในทุกๆเป้าหมายไม่ใช่แค่การเรียนว่ายน้ำค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้กำลังใจน้องๆเขาเลยตั้งแต่ก่อนที่จะมาให้ความมั่นใจของเขาว่าเขาสามารถทำได้
1: พูดถึงประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำนอกจากจะน้องๆจะสามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้แล้วยังส่งผลถึงพัฒนาการแล้วก็จินตนาการของเด็กๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าของเราเนี่ยมีสโลแกน
1: ยังไงครับ
0: Swimming Kids สโลแกนคือ Smile Smart Strong Smile ก็คือเรื่องของยิ้มเนาะก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์ครับผม
0: Smart ก็คือเรื่องของเรื่องของเกี่ยวกับสติปัญญาต่างๆแล้วก็สตรองก็คือความแข็งแรงใช่ค่ะก็คือการเรียนว่ายน้ำเนี่ยช่วยบูรณาการในทุกๆส่วนที่หนึ่งแจ้งมานะคะก็คือเป็นสโลแกนของเราเลยนอกจากว่าให้เขาอารมณ์ดีแล้วแล้วมีเพลย์ไทม์ให้เขาอารมณ์จะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าถ้าเด็กๆเริ่มตั้งแต่4เดือนจะทำอันนี้จะมีงานวิจัยรองรับอยู่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนค่ะการว่ายน้ำก็คือกีฬาชนิดหนึ่งเน
1: า
0: ะก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับเขาค่ะ
1: ครับผมแล้วเป้าหมายในอนาคตเรามีการวางแผนไว้ไงบ้างครับ
0: เป้าหมายของเราในอนาคตเนาะคืออย่างที่บอกคือสวิมมิ่งคิดเนี่ยเราพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะขยายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อให้แบบว่าน้องๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้เรียนว่ายน้ำได้ฝึกว่ายน้ำกันตั้งแต่เล็กเพื่อเราจะได้ช่วยลดเรื่องของการสูญเสียลงไปให้ได้น้อยที่สุดค่ะเราก็ยังอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ยินดีค่ะ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหนึ่งเนี่ยฝากเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่สนใจครับ
0: ยินดีนะคะแล้วก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆการเรียนว่ายน้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนตอนที่เขาแบบว่า3ขวบ4ขวบเท่านั้นอยากให้เริ่มตั้งแต่น้องเล็กๆเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขายังมีเรื่องของความคุ้นชินนะคะตั้งแต่ในครรภ์ของมารดานะคะก็เลยอยากให้ชวนคุณแม่ค่ะพาน้องๆมาเรียนนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเลือกสถาบันที่มั่นใจได้เลือกสถาบันสอนว่ายน้ำที่มีความเป็นมาตรฐานนะคะก็เลยอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงลองมาดูสถานที่นะคะหรือว่ามาทดลองเรียนดูก่อนได้ค่ะ
1: ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วย

0: ที่อยากให้น้องๆเนี่ยได้เพลิดเพลินกับการเรียนแล้วก็สนุกกับการเรียน
1: ถูกต้องค่ะก็คือบรรยากาศของเราอะค่ะอย่างที่เห็นเลยเราจะมีเรื่องของตัวตุ๊กตามีเรื่องของของเล่นนะคะให้น้องๆด้วยเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยเองจะได้แบบว่าหนึ่งคือเขาไม่ซีเรียสมากไปเขาไม่เครียดและเขาได้สนุกกับมันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือว่าสระของเราค่ะออกแบบมาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปทำให้แบบว่าน้องเขายังตัวเล็กอยู่อะค่ะถ้ามันเป็นสระใหญ่มากๆเห็นสระก็กลัวแล้ว
0: ใช
1: ่แต่ว่าสระของเรากำลังดีนะคะซึ่งเหมาะกับการพัฒนาของน้อง4เดือนถึง12ปี
0: ค่
1: ะตามที่ทางเราเปิดรับสมัครอยู่ใช่ค่ะ
0: และวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณคุณหนึ่งมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์ให้เราฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปรับชมกิจกรรมเรื่องราวของการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ

0: น้องอะค่ะอยู่ที่โรงเรียนแล้วน้องไม่กล้าว่ายไม่กล้าลงสระน้ำพอถึงวันที่จะเรียนว่ายน้ำน้องก็จะร้องก่อนตลอดไม่กล้าว่ายค่ะแล้วก็เราดูบรรยากาศโรงเรียนคือด้วยความที่คนโตกับคนสุดท้องเนี่ยเขาเรียนที่นี่อยู่แล้วแล้วเราดูบรรยากาศโรงเรียนเราชอบแล้วก็การสอนของครูก็เป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปให้เด็กไม่กลัวแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็เลยมา
1: ให้น้องกลัวไ
0: หมใช่กลัวแบบร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะ
1: ไปโรงเรียนไม่กล
0: ้าเปลี่ยนเยอะค่ะเพราะว่าน้องไม่กลัวแล้วน้องก็พอถึงโรงเรียนปุ๊บก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบอยากจะมาแล้วทุกครั้งที่เรียนก็เห็นว่าเออน้องไม่ได้กลัวน้ำนี่นะตอนแรกเราเข้าใจว่าน้องกลัวเพราะว่าน้องร้องตลอดแต่พอมาถึงอ้าวน้องไม่ได้กลัวน้องชอบที่จะมาแล้วก็ชอบครูชอบวิธีการสอนของครูค่ะเอาจริงๆวันแรกคุณแม่น้ำตาคลอเลยคุณแม่ดีใจมากเพราะตอนแรกแบบว่าเอ้ยลูกฉันจะกลัวว่ายน้ำไปเลยหรือเปล่าแล้วพอมาแล้วแบบเฮ้ยเขาทำได้แล้วเขาก็ชอบด้วยก็เลยเออมีความสุขเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะ

ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับการเรียนว่ายน้ําของน้องๆ นะครับนอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดนะครับรวมถึงได้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ

เมื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
11: จบ
10: ทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
12: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
13: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
14: เจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
15: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องวันที่บรรยากาศเทศกาลกินเจนะครับคุณผู้ชมหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่ไปทำบุญไหว้พระและร่วมกันถือศีลกินเจครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ส่วนใหญ่ทางใต้ใช้ชื่องานว่าประเพณีถือศีลกินผักนะครับสืบสานปฏิบัติต่อเนื่องกันมานับร้อยปีและทุกปีจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองให้ประชาชนได้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

คุณผู้ชมครับพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับเกี้ยวหรือว่าแห่พระรอบเมืองในประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจ้าพ่อเมืองรามศาลเจ้าเก่าแก่เกือบ200ปีในตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาจากประชาชนจำนวนมากครับประชาชนและผู้ถือศีลกินผักต่างเดินตามขบวนอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางครับท่ามกลางเสียงประทัดที่ดังสนั่นตลอดเส้นทางในตัวเมืองที่มีการแห่บรรยากาศปีนี้คึกคักเป็นพิเศษนะครับมีประชาชนจำนวนมากที่ถือศีลกินผักแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมเดินตามขบวนแห่ส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวที่พาบุตรหลานไปร่วมสืบสานประเพณีในช่วงปิดเทอมประกอบกับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทำให้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าปกติครับขณะเดียวกันประชาชนเจ้าของบ้านเรือนห้างร้านและหน่วยงานต่างๆต่างจัดโต๊ะบูชาเครื่องสักการะตามความเชื่อครับทั้งอาหารเจแห้งผลไม้น้ำชาธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองและประทัดเพื่อรอขบวนเทพเจ้าหลายครอบครัวต่างเฝ้ารอจังหวะที่ขบวนเคลื่อนผ่านหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านครับเพื่อสักการะขอพรและร่วมพิธีตามประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลนำความสุขความเจริญและความร่มเย็นมาสู่ชีวิตและครอบครัวในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักครับการอัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปโปรดสาธุชนยังมีความหมายในเชิงความเชื่อและจิตวิญญาณด้วยนะครับเชื่อกันว่าเป็นการนำพลังแห่งความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์สู่ชุมชนช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเคราะห์ภัยและความทุกข์โศกครับเช่นเดียวกับพิธีแห่พระรอบเมืองหรือว่าพิธีกิ้วเก้งประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับศาลเจ้าเจียงอ๋องและศาลเจ้าท่าเรือประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมชมขบวนตลอดเส้นทางอย่างเนืองแน่นขณะที่ประชาชนห้างร้านต่างก็ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องบูชาสักการะขอพรเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันครับ

0: คุณผู้ชมครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตจัดระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมครับภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับท่ามกลางกิจกรรมพิธีกรรมตามความเชื่อและพลังความศรัทธาขณะที่ช่วงค่ำวันที่14ตุลาคมจะมีพิธีลุยไฟของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเกงส่วนวันที่15ตุลาคมจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าบางเหนียวครับส่วนที่จังหวัดพัทลุงเปิดเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่20อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งพัทลุงการกุศลมูลนิธิเทศบาลเมืองพัทลุงศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดพัทลุงสถานศึกษาบริษัททางร้านสมาคมและผู้มีจิตศรัทธาครับในงานมีขบวนแห่องค์พระหิ้วอ๋องไต้เต๋พระโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดพัทลุงครับให้ประชาชนได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับคุณผู้ชมครับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญได้นะครับและต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศซาอุดิอาระเบียขณะนี้อยู่ในภาวะตึงเครียดด้านความมั่นคงและน่านฟ้าทำให้สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินครับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณนครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวน49คนเดินทางถึงจังหวัดปัตตานีโดยสวัสดิภาพครับหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินที่จะเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลาตีหนึ่งวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับและไม่ได้รับการยืนยันกำหนดการเดินทางใหม่นายคอลเลตเจแวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมดูแลและให้กำลังใจผู้เดินทางที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ได้ครับก่อนหน้านี้ผู้เดินทางได้พักอาศัยในกรุงเทพมหานครระหว่างรอความชัดเจนเกี่ยวกับเที่ยวบินครับจากนั้นบริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจญ์และผู้เดินทางได้หารือร่วมกันกับลำเนาที่ปัตตานีครับคุณผู้ชมเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายขณะที่บัตรโดยสารยังคงได้รับการเก็บสิทธิ์ไว้นะครับเพื่อประสานกำหนดการเดินทางใหม่เมื่อมีความพร้อมและมีความปลอดภัยครับ
1: ผมก็ได้นำคณะนะครับฮุจยัดนะครับของบริษัทฮายาททราเวลภายใต้การดูแลของผมนะครับไซยิมะสนิงนะครับจำนวน49ท่านนะครับหลังจากที่สถานการณ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังประสบกับปัญหาณเวลานี้ทำให้สายการบินเนี่ยหลายไฟล์และก็หลายประเทศที่ไม่สามารถบินเข้าประเทศได้สืบเนื่องจากไม่มีความปลอดภัยนะครับดังนั้นผมก็ได้ร่วมประชุมและก็ได้หารือกับผู้จัดว่าณตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่ที่กรุงเทพได้รับการดูแลจากท่านเจเศรษฐ์ได้รับจากท่านนายกของเราเนี่ยให้มาช่วยดูแลนะครับท่านเจเศรษฐ์ของเราเนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องของห้องพักอาหารการกิน1คืนและก่อนหน้านั้นทางสายการบินก็ให้แค่เพียง1คืนนะครับสรุปแล้วเนี่ยเรานะครับเราเนี่ยตัดสินใจร่วมลงมติว่าเรากลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนเพราะถ้าเราตัดสินใจไปผมพร้อมจะพาไปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าน่านฟ้าจะเปิดหรือปิดเราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นตัดสินใจเพื่อที่จะกลับมาตั้งหลักและสถานการณ์ปลอดภัยเมื่อไหร่ทางบริษัทและผมขอสัญญาว่าจะพาหุจยัดไปใหม่ครบจำนวน

0: อนวันมักกะและมาดีนะที่เราได้เช่าไว้โดยที่เราจะพาไปไม่เก็บค่าใช้จ่ายแม้แต่1บาทเราจะไม่เก็บกับฮุจญะห์อีกต่อไปเราจะพาทุกอย่างไปยังในสถานการณ์ปกติหลังจากนี้ครับ
1: ขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.มอบหมายให้กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางเตรียมความพร้อมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนอุ่นใจสอบต.ได้นะครับที่หมายเลข1880โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือโดยทางสอบต.พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรมครับผู้ชมครับปัจจุบันนิยมนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพก็กำลังเป็นโจทย์ใหม่ในการจัดการนะครับขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสวทช.พัฒนาแนวทางการนำกลับมาใช้ใหม่ครับเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมรถ EV หรือการส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในครัวเรือนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการจัดการระบบแบตเตอรี่เหล่านี้ที่เสื่อมสภาพอย่างเป็นรูปธรรมกฟผ.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแต่ยังสามารถใช้งานได้มาจัดทำเป็น Energy Storage และนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้มาสกัดแบ็คแมทเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศไทยในอนาคตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทช.พัฒนาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานต่อโดยแบตเตอรี่ที่ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอจะนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage ขนาด100และ200กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมระบบควบคุมและสื่อสารเพื่อให้ได้ใช้งานอย่างปลอดภัยก่อนนำไปทดสอบที่โรงไฟฟ้าวังน้อยส่วนแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพมากและไม่เหมาะกับการใช้งานต่อจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยกฟผ.พัฒนาโรงงานต้นแบบแยกแบล็คแมสหรือวัสดุที่ได้จากกระบวนการแยกแบตเตอรี่เพื่อนำวัตถุดิบสำคัญกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
1: เรื่องของขยะที่จะเกิดจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นรัฐบาลก็ถือหุ้น 100% เพราะฉะนั้นจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกิดมันต้องยั่ง
0: รับผิดชอบต่อแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุ
2: ข้อแรกเลยคือต้องมี
0: ศึกษาการจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมใหม่ของไทยในอนาคต
3: แสนอาลัยสมเด็จพระ
4: ชนบ่อยครั้งครับมีทั้งแวะไปว่าครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมที่มาสาสมัครผลักดันช้างป่าบอกว่าได้หากพบช้างป่าประชาชนนอกจากช้างป่าแล้วคุณผู้ชมครับเห็นได้ระหว่างการเดินทางผ่านอากาศดีด้วยนะครับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปเยือนอย่างต่อ
5: 18กันยายนนะครับนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะนะครับแค่นั้นเองครับ
4: นายกสมาคมมักกุเทศอาชีพผู้ชมครับจุดเด่นของที่นั่นคือธรรมชาติพันไม้ครับอย่างเช่นว่านนกคุ้มท่องเที่ยวสำรวจความพร้อมของเส้นทางธรรมชาติครับ

0: อากาศดีๆเลี้ยงๆนะครับ
1: หมู่เกาะเพตราครับไปเที่ยวกันได้นะครับช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวหลายพื้นที่อากาศดีธรรมชาติก็สวยงามด้วยครับ
2: ไว้ในแวดวงบันเทิงไทยและต่างประเทศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันพาดน้องเนเน่รอยัลหรือเนเน่รัติการอำลอยเจ้าของแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์21และทำให้เธอได้รับความสนใจอย่างนะคะก็ได้เชิญเนเน่ขึ้นไปร่วมแจมถึงทึกภาพบางส่วนนะคะก็ชูมือและประสานกับสมาชิกวงนะคะพร้อม
3: เดินหน้ารับรางวัลอย่างต่อเนื่องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของในต้นปีหน้าซึ่งการได้รับรางวัลจนผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระระดับโลกนวลไม่น้อยที่ต้องหันกลับมาดูแลใจให้มีความสุขพอหรือยังคนรอบข้างหลายคนค่ะที่ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวทซึ่งเป็นพิธีดั้งเดิมและเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักของชาวอร่อยได้ในแบบของตัวเองพร้อมสุดยอดอาหารเจสี่ภาคที่เมืองสุขสยามดาแห่งดวงดาวและองค์กิ้วอ๋องไตเต๋หรือจักรพรรดิราชทั้ง9พระองค์
2: เอาท็อปเอ็กซ์ไทยหลังก่อนหน้านี้นะคะศิลปินหนุ่ม TOP หรือชเวค่ะเผยเห็นท็อปในลุคสูทสีขาวสุด 2,800 บาท 3,800 กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
4: ประเทศญี่ปุ่นนะคะเจ้าภาพจัดชิงชัยทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง400การแข่งขันคราวนี้ลงแข่งขัน2อีกเว้นด้วยกันนะคะเป้าหมายคือการป้องกัน
5: ด้านพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนเลขาธิการร่วมกันเป็นที่ระลึกเอาฤกษ์เอาชัยในการเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬาอย่างเป็นทางการ
6: 4คนที่จะเข้าไปในพิธีจริงๆของจากเจ้าภาพมอบให้กับ
5: ทางคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.ไล่ชาพิษที่ปรึกษาสมาคมกีฬา
4: หมายคราวนี้ส่งชิงชัย13คนใน13กองค่ะเน้นจากอนุสรณ์ชัยชำนาญเจ้าของ
5: พวงกิจจาธันวาแก่นคำหางโจเกมปี2022นะครับ
4: เตรียมสู้ศึกใหญ่เอเชียนพาราเกมพร้อมตั้ง
7: ของทัพนักกีฬาไทยมาโดยตลอดผลงานทีมชาติไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงบราซิลได้สำเร็จมาถึงไอจินาโกย่า2026ทีมฟุตบอลคนไทยตั้งเป้ายกระดับผลงานตัวเองให้ดีกว่าหางโจ2022ตามร่วมการแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นเจ้าภาพเจ้าของเหรียญทองแดงนอกจากนี้ยังมีอินเดียนำทีมที่ผลงานดีที่สุดอันดับ1และ2
5: ของการจัดงานฟุตบอลคิงส์ครับจังหวัดศรีสะเกษระดมจิตอาสากว่า400คนประจำปี2569สำหรับการแข่งขันมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที
4: ่นี้นับว่าเป็นโอกาสของทางจังหวัดศรีสะเกษในการแสดงศักยภาพด้านการจัดแข่งขันกีฬาแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเชื่อมโยงนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
5: ในเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลศึกษาและกีฬาในภูมิภาคอาเซ
8: ียนสามารถที่จะเริ่มไม่ต้องเริ่มเองแต่เริ่มจากการต่อยอดของความสำเร็จของประเทศอื่นใน
4: แห่งเอเชียครั้งที่12จะจัดขึ้นวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้ค่ะ
5: บูไบแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3มีคิวดวงความเร็ววันที่เข้าร่วมทีมเพื่อลงแข่งขันในรุ่นซูเปอร์22ภายใต้ชื่อทีมอ
4: ีสครั้งนี้ศึก BI 4 ซูเปอร์ไบแชมเปี้ยนชิพสนามดูกันในฟอนเดอร์ซันชูฟมือ41ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ค่ะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมา
5: พบกับมาร์กดาเลน่าแฟรชมือ56ของโลกคู่นี้เป็นอีกาสเวตยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนครับไมเคิลคาริกของตัว2นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับสถานการณ์เหล่านั้นได้เชนาลาเมน
4: ส่วนประเด็นที่ลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังของ

0: ไม่ดีอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้นะคะคาริเขาบอกว่าหลังจบเกมทุกคนก็ช่วยต้นสังกัดบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะมัคคาบีเทลอาวีฟทีมจากอิสราเอล
1: จิรวิทย์ชัยเกษม
2: อ้าวเกาะติดทุกสถานการณ์กับเอ็นทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลา
3: ของไทยให้ชาติโลกได้เห็นความร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและ
4: กาถึง 7:00 นและเวลา 16:00
5: อกสั่นพรานไทยผองครองความ

0: การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนะแต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน่าจะทะลุ 20,000 คนไปแล้วนะคะ
1: เป็นโอกาส
0: ค่ะซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาล World Bank แล้วก็ IMF นะคะจะครอบ F World Bank ธนาคารกลางทั่วโลกยืนสำหรับทุกคนค่ะและอย่างที่เวอร์มาสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจหนึ่งทุกคนชมว่าอร่อยนะคะผลไม้ไทยไอด้วยนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนี่ค่ะการนวดไทยนะคะการนี้ให้เหมือนสแกน QR code ในการจองการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นประธาน
1: Black Coffee ของไทยนะเราเรียกว่าโอเลี้ยงอาจจะลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้กว่า85ล้านบาทครับนายสุดินพร้อมคณะทำงานได้แถลงผลการตรวจสอบต่อเนื่องปรับเปลี่ยนไปมาทั้งยังขาดการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้ชมเชิงลึกตั้งแต่ปี2560ถึง2500ซึ่งสตง.มองว่าอาจจะขัดต่อพรบ.ผู้บริหารซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนยานพาหนะอยู่แล้วแต่กลับเอารถส่วนกลางไปใช้ทั้งนี้สตง.บอกนะครับว่าในภายใน120วันแต่ไม
2: ่คือการตรวจสอบเราเนี่ยเราปิดตรวจจนยอมรับร่วมแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงสตง.กับไทยพิมพ์ประการที่1 นะครับโดยจริงๆแล้วหน่วยงานนี้หมายจนเกิดความเสียหายเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายยังไงอยู่ที่หน่วยงานเป็นการแจ้งลักษณะความผิดไปให้กับ
1: แทนผู้ดำเนินรายการก็เป็นไปตามหลักความคุ้มค่าและชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชม
3: ขึ้นหมายความว่าเราตรวจเพื่อให้เกิดการพัฒนาตรวจเพื่อจับผิดนะครับเราต้องการแบบปฏิบัติของอุตสาหกรรมนั้นๆสื
0: ่อล่าสุดบรรดารัฐมนตรีที่มีรายชื
4: ่อข้อมูลต่างๆงานที่เราเคยทำมาค่ะ
5: ยังไม่รู้ผมยินดีกับการตอบเรื่องข้อที่
6: ที่เขาไม่เหมารวมทั้ง
7: ท่านก็ต้องมีไทม์ไลน์เวลาของเขาสื่อมวลชนก็ต้องไปทอดกฐินผมก็เหมือนกัน
0: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการ
8: ด้วยคำมันจะรุนแรงเลยนะเข้ามาที่นายกพูดใช่ไหมว่า
3: เพื่อไทยพอสมควรในงาน
1: ติดเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการดำพิจารณาตามข้อเท็จจริงไม่สำคัญว่าจะเกี่ยวจะส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปไม่ใช่ว่าหลุดหรือว่าร
9: ับมือไว้

0: หลายเวทีนะคะพาไปดูอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่ก็จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นผนึกกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok โดยมีนางสาวเอลานาลีรองประธานอาวุโส CNN Worldwide ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทาง CNN เป็นอย่างมากนะคะที่เลือกจัดงานนี้ในประเทศไทยถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงาน CNN Countdown เมื่อปีที่ผ่านมาโดยการเสวนาในครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่มีต่อชีวิตประจำวันของประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะอันจำเป็นต่อการปรับตัวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของภาคธุรกิจและการกระจายโอกาสให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถอาศัยเพียงการดำเนินงานของภาครัฐได้เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันระหว่างประเทศและชุมชนโดยมุ่งหวังว่าการหารือในเวทีนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับงานเสวนาครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดงานซึ่งได้รวบรวมผู้นำระดับโลกผู้บริหารภาคธุรกิจและบุคคลสำคัญจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกในมิติต่างๆอย่างรอบด้านหนึ่งสีสันที่เกิดขึ้นในเวทีนี้นะคะก็คือนายกรัฐมนตรีอย่างที่เราคุยกันไปได้เชิญชวนบอกว่าให้ลองมาชิมโอเลี้ยงของไทยนะคะถ้าชิมแล้วเนี่ยอาจจะลืมอเมริกาโน่ก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุไฟไหม้กลางกรุงเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วว่าตอนนี้จะดับได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็มีผู้บาดเจ็บ2คนครับ

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยอินทรประ13เขตพญาไทกรุงเทพนี่แหละนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ2คนครับและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพชาวบ้านข้างเคียงออกทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยจุดที่สารพหลโยธินพญาไทห้วยขวางแล้วก็ดุสิตหลายเขตเลยนะครับต้องระดมกำลังกันมาพร้อมกับรถน้ำกว่า 4-5 คันเพื่อเข้าไปฉีดพ่นระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยอินทรประ13ถนนสุทธิสารวินิจฉัยแขวง3เสนในเขตพญาไทที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้มี2ชั้นครับเพลิงเริ่มลุกไหม้จากชั้น1แล้วก็ลามขึ้นไปด้านบนจนในที่สุดเนี่ยเปลวเพลิงท่วมทั้งอาคารช่วงแรกเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำอย่างหนักจนเปลวเพลิงลดระดับลงนะครับพอเจ้าหน้าที่ลดแรงดันน้ำลงตามปรากฏว่าไฟโหมแรงขึ้นมาอีกครั้งแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็คุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ซึ่งนอกจากหลังนี้แล้วบ้านข้างเคียงก็เสียหายไปด้วยเล็กน้อยครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงแรกได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดหนึ่งครั้งแล้วก็เห็นประกายไฟที่สายไฟแล้วก็หน้าบ้านก็เลยรีบเอาถังดับเพลิงวิ่งเข้าไปช่วยดับแต่ปรากฏว่าไฟกลับลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะว่า
1: ไฟยังขึ้นไม่เยอะเลยตอนแรกแล้วมีเสียงระเบิดออกมาครับ

0: เลย
1: เร็วมากเลยพี่ลามมันเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยครับ
0: ต้นเพลิงมันอยู่ตรงไหนที่เราเห็นไฟมันช่วงแรกๆ
1: หน้าบ้านพี่ไฟมันกินสายไฟมาตอนแรก
0: ไฟมันลามขึ้นมาเร็วมากไหม
2: เ
0: หมือนว่า
2: เร็วๆๆเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้จ้ะเป็นบ้านไม้
3: รู้จักกับบ้านนั้นไหมว่าเขาเป็นอะไรยังไง
2: ไม่รู้เหมือนกันต้องไม่เคยเข้าไปเรียนรู้
0: ใจมากไหมครับนี
2: ่ก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นเป็นคนละฝั่งคงไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าฝั่งนู้นน่ากลัวเพราะแต่ว่ามันติดกับซอย11ด้วยอย่างเงี้ยข้างหลังอ่ะแล้วก็กลัวอันตราย
4: นางปองกมลสวนสินพงศ์ผู้อำนวยการเขตพญาไทพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสอนอบางซื่อลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็เปิดเผยว่าบ้านต้นเพลิงนี้ไม่มีชื่อเจ้าบ้านในทะเบียนนะครับเป็นบ้านที่เปิดให้เช่าปกติเนี่ยอยู่กัน6คนแต่ช่วงเกิดเหตุออกไปทำงานกัน5คนซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปว่ามีผู้บาดเจ็บ2คนคนแรกก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านถูกไฟลวกแขนทั้ง2ข้างตอนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนอีกคนที่เป็นผู้สูงอายุครับบาดเจ็บเพราะว่าวิ่งจนหกล้มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้อาศัยในบ้านข้างเคียงออกมาทั้งหมดซึ่งก็มีผู้ป่วยติดเตียงรวมอยู่ด้วยนะครับในส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าเพลิงลุกไหม้จากชั้นล่างเนื่องจากมีวัตถุไวไฟอย่างไรก็ตามต้องรอการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดก่อนครับ
2: บ้านนี้มีอยู่ทั้งหมด6 คนแล้วก็ออกไปทำงานข้างนอก5 ท่านก็เหลืออยู่1คนนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าตอนนี้นำส่ง
3: โรงพ
2: ยาบาลวิมุตอยู่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาย
5: ังไม่สามารถยืนยันได้แต่ว่ามีผู้อยู่ชั้นล่างบริเวณชั้นล่างซึ่งเพลิงค่อนข้างที่จะเร็วก็น่าจะมีวัสดุใดที่ไวไฟอยู่ถึงชั้นล่าง
6: ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะคะในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกล่าสุดค่ะทางอบต.คลองใหญ่ได้เร่งระดมแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยคนในพื้นที่ต่างก็บอกว่าสถานการณ์น้ำปีนี้หนักสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณสัก1 เดือนสถานการณ์จึงจะคลี่คลายกลับเข้าบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะไปดูสภาพบ้านเรือนของประชาชนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะอันนี้คือสภาพของบ้านประชาชนที่ตั้งอยู่ริมถนนรังสิตนครนายกคลอง16หมู่10ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันนี้ก็นานกว่า15วันแล้วแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตภายในบ้านของตัวเองได้ต้องขนย้ายข้าวของที่พอจะเก็บกู้ขึ้นมาได้ออกมาวางไว้ริมถนนเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมชาวบ้านยอมรับนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยประสบมาแต่ว่าคาดการว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากน้ำเหนือหลากมาจากทางเหนือประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะแล้วก็ระบายออกไปได้ยาก
7: ยี่ห้าป้าก็ย้ายออกแล้ว25 เดือนที่แล้วอะป้าก็ย้ายออกแล้ว
8: น้ำที่มันมาม
7: ันมาโอ้สองวันแรกมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พอถึงวันที่25นี่มันนั่นแล้วมาเร็วด้วยเกิดของขึ้นพอเย็นก็เลยต้องไปนอนกันที่นู่นพอเช้าขึ้นมามันก็ท่วมขึ้นมานี่กัน
8: เ
7: ล
8: ยเก็บไป
7: บ้างแล้วแต่เราคิดว่ามันพ้นนะเรายกขึ้นแล้วเราคิดว่ามันพ้นมันไม่พ้นนี่เขาก็ยกขึ้นไม่พ้น
8: เห็นบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเป็น
7: ไม่เคย
8: น้ำที่มันเข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำที่หลาก
7: คลองดันมาด้วยน้ำทางเขื่อนมันดันมาก็เปิดเขื่อนแรงอ่ะแล้วเลาะทางนี้มันรับไม่ไหวอ่ะมันตรงนี้มันเป็นแอ่งมันไม่มีที่ระบาย
9: ทางนี้ก็อยากจะช่วยผันน้ำไปทางโน้นทางนี้มันก็ทางอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับ
8: ตอนน
9: ี้
8: เราต้องมาเฝ้า
9: ครับว่าเฝ้าของบ้านนี้เขาไปทำงานกันหมดแต่บ้านผมอยู่หลังข้างในแต่เขาต้องพายเรือออกมา
8: คร
9: ับ
8: ผ
9: มมีเป็นแอ่งๆ
8: ที
9: ่
8: ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบ
9: ไม่เคยเจอเหมือนกันครับเคยเจอเมื่อปี54ก็ว่าก็ยังไม่เท่านี
8: ้คิดว่าน้ำที่มันเข้ามาทำให้เราได้รับความเดือดร้อนหลัก
9: ๆก็อาจจะน้ำเขาคอนนครนายกช่วงนี้เยอะมากน้ำคงจะผันมาจากทางโน้นทางนี้มั่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องทำใจครับ
8: ตอนน
9: ี้
8: ก
9: ็
8: ค
9: ือ
8: เหมือนทางใต้ทางอบต.ช่วยในการ
9: ครับ อบต.เขาก็มาช่วยเหลือดูแลน้ำเอากระสอบทรายมาลงเอาเรือมาให้ใช้เอาข้าวมาส่ง
6: ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบต.คลองใหญ่ก็ได้นำรถบรรทุกน้ำออกตระเวนแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่โดยประเมินสถานการณ์ว่าที่ตำบลคลองใหญ่จะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนน้ำจึงจะคลี่คลายขณะที่อบต.คลองใหญ่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มจัดศูนย์พักพิงรวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนในจุดที่น้ำลดลงแล้ว
10: ไม่มีครับพี่ใช่ครับปกติปี54จะไม่ท่วมแบบนี้คือจะท่วมเฉพาะที่ลุ่มๆต่ำๆถ้าที่ดอนๆนี้จะไม่ท่วมเขาประสานงานมาทางที่อบจ.และอบจ.ก็ประสานงานมาอำเภอก็ประสานงานที่อบจ.อีกทีนึงประมาณเนี้ย
11: ก็คือให้ช่วยดูแลแบบดูแลคือแบบดูแลความเดือดร้อนเบื้องต้นอี
10: กใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
11: ประเมินแล้วคิดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้เมื่อไหร
10: ่โอ้ถ้าอย่างนี้นะคิดว่าอีกครึ่งเดือนก็ไม่น่าจะแห้งครับคือว่ามันเป็นแอ่งมากใช่ใช่ครับใช่ครับ
4: น้ำลดแล้วก็ต้องมาเร่งเคลียร์พื้นที่จัดเก็บขยะออกไปนะครับอย่างในพื้นที่เคหะร่มเกล้าตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วถึง 80% เก็บขยะในชุมชนไปแล้วถึงกว่า 7,000 ตันครับทางผู้อำนวยการเขตลาดกระบังได้เปิดจุดรับลงทะเบียนของเงินเยียวยานอกสถานที่ด้วยนะครับตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ทุกอย่างต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับทีมข่าว NVT เราลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบว่าที่เขตลาดกระบังยังมีขยะเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าประชาชนก็ยังทยอยนำขยะและของที่เสียหายอย่างเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงออกมาทิ้งกันอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานเขตลาดกระบังได้จัดจุดพักขยะไว้2จุดหลักก็คือที่สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าแล้วก็ที่หน้าเคหะร่มเกล้าจุดแรกเนี่ยปริมาณขยะกองสูงนะครับเจ้าหน้าที่ระดมรถเข้าไปเร่งเคลียร์อย่างเต็มที่ด้านนายบุญยืนคุณเจริญผู้อำนวยการเขตลาดกระบังบอกว่าขณะนี้จัดเก็บขยะออกจากชุมชนไปได้แล้วกว่า 80% หรือกว่า 7,000 ตันปริมาณขยะเนี่ยพุ่งสูงมาก 2-3 วันแรกนี่มีแค่100กว่าตันแต่ตอนนี้วันหนึ่งกว่า 1,000 ตันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการดูแลคนในชุมชนนะครับทางกทม.ก็ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเปิดจุดให้บริการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่16โซนเข้ามายื่นเรื่องได้ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งหมดให้เข้าสู่ภาวะปกติภายใน2สัปดาห์ครับ
12: ก็ตอนนี้เราเคลียร์ขยะได้ในชุมชนเนี่ยที่ออกมาก็ประมาณสัก 80% แล้วนะขยะประมาณ 7,000 กว่าตันแล้วที่เอาออกมาจากตามบ้านตามในชุมชนแต่ละโซนนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีครับ
13: ประชาชนส่วนใหญ่เลือกสุขภาพอนามัยอะครับ
12: สุขภาพทำไมก็ตอนนี้ก็เราก็จัดกรุงเทพมหานครก็จัดมีแพทย์ลงตามชุมชนต่อเนื่องนะครับผม
13: ก็คือเสียงประชาชนก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าเป็นกังวลในเรื่องของกลิ่นที่ไปผลกระทบกับชีวิตในการใช้งานใช่ไหมคร
12: ับกลิ่นไม่ค่อยมีฮะตอนนี้พอเราเคลียร์ขยะออกได้เร็วกลิ่นมันจะลดน้อยลงไปครับ
13: สำหรับระยะเวลาค่ะสามารถคาดการณ์ได้ไหมประมาณ2อาทิตย์ตั้งเนี่ยที่จะแบบลดลงเยอะแบบ
12: ได้ประมาณ2อาทิตย์ได้เพราะตอนนี้เราก็ต้องไปเก็บชุมชนรอบนอกด้วยฮะรอบนอกคือเขตลาดกระบังเนี่ยมันท่วมทั้งพื้นที
13: ่
12: แล้วก็มีหลายอีกหลายหมู่บ้านที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนะครับก็เฉลี่ยกันออกไปตอนนี้ครับผมแต่ในเคหะเนี่ยก็ได้ประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
6: มาดูความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดได้โอนเงินเข้าบัญชีประชาชนสำเร็จไปแล้วกว่า 90,000 ครัวเรือนนะคะส่วนกรณีที่แต่ละครัวเรือนบอกว่าได้รับเงินแตกต่างกันวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้ชี้แจงนะคะว่าก็เป็นไปตามเกณฑ์ระดับความเสียหายแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมขังนอกจากนี้จะเร่งปรับปรุงระบบเพื่อแก้ปัญหาเงินโอนล่าช้าค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แล้ว 169,625 รายชื่อเป็นข้อมูลณวันที่13ตุลาคมในเวลา18นาฬิกานะคะซึ่งปภ.ก็ได้อนุมัติและส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนสำเร็จแล้วกว่า 92,167 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า676ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่แต่ละบ้านได้รับเงินแตกต่างกันก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยตามเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาจากลักษณะความเสียหายและระยะเวลาน้ำท่วมขังแม้จะอยู่ในซอยหรือชุมชนเดียวกันแต่เนื่องจากความสูงต่ำของพื้นที่หรือระดับพื้นบ้านต่างกันก็ส่งผลให้ระดับน้ำที่เข้าท่วมไม่เหมือนกันอย่างกรณีรับ 5,000 บาทก็จะเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือล้อมรอบบริเวณบ้านส่งผลให้การเข้าออกลำบากแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ไหลเข้าไปสู่ภายในตัวบ้านกรณีรับ 9,000 บาทก็จะเป็นกรณีที่น้ำไหลเข้าท่วมภายในตัวอาคารบ้านเรือนและส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายส่วนกรณีที่ประชาชนยังพบปัญหาเงินเข้าช้าหรือว่าสถานะค้างอยู่ในระบบว่ากำลังดำเนินการทางเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แทนการผูกกับเลขประจำตัวประชาชนและมีการยื่นขอรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนในครัวเรือนเดียวกันการขาดเอกสารหรือรูปภาพประกอบความเสียหายตลอดจนปัญหากรณีบ้านเช่าที่ไม่มีสัญญาเช่ามายืนยันสิทธิ
14: ์บางคนก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรกัน อนุมัติไปตั้งเท่านี้แล้วทำไมเหมือนเงินยังเข้าไม่เข้าน้อยนี่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนพออนุมัติไปเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการในการ เช็คนะคะในการที่ธนาคารออมสินเองก็จะเป็นคนโอนเพราะฉะนั้นพอเย็นเราตัดยอดเนี่ยวันรุ่งขึ้นธนาคารเสียเขาทำงานแต่เช้าเลยในการที่จะดูเรื่องทั้งหมดแล้วก็เคลียร์ออกไปเพราะนั้นก็จะเป็นยอดของการที่จะได้เข้าวันนี้ทีนี้ถามว่าแต่ละบ้านทำไมได้ไม่เหมือนกันก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนคือสมมติว่าเราอยู่ในซอยเดียวกันนะคะแล้วถ้าในกรณีที่น้ำมันล้อมหมดแล้วมันเข้าไปในบริเวณที่อาจจะเป็นที่จอดรถเป็นสนามหญ้าเป็นอะไรเนี่ยทำให้เราเข้าออกลำบากเนี่ยถ้าเข้าไปอย่างเงี้ยเขาเรียกท่วมขังล้อมเนี่ยมันจะเหมือนกันถ้าทางหมู่บ้านนี่อาจจะไม่ต่างกันมากแต่เข้าบ้านหรือไม่เข้าบ้านก็ต่างกันอีกเพราะบางบ้านอาจจะสูงบางบ้านระบบน้ำเป็นระบบปิดกั้นทำให้น้ำไม่ได้เข้าบ้านมันก็จะไม่มีภาพความเสียหายของทรัพย์สินในตัวบ้านมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอย่างน้ำล้อมธรรมดากับมีทรัพย์สินเสียหายในบ้านในเงื่อนไขวันที่ต่างกันก็จะเป็นตัวกำหนดระหว่าง 9,000 กับ 5,000 ในบางกรณีเนี่ยบางท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราก็อยู่เหมือนจะชุมชนเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่หมู่บ้านค่อนข้างใหญ่หรือว่าชุมชนค่อนข้างใหญ่ถนนที่สูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยค่ะอาจจะเป็นตัวนึงที่ทำให้น้ำเข้าบ้านหรือน้ำไม่เข้าบ้านด้วยทั้งที่แบบด้วยตาเราเห็นเราเหมือนแบบมันจะเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่กันคนละหมวดบางบ้านอาจจะอยู่แค่น้ำล้อมบางบ้านอาจจะมีน้ำที่เข้าไปท่วมขังแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายในบ้านด้วยค่ะ
6: ในขณะเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทางกรุงเทพมหานครก็ได้นำระบบเขตบัดดี้มาใช้โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องน้อยเข้ามาช่วยสนับสนุนงานในเขตที่มีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมากรวมทั้งขยายจุดให้บริการและตั้งโต๊ะคัดกรองเอกสารเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยพร้อมกันนี้ขอย้ำนะคะว่าประชาชนที่ยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วหากมีข้อมูลรูปภาพความเสียหายครบถ้วนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเอกสารซ้ำที่สำนักงานเขตโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากทางเขตต้องการหลักฐานใดเพิ่มเติมก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกลับไปโดยตรงค่ะ
4: นอกจากภาคประชาชนแล้วนะครับอุทกภัยครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคการเกษตรเป็นอย่างมากด้วยครับล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมนั้นพบว่าสูงกว่า 18,000 ล้านบาทส่วนทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายในภาคการเกษตรพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มเกณฑ์การเยียวยาให้เหมาะสมคาดว่าจะเสนอที่ประชุมครม.ได้ภายใน2สัปดาห์ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรจากทุกกรมในสังกัดเพื่อบูรณาการหาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและได้มอบหมายให้พิจารณาปรับเพิ่มเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือจากระเบียบเดิมที่มีอยู่เพื่อให้การเยียวยาสอดคล้องกับสภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงซึ่งทางท่านนายกได้แสดงความห่วงใยเป็นอย่างมากพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างรอบคอบที่สุดโดยคาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดแผนเยียวยาทั้งหมดและนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ภายในเวลาไม่เกิน2สัปดาห์นี้
15: ผมเองได้สั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงไปรวบรวมข้อมูลนะครับจากทุกกรมในกระทรวงเพื่อจะหาทางเยียวยาช่วยเหลือ ซึ่งแต่เดิมเรามีกฎเกณฑ์อยู่แต่ช่วงที่ผ่านมาผมมีการให้เพิ่มกฎเกณฑ์การช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นก็คงจะนำกฎเกณฑ์นั้นใหม่เข้ามาช่วยเหลือครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านก็เป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นทุกกระทรวงที่สามารถรวบรวมทางประชาชนผู้รับเสียหายรวมทั้งเกษตรกรจะต้องทำให้ดีครับว่าไงนะผมคิดว่าพอรวบรวมให้ได้ตัวเลขชัดเจนก็ไม่น่าจะเกิน2ที่จากนี้ครับ
4: นอกจากภาคเกษตรแล้วนะครับภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ามีสถานประกอบการได้รับผลกระทบกว่า 4,600 รายใน59จังหวัดประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึงกว่า 18,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นความเสียหายของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะชลบุรีมีมูลค่าความเสียหายสูงสุดส่วนในแง่พื้นที่สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะมีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองปราจีนบุรีและชลบุรีซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยโรงงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนจากการประเมินความต้องการพบว่าผู้ประกอบการถึงกว่า 77% ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะด้านเงินทุนเพื่อมาฟื้นฟูกิจการตลอดจนซ่อมแซมเครื่องจักรและอาคารสถานที่กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเตรียมมาตรการทางการเงินเข้ามารองรับทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนรวมถึงการอนุมัติสินเชื่อพิเศษและมาตรการพักชำระหนี้จากกองทุน SME ตามแนวประชารัฐควบคู่ไปกับการเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความปลอดภัยและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้แก่โรงงานหลังน้ำลดโดยเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บสารเคมีอันตราย
16: ผู้ประกอบการ 77.6% ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนซึ่งอันดับแรกก็คือเงินในการที่จะฟื้นฟูกิจการรองลงมาก็จะเป็นการแก้ไขความเสียหายนะครับของธุรกิจโดยรวมแล้วก็รวมไปถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรซึ่งในด้านมาตรการทางการเงินนะครับทางธนาคาร SME D Bank ได้ดําเนินมาตรการพักชําระดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินต้นสูงสุด12เดือนนะครับปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด539รายนะครับเป็นวงเงินประมาณ 1,800 ล้านบาทควบคู่กับสินเชื่อดีพร้อมเพย์นะครับในวงเงิน50ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการพักชำระหนี้ของกองทุน SME นะตามแนวประชารัฐเป็นเวลา3เดือนนะครับแล้วก็เร่งประสานในการซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารรวมถึงระบบความปลอดภัยนะครับของโรงงานหลังจากน้ำลดไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการที่ใช้จัดเก็บสารเคมีอันตรายแล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
6: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะอย่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบถุงยังชีพ300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพลเอกศิรภพสุภวานิชเจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปิดกิจกรรมร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมพร้อมด้วยพลโทธรรมนูญไม้สนผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกอรมน.ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภค300ชุดช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเดินทางไปยังบริเวณริมท่าน้ำวัดสามกิยารามเพื่อมอบถุงยังชีพให้ประชาชนซึ่งเดินทางมารอรับความช่วยเหลือโดยเรือพร้อมทั้งลงพื้นที่ทางเรือนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีบ้านอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาพลโทธรรมนูญกล่าวว่าก็อรมน.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายมวลชนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตามเจตนารมณ์ของการเป็นหน่วยงานที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนด้านพลตรีพีรชัดพันทองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่10ตุลาคมทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงยากแก่การระบายโดยได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่หมู่6ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อย
4: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแม้ว่าระดับน้ำบนถนนหลายจุดจะเริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนที่ถูกมวลน้ำล้อมรอบอยู่ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางจึงร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมลงพื้นที่ล่องเรือฝ่าน้ำท่วมนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปส่งมอบให้ถึงมือประชาชนที่เดินทางออกมาไม่ได้ครับสถานการณ์อุทก

0: ไทยในพื้นที่ตำบลบางแดนขออภัยครับบางแตนที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้แม้ว่าระดับน้ำหลายจุดจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบ้านเรือนประชาชนที่ยังคงถูกน้ำล้อมรอบเดินทางเข้าออกลำบากนะครับเพราะว่าสามสายคือแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกแล้วก็แม่น้ำบางปะกงไหลมาบรรจบกันกองบังคับการตำรวจทางหลวงจึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมตั้งโรงครัวแล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้นำข้าวกล่องข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มลำเลียงลงเรือไปแจกจ่ายถึงบ้านเรือนผู้ประสบภัยโดยเน้นครัวเรือนที่อยู่ลึกในชุมชนไม่สามารถออกมายังจุดแจกจ่ายของได้ทางนี้ถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อสายด่วนตำรวจทางหลวงได้ที่หมายเลข1193ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้านะคะจะพาไปดูภาพรวมแล้วก็เนื้อหารายละเอียดในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะ

0: ี่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราคำหมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้าน
2: ทำไมเราไม่เผาก่อน
3: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคนคน
4: เอ๊ะว่าช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: ป่ะมาตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลนโลน
7: ผมจะหยุดเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผากระดาษ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้เริ่มที่การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่เข้าสู่วันที่3นะครับวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับต่อความมั่นคงของระบบการเงินดิจิทัลทั่วโลกรัฐบาลร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัว Bank of Blueprint นะครับกรอบการทำงานต้านภัยช่อโกงทางการเงินระดับสากลซึ่งก็จะเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ติดตามกับคุณสถานุณพัทลุงรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
1: สำหรับการประชุม IMF World Bank เย็นนี้นะครับผมขอลงลึกรายละเอียดไปที่ Bangkok Blueprint กันเลยนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยแสดงบทบาทนำได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยออนไลน์นะครับแล้วก็มีการออกแบบแนวทางนี้สู่การปฏิบัติจริงด้วยนะครับทั้งสองท่านครับการประชุมในวันนี้นะครับก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและก็ความปลอดภัยในระบบการเงินเป็นสำคัญนะครับ Bangkok Blueprint จึงถูกพูดถึงในวันนี้ก็มีทั้งการเปิดตัวแล้วก็พูดถึงรายละเอียดสู่การปฏิบัติจริงด้วยนะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับว่าคืออะไรทางท่านรองเอกนิติธรรมประภาสนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ว่าวิไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายไว้แบบนี้นะครับ Bangkok Blueprint คือกรอบแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลร่วมเสนอกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยทาง IMF World Bank เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบนะครับหลักๆจะมีกรอบแนวทางหลัก5เสาหลักด้วยกันแล้วก็10

0: สองข้อนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจัดการปัญหาบัญชีม้าเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเรื่องของแบงก์ของธนาคารเรื่องของระบบโทรคมนาคมการระงับธุรกรรมการแก้ไขกฎหมายไปจนถึงการดูแลเหยื่อที่ถูกหลอกเลยนะครับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหลอกลวงทางการเงินเรื่องของสแกมเมอร์และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ทุกรูปแบบซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทแล้วก็ระดับการพัฒนาของประเทศตนเองได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการศึกษาใหม่จากศูนย์เลยนะครับคือเอาฉบับนี้ไปใช้ได้แล้วใช้ได้จริงเลยนะครับนอกเหนือจากเอกสารฉบับนี้แล้วนะครับในเวที IMF World Bank ไทยเองก็ยังได้มีการเสนอบทสรุปการศึกษารวบรวมแนวทางการดำเนินงานของ4เขตเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชียนะครับได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งพบว่าแม้แต่ละประเทศนะครับจะมีการแยกการดำเนินการแต่มีแนวทางที่สอดคล้องกันอย่างมากนะครับเนื่องมาจากว่าถ้าเราไปดูตัวเลขในภูมิภาคเอเชียถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยการเงินลักษณะแบบนี้เนี่ยหนักมากนะครับคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงมากกว่า 60%ของมูลค่าความเสียหายของสแกมเมอร์ภัยสแกมเมอร์จากทั่วโลกนะครับทีนี้มาดูประเทศไทยนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการพูดถึงมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินในกลุ่มของสแกมเมอร์นะครับเราเคยสูงถึง 43,000 ล้านบาทนะครับในปี2024หรือว่าปี67ก่อนที่จะค่อยๆลดลงมานะครับจนตอนนี้ปีนี้ครึ่งปีความเสียหายไม่เกิน 10,000 ล้านบาทแล้วนะครับโดยทาง IMF เองก็หลังจากฟังข้อมูลแล้วก็แสดงความชื่นชมบทบาทเชิงรุกและผลงานของประเทศไทยในการลดมูลค่าความเสียหายทางการเงินได้สำเร็จนะครับ
1: ในงาน IMF World Bank ประจำปีประชุมประจำปีนะครับก็มีเราทำเปเปอร์ฉบับหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเปเปอร์หลักของงานนะครับซึ่งประเทศไทยทำมาก็คือเราใช้ชื่อว่า Bangkok Blueprint นะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ทำมาที่เกี่ยวเรื่องของ fraud scam แล้วก็ cyber risk ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นหลักการกว้างๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกปรับใช้ขึ้นมานะครับให้กับประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกครับซึ่งมีปัญหาเรื่อง fraud เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเรานะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ข้อดีคือมันเป็นเปเปอร์ที่ทำโดยWorld Bank, IMF แล้วก็แบงก์ชาติเข้าไปช่วยนะครับมันก็เป็นเปเปอร์ซึ่งจะถูกใช้เป็น reference ต่อไปอีกหลายปีนะครับเช่นในแต่ละประเทศไหนมีปัญหาเรื่องนี้แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ในการดำเนินการ12หลักการใน Bangkok Blueprint เนี่ยก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับปัญหาประเทศและสร้างระบบป้องกันเรื่อง fraud scam ขึ้นมาได้นะครับ
0: สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของ Bangkok Blueprint นะครับก็ต้องไปดูกันต่อนะครับว่าแนวโน้มมูลค่าความเสียหายจากภัยการเงินของทั่วโลกจะลดลงไปแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะผู้จัดการประชุมทิ้งไว้ให้กับทุกประเทศได้สานต่อนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นมรดกของการประชุมในครั้งนี้ก็ว่าได้นะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ผมเชื่อว่าผลลัพธ์สามารถอยู่กับประเทศไทยได้อีกนานอีกหลายปีเลยนะครับทั้งเรื่องของหัวข้อการประชุมสถานที่การจัดงานการท่องเที่ยวรวมถึงBangkok Blueprintนี้ด้วยนะครับซึ่งภาพจำเหล่านี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นระดับบิ๊กเนมทั้งนั้นนะครับทั้งระดับผู้นำทางธุรกิจผู้นำการเงินโลกจะได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยนำไปสู่การยกระดับการค้าการลงทุนและภาคการเงินของประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็ยังคงเชื่อว่าการประชุมก็จะยังเข้มข้นเช่นเดิมนะครับเหมือนกับแอร์ที่นี่นะครับก็จะยังคงเย็นเหมือนเดิมผมการันตีแน่นอนนะครับหลักๆพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการเจาะไปที่เศรษฐกิจแบบรายภูมิภาคแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ช่วงเย็นของไทยนะครับจะมีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของไทยนั่นคือมวยไทยครับ
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกิจกรรมคู่ขนานหลายเวทีนะครับหนึ่งในนั้นคือการเสวนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเชื่อมความร่วมมือเยอรมนีญี่ปุ่นและอาเซียนสร้างโอกาสความร่วมมือด้านการเงินการลงทุนระหว่างประเทศครับงานนี้จัดโดย Frankfurt Main Finance Fin City Tokyo and Deloitte นะครับมุ่งเน้นการนำเสนอบทเรียนจากเยอรมนีและญี่ปุ่นประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างเยอรมนีญี่ปุ่นไทยและภูมิภาคอาเซียนผู้ร่วมเสวนามีทั้งศาสตราจารย์ดร. อาร์ อเล็กซานเดอร์ ลอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐเฮสเซอร์ประเทศเยอรมนีคุณทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณทาเคฮิโร่ซาซากาวะสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งต่างแลกเปลี่ยนจุดแข็งของไทยและอาเซียนในการเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนระหว่างภูมิภาคพร้อมเจาะลึกประเด็นการลงทุน4ด้านนะครับได้แก่การลดการปล่อยคาร์บอนและการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่พร้อมรับมือกับความผันผวนได้ดียิ่งขึ้นโดยเน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายเข้ากับเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และกลไกการเงินที่เหมาะสมสำหรับข้อเสนอแนะกับภาคธุรกิจไทยนะครับก็คือการจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเป็นระยะกำหนดเทคโนโลยีกรอบเวลาการลงทุนและเป้าหมายที่วัดผลได้อย่างชัดเจนช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และดึงดูดเงินทุนขณะเดียวกันก็จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าได้ครับReady Economy 2026นะครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากถึง5หัวข้อหนึ่งในนั้นคือ Capital for Transition นะครับซึ่งเลขาธิการกบข.มองการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยทั้งเงินทุนข้อมูลที่น่าเชื่อถือและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับคุณสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สะท้อนมุมมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนงานที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและช่วยให้เงินทุนเข้าถึงโครงการที่เหมาะสมภาครัฐจะต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนภาคธุรกิจขนาดใหญ่ต้องช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานและนักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับเงินทุนระยะยาวโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจแต่ว่ายังเผชิญกับข้อจำกัดด้านข้อมูลในการประเมินโครงการสำหรับกบข.ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนนะครับควบคู่กับการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกโดยลงทุนในตราสารหนี้ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563ปัจจุบันมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 100,000 ล้านบาทพร้อมนำปัจจัย ESG มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทเวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางระดมทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ iBank จัดเวทีการเงินอิสลามระดับนานาชาติครับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมความแข็งแกร่งระบบการเงินโลกเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงพร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank จัดเวที Islamic Finance From Crisis Resilience to Transition Finance เป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้การเงินอิสลามเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงินโลกและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนดร.ทวีลาบริธาพิรมประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ iBank ระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการเงินโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้ประเทศที่เผชิญความยากจนและความท้าทายทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนาระบบการเงินและสร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการเติบโตได้มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำบทบาทของการเงินอิสลามนะครับในการส่งเสริมการแบ่งปันความมั่งคั่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพด้านดร.มูฮัมหมัดสุเลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลามเน้นย้ำว่าธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินอิสลามสามารถรับมือความผันผวนและความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงเวทีดังกล่าวจะเป็นอีกเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อให้การเงินอิสลามมีส่วนช่วยรับมือวิกฤตสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อ ผมจตุรงค์

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: มีอีกหนึ่งเวทีที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็คือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่14และการประชุมสภาการศึกษาพละศึกษาและกีฬาอาเซียนครั้งที่12เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์หรือเอเชียนเกมส์ที่เพิ่งปิดฉากลงไปนั้นล้วนแล้วแต่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพละศึกษาอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นจึงมองว่าการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยพัฒนาจะทำให้วิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยมีศักยภาพแถวหน้าในระดับโลกได้
1: อย่างแรกคือเราต้องลงลึกในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีมี2 ส่วนนะครับก็คือเรื่องพละศึกษากับสปอร์ตไซน์ที่2 ส่วนนี้ต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้2 ส่วนนี้สามารถที่จะใช้ AI มาเป็นตัวช่วยได้อันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่2เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีเม็ดเงินในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราพยายามที่จะเชื่อมโยงในเรื่องนี้เข้ากับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามองกีฬาจะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้แต่วันนี้ถ้าเรามองกีฬาเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของ living ของคนเราพูดถึง wellness economy ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่มากและสามารถที่จะมีเงินวิ่งกลับมาพัฒนาเรื่องกีฬาได้ด้วย
0: สำหรับการประชุมวิชาการว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายครั้งที่14และการประชุมสภาการศึกษาพละศึกษาและกีฬาอาเซียนครั้งที่12ที่มีขึ้นในครั้งนี้เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในระยะยาวทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยทางคณะพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ต่ำกว่า500คนจากกว่า20ประเทศเช่นเยอรมนีจีนเกาหลีใต้รวมถึงสิงคโปร์ในการประชุมตลอด3วันคือตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมนี้
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับภาคเอกชนจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านยาและสาธารณสุขรวมถึงผลักดันการแพทย์และสุขภาพเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบริษัทซันดอสประเทศไทยจำกัดเรื่องความร่วมมือด้านยาเพื่อความมั่นคงทางยาและสาธารณสุขของประเทศโดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการบริหารหอการค้าสวิตไทยเข้าร่วมความร่วมมือครั้งนี้จะประสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดหายาการบริหารทรัพยากรและเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานยาได้มีประสิทธิภาพซันดอสมีความเชี่ยวชาญการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึงหรือไบโอซิมิลาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตขึ้นจากสิ่งมีชีวิตใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนและรักษาอาการจากมะเร็งที่แพร่กระจายไปที่กระดูกจากเดิมต้องใช้งบประมาณจัดซื้อยากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีแต่หากเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็จะลดต้นทุนได้กว่า 30-40%
3: ซึ่ง Sandoz เนี่ยก็เป็นบริษัทในระดับโลกนะครับที่ทำเกี่ยวกับยาพวกไบโอซิมิลาร์นะครับแล้วก็ยาเจเนริกนะครับต้องเรียนว่าการร่วมมือครั้งนี้นะครับการลงนามใน MOU ครั้งนี้เนี่ยก็จะขยายความสามารถของทาง GPO นะครับโดยการร่วมมือกับทาง Sandoz ในการผลิตยาไบโอซิมิลาร์ในอนาคตนะครับโดยเราก็จะมีสเต็ปต่างๆในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของtechnical transfer หรือว่าการนำยานะครับมาบรรจุแล้วก็ปลายทางก็คือการผลิตยาที่โรงงานของ GPO ในประเทศไทยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าก็จะอยู่ในภาพรวมของการทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในหมุดหมายของโลกใบนี้ที่จะเป็นอุตสาหกรรมเป็น medical economy นะครับ
2: ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้เชิญชวนบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ประมาณ10 รายเพื่อส่งเสริมการลงทุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตในประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อน Medical Investment Hub ผลักดันภาคการแพทย์และสุขภาพสู่การเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศที่ตั้งเป้าดึงดูดเงินลงทุนใหม่กว่า 68,000 ล้านบาทสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 0.5% ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากอันดับ56สู่อันดับ50ของโลก
0: มีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในตัวเมืองและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570ปัจจุบันตอนที่1มีความคืบหน้ากว่า 71% อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างทางและผิวจราจรขณะที่ตอนที่2คืบหน้ากว่า 75% อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจรทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโดยติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟพร้อมตรวจสอบดูแลเครื่องจักรและยานพาหนะอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.รายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน2569เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 90.7 จาก 89.7 ในเดือนก่อนหน้าจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงและคำสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเทศกาลปลายปีแต่ผู้ประกอบการยังเผชิญแรงกดดันจากน้ำท่วมต้นทุนพลังงานและการแข่งขันจากสินค้านำเข้านางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสอท.ระบุว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องราคาน้ำมันดีเซลค่าขนส่งระหว่างประเทศและข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะธุรกิจ SME ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก3เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 97.7 ทั้งนี้สอท.เสนอให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้สินค้าไทยในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมระดับสูงการแสดงความร่วมมือระดับโลกสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างโดยมีผู้แทนจากสหภาพยุโรปฝรั่งเศสธนาคารพัฒนาเอเชียและกลุ่มธนาคารโลกเข้าร่วมสำหรับโครงการนี้มุ่งปรับปรุงคลองและอาคารชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมนำข้อมูลพยากรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้วางแผนบริหารการจัดการน้ำให้สามารถรับมือได้ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงขาดแคลนน้ำทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดโอกาสให้กับประชาชนมีส่วนร่วมและดูแลผลกระทบต่อชุมชนเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนอย่างทั่วถึงลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะยังต้องจับตาฝนในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคใต้ทั่วทั้งภาคนะคะเพราะว่าฝนยังตกลงมาเพิ่มได้อีกคืนนี้แล้วก็ฝนจะมาเติมน้ำให้บางพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมากขึ้นด้วยนะคะติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะสถานีอากาศ NBT วันนี้เป็นห่วงเป็นพิเศษกับฝนที่จะตกหนักตกแช่ข้ามคืนเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเตรียมตัวไม่ทันถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากในช่วงกลางคืนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษคือพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อภาคเหนือและภาคกลางในภาคเหนือค่ะพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและตากเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดนะคะส่วนภาคกลางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะบางพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะทำให้ต้องระวังฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในคืนนี้และอาจจะตกลากยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้และฟังคำประกาศคำเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะภาคใต้ทั้งภาคเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพราะฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะส่วนภาคอื่นๆมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกข้ามคืนได้เช่นกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะคืนนี้ฝนอาจตกหนักฟ้าแรงข้ามคืนในพื้นที่ทางตอนล่างของภาคโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืนนี้ฝนตกกระจายตัวในจังหวัดพื้นที่รอบภาคไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษรวมถึงอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะฝนตกหนักหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะและเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงเพราะตอนนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเริ่มสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยเริ่มล้นตลิ่งแล้วนะคะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนอาจจะตกในช่วงค่ำเท่านั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการต้องระวังน้ำท่วมขังและปัญหารถติดช่วงเลิกงานคืนนี้อาจจะถึงบ้านดึกหน่อยนะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกฝนจะตกช่วงค่ำถึงกลางดึกในจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดตอนนี้ยังเที่ยวได้นะคะเล่นน้ำแต่จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรให้ระวังในการออกเรือด้วยค่ะอุณหภูมิในภาคตะวันออก24องศาเซลเซียสไปจนถึง35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกกระจายลากยาวตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงนครศรีธรรมราชแม้ท้องฟ้าจะไม่สดใสแต่ตามชายหาดยังท่องเที่ยวได้ค่ะยกเว้นการออกเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆต้องระมัดระวังเพราะในทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝั่งอันดามันฝนน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะฝนไปตกอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่และตรังแต่เป็นฝนที่ไม่ได้ตกแช่นานนะคะคลื่นในหาดต่างๆยังเล่นได้แต่การออกเรือไปดำน้ำดูปะการังอาจจะต้องระวังหน่อยค่ะเพราะว่าจุดที่มีฝนในทะเลคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะช่วงนี้นะคะแม้เช้าๆบางพื้นที่จะเริ่มสัมผัสอากาศเย็นสบายแต่นี่แหละค่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองตามมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการติด

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สำนักข่าวระดับโลกอย่างอัลจาซีราได้จัดทำสารคดีสืบสวนสอบสวนชุดพิเศษซึ่งเป็นการเปิดโปงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกาตาร์ได้เสนอสารคดีสืบสวนสอบสวนหลายตอนที่เป็นการตีแผ่เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาโดยตอนล่าสุดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางคือตอนที่มีชื่อว่าการเปิดโปงอาณาจักรในกัมพูชาของเจ้าพ่ออาชญากรรมโดยมีเนื้อหาเจาะลึกโครงการลองเบย์ที่เกาะกงอัลจาซีราได้ส่งทีมงานแฝงตัวเข้าไปเก็บภาพภายในโครงการแห่งนี้ครับซึ่งมีการโฆษณาฉากหน้าว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกแต่ภายในถูกใช้เป็นแหล่งสแกมเมอร์และศูนย์กลาง call center นอกจากนี้ในสารคดียังมีการเปิดเผยโฉมหน้าของเติ้งปี้ปิงมหาเศรษฐีกัมพูชาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการนี้อีกทั้งยังมีการแฉเครือข่ายรับสินบนและการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำ
1: ภูมิภาคสาคารินทางตะวันออกไกลของรัสเซียล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักข่าวญี่ปุ่นคนดังกล่าวมายังกรุงมอสโกแล้วตามคำสั่งให้ควบคุมตัวเกือบ2เดือนส่วนพฤติกรรมสงสัยเป็นสายลับนั้น FSB เปิดเผยว่านักข่าวรายนี้ได้รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถด้านกลาโหมของรัสเซียแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
0: เกิดเหตุน้ำมันดิบทะลักครั้งใหญ่ครับที่บ่อน้ำมันกูเมรีในบริเวณทะเลทรายอันห่างไกลทางตะวันออกของไนเจอร์ซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกทำให้ทางการท้องถิ่นประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและขณะนี้กำลังสอบสวนถึงสาเหตุโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการทะลักของน้ำมันดิบมีแรงดันมหาศาลทำให้เกิดการพวยพุ่งขึ้นไปในอากาศได้สูงกว่า10เมตรคราบน้ำมันจึงแผ่กระจายเป็นวงกว้างปกคลุมพื้นที่โดยรอบเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสกัดการไหลบ่าของน้ำมันด้วยการขุดร่องน้ำและสร้างคันดินและรายงานว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จโดยมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้2คนสำหรับบ่อน้ำมันที่เกิดเหตุดำเนินการโดย CNPC Niger Petroleum ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CNPC ของจีนโดยทางบริษัทเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากการก่อวินาศกรรม
1: อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซาอุดีอารามโกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรายใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุเกิดท่ามกลางการสู้รบที่รุนแรงระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียที่สนับสนุนกองกำลังรัฐบาลของเยเมนส่วนความเสียหายเกิดขึ้นที่ชั้นบนสุด3ชั้นของอาคารโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำคัญที่ควบคุมเครือข่ายแท่นขุดเจาะน้ำมันท่อส่งโรงกลั่นและท่าเรือส่งออกน้ำมันทั้งบนบกและในทะเลของซาอุดีอารามโกการโจมตีรัฐวิสาหกิจน้ำมันรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบียเกิดขึ้นหลังกลุ่มฮูตีได้โจมตีสนามบินต่างๆจนทำให้การบินของซาอุดีอาระเบียหยุดชะงัก
0: สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาอีลอนมัสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้บริจาคเงินไปแล้วถึง276ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,250 ล้านบาทเพื่อช่วยพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าโดยหวังว่ารีพับลิกันจะยังครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไปเนื่องจากมัสต้องการใช้ความสัมพันธ์กับบรรดาส.ส.และส.ว.

0: ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่ AI ถูกนำไปใช้อย่างทำให้ไม่ต้องพึ่งพาการประมวลผลผ่านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว
1: พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่นะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงทำไมนะครับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราทุกคนเข้าใจในทุกปัญหาและทุกประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถติดตามช่วงทำไมได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ครับกดช่อง2 NBT2HD รวมถึงช่องทาง OTT ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับ nbtplus.prd.go.th และเช่นเคยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมโคชพลโคชพลายุคและผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามกับเราในวันนี้อาจารย์เกษมสรรวีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโคชพล
1: เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นสำคัญแน่นอนว่าในห้วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญระดับโลกนะครับนั่นก็คือการจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026แน่นอนว่าจะเป็นการขับเคลื่อนทางด้านของเศรษฐกิจการให้ความสำคัญในเรื่องของทุนนิยมเป็นสิ่งสำคัญครับแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการพูดถึงเรื่องของทุนมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในประเทศไทยในทุกวันนี้นะครับกำลังมีเรื่องของสุขภาพจิตที่น่าเป็นห่วงครับเขาบอกกันว่าอายุ18ถึง24ปีตอนนี้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงถึง 14% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ทิพิชาโปสยานนท์ครับท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคสช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ในประเด็นนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้องขอบพระคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอย่างที่คุณโคชพลได้เกริ่นไปแล้ววันนี้วันที่3แล้วท่านรองครับมีการประชุม IMF World Bank ในประเทศ

0: ไทยทุกคนพูดถึงเศรษฐกิจพัฒนากันอย่างไรไปอย่างไรแต่ในเรื่องหนึ่งซึ่งทุกคนย้ำตลอดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของแต่ละประเทศคือทุนมนุษย์อย่างที่คุณโคชพลได้แตะไป
1: ครับ
0: ทีนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งท่านรองทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์อย่างไรบ้าง
2: แน่นอนนะคะเมื่อพูดถึงคำว่าทุนมนุษย์นะคะเราก็จะต้องมองไปถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนในประเทศนะคะเพื่อที่จะร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยเรามองในทุกกลุ่มวัยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเราได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่ขึ้นนะคะซึ่งเราให้ความสำคัญกับเสียงของคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนะคะคือระบบนิเวศที่ช่วยเขาเรียกว่าระบบนิเวศช่วยฮีลใจคนรุ่นใหม่นะคะอันนี้เขาตั้งชื่อกันเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากว่าการที่เราจะพัฒนาศักยภาพคนหรือว่าทุนมนุษย์ที่เรามองทุกกลุ่มเนี่ยแต่แน่นอนถ้าเราจะมองในระยะยาวเราก็ต้องมองไปถึงเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม
0: ่
2: ที่เขาจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มรูปแบบเนี่ยแน่นอนสุขภาพจิตที่เขาให้ความสำคัญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ
0: ค่ะ
2: ซึ่งการที่เด็กสามารถเติบโตขึ้นมาได้ภายในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความมั่นใจจะทำให้เขาไม่ขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาการเรียนการเรียนรู้การทำงานต่างๆซึ่งตรงนี้แน่นอนมันส่งผลกระทบต่อศักยภาพแล้วก็การพัฒนาประเทศของเราในอนาคต
0: คุณโคชพลเมื่อสักครู่ตัวเลขสถิติ
1: 14% ครับสำหรับเยาวชน18ถึง24ปีที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าต้องยอมรับว่าเด็กและเยาวชนในยุคนี้เกิดมาในห้วงของการแข่งขันและแรงกดดันที่มันต้องยอมรับว่ามันถาโถมจริงๆมีหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาเรื่องของสังคมเรื่องของอะไรสำหรับท่านรองมองว่าเป็นสิ่งที่มีผลกระทบหรือว่ามันเป็นแรงกดดันสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคนี้มากที่สุดเลยครับ
2: ค่ะจริงๆอันนี้ทางข้อมูลที่ทางคุณโคชพลให้มาเนี่ยเป็นข้อมูลของทางกรมสุขภาพจิตนะคะที่ทางกลุ่มสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่ที่ปีนี้เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปค้นคว้าข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าประเด็นนี้แหละที่เขาเห็นความสำคัญมากที่สุดแต่ถ้าจะมองจากสถิติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทุกช่วงอายุเนี่ยนะคะก็จะเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นทั้งประถมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการบูลลี่หรือการถูกเพื่อนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงอายุ18ถึง24ปีเนี่ยถ้ามองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเขาต้องมีแรงกดดันในเรื่องของการที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยนะคะการปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งการปรับตัวเข้าสู่การทำงานซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวได้หรือมีสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เอื้อก็จะไม่ได้พบปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าช่วงวัยตรงนี้เป็นช่วงที่วัยที่ได้รับความกดดันสูงก็เลยโชกมาว่าสถิติอาจจะค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าการที่เราให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการที่เขามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะมาพูดว่าเขาประสบปัญหาอะไรตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราก็เลยมีสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่ขึ้นมาในปีนี้เป็นปีแรกเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้สะท้อนปัญหาของพวกเขาและอะไรที่เขาต้องการจะปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อที่จะให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยนำไปพิจารณาค่ะ
0: ฟังดูน่าสนใจคุณโคชพลเรามาช่วยกันซักท่านรองให้ท่านผู้ชมเห็นภาพปีเก่าว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำงานเนี่ยเริ่มจากสมัชชาเมื่อสักครู่ท่านรองบอกสมัชชาสุขภาพของคนรุ่นใหม่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดกันการจัดสมัชชาแบบนี้จัดเพื่ออะไรแล้วมันจะนำไปสู่อะไร
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าคำว่าสมัชชาสุขภาพหรือกระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่
2: เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่เราเนี่ยได้มีการจัดมาตั้งแต่ปี2551ตามกฎหมายนะคะซึ่งในกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าให้มีการจัดสมัชชาได้หลากหลายรูปแบบแต่อย่างน้อยเนี่ยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต้องจัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญมากกับกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่เนื่องจากว่าเขาก็จะมาเป็นพลังของเราในอนาคตเราก็เลยเปิดเวทีโดยเฉพาะ

0: เอ่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในสมัชชาสุขภาพเนี่ยค่ะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าก็จะมีมาให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่มีการตั้งขึ้นมาแล้วแต่ในปีนี้ก็จะค่อนข้างพิเศษก็คือว่าเราให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาคนะคะ4ภาคแล้วก็กทม.ก็รวมเป็น5เวทีในการกำหนดประเด็นของเขาขึ้นมาว่าประเด็นไหนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งในภาคต่างๆก็มีประเด็นที่แตกต่างกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ย เราก็จะมาได้ข้อสรุปรวมของประเด็นของสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม
1: ่
0: เพื่อที่จะนำเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งจะปีนี้จะจัดในวันที่ 28-29 ตุลาคมนะคะซึ่งพอเข้ากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะไปพิจารณาร่วมกับมติอีก2มติที่จะเป็นมติสำคัญในปีนี้ด้วยนะคะขออนุญาตแจ้งชื่อมติเลยนะคะก็จะเป็นมติเรื่องการสร้างสุขภาวะด้วยธรรมชาตินะคะแล้วก็มติเรื่องพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมสุขภาวะของกลุ่มเริ่มต้นทำงานใหม่อันนี้จะเป็นอีก2ประเด็นที่จะไปหาฉันทมติร่วมกันกับอีกเรื่องนึงที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพจิต คือมันกลายเป็นประเด็นที่ซ้อนกันทั้ง5เวทีอย่างเช่นภาคเหนือก็อาจจะให้ความสำคัญเรื่อง PM 2.5 ภาคอีสานก็ให้ความสำคัญกับพยาธิใบไม้ในตับเป็นต้นนะคะแต่สุขภาพจิตเนี่ยมีในทั้ง5เวทีเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเสนอเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาให้ความเห็นฉันทมติร่วมกันจากนั้นเนี่ยค่ะประเด็นเนี้ยก็ไม่ได้หยุดแค่ตรงนี
1: ้
0: เราจะนำเข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่รับมอบหมายเป็นประธานซ
1: ึ่
0: งปีนี้ก็เป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์นะคะเพื่อที่จะ
1: จัดเป็นพิเศษให้เป็นเวทีของเขาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ห้าภาค
0: นะครับที่เขาประสบปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะส่งเสียงว่านำเข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ครม.และหลังจากครม.มีมติออกมา
2: สุขภาพด้วย
0: ธรรมชาติน
2: ี่คืออาบปาก
0: นะคะภาควิชาการที่ต้องสนับสนุนข้อมูลวิชาการก็เกี่ยวดังนั้นเนี่ยทุกภาคี
2: หน่วยงานต้องมาตั้งงบ
0: ใช่ค่ะถามในเรื่องของการขับเคลื่อนมติด้วย
1: ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเข้าสู่ครม.
0: ปัจจุบันตั้งแต่ปี50เพราะว่าก็มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่คิดว่าปัจจุบันในเรื่องของปัญหาพยาธิใบไม้ยาหรือว่าอย.นะคะเสนอเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากสมัชชา
1: เริ่มรู้แล้วว่าต้นทุนในการดูแลรักษาฉีด
0: เป็นระดับชาติซึ่งมันเป็นเรื่องที่ได้
1: มันก็เป็นสมัชชาประเด็นคุณคชพลอยากจะผลักดันเรื่องนี้เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแล้ว
3: อยากจะผลักดันเรื่องประเด็นเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดอย่างนี้เราก็สามารถเข้าไปที่จะนำเสนอได
0: ้ค่ะเราก็คือส่งข้อมูลมานะคะว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้มันต้องมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องของวัคซีนเรื่องของสถานพยาบาลตรงนี้จะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เราก็จะได้มีการตั้งกลไกหรือว่าคุยร่วมกันเพื่อที่จะดูว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่แท้จริงปัญหาอยู่ตรงไหนช่องว่างอยู่ตรงไหนเพื่อจะมาคุยกันได้ตรงนี้ค่ะ
1: จะเริ่มไหม
3: น่าสนใจเลยการได้พูดคุยครั้งนี้ทำให้เหมือนได้เห็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้และมันเป็นช่องทางที่เชื่อว่าสำคัญนะครับในการที่จะนำเสนอหรือว่าผลักดันสิ่งที่เราเห็นร่วมกันแต่ว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนมาสู่ช่องทางนี้เพื่อที่จะผลักดันอย่างน้อยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าขับเคลื่อนไปให้ถึงภาครัฐที่จะกลับมาช่วยกันแก้ไขหรือว่ากลับมามีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นจริงด้วยนะครับ
1: ท่านรองครับพวกเราเหลือสัก 2-3 นาทีตรงนี้แต่เรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่สุขภาพกายสุขภาพใจที่เราคุยยังมีเรื่องของปัญญาและสังคมด้วยถูกไหมครับมีกายจิตปัญญาสังคมทั้ง4เรื่องเนี่ยมันผสมปนเปกันยังไงครับ
0: ใช่ค่ะคือเวลาเราพูดถึงสุขภาพเนี่ยเราก็จะพูดถึง4มิติอย่างที่ทางเรื่องของโอกาสในการได้รับการศึกษาประกอบกันเป็นระบบสุขภาพแล้วก็สุขภาพใช่ค่ะ
1: เสนอเข้ามาเป็นสมัชชาประเด็นผมถูกไหมครับผมจับประเด็นแบบนี้
0: สมัชชาประเด็น
3: ยอมรับว่ารู้ครั้งแรกว่ามีหน่วยงานนี้ที่จะคอยผลักดันมาแล้วกว่า100นโยบายถือได้ว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับก่อนสวัสดีครับ

0: รา2569ค่ะ9โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ชุเปชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและรายงาน
0: ในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.เบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเปลี่ยนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทรงเอกรสและราชรสปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพรามเป่าสางที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชในงาน Asian Contents and สาธารณรัฐเกาหลีรายงาน
2: ผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคู่สหรัฐอเมริกาและเวียดนามงานเทศกาลได้แก่เรื่องคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่น1ใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนัก
0: ไปยังโรงแรมเดอะริตซ์คาร์ตันกรุงเทพฯทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มพระบรมราชชนนีพันปีหลวง10 นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกนาฬิกานายภูใหม่จงรัตนวาทินงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าหันนคร

0: ยวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวันนี้บริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดรับพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
1: ในศูนย์ศิลปาชีพตั้งการทำนาให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวอย่างมั่นคงพระบรมราชินีนาถพระบรมสำหรับผู้ลงมือประดิษฐ์ดอก
2: อูนะคะจากสกรระดับอำเภอเมืองหนุนนะคะที่ไปจัดทำโครงการเหมือนประดับตกแต่งผ้าจับจิตภาพมือมีความสำนึก
1: ออกไปจนถึงการขึ้นรูปประดิษฐ์ประดอยเป็นดอกไม้จันทร์แต่ละ
2: นิดของกีบดอกแต่ละชนิดค่ะถ้าเผื่อว่าสนใจนะคะเราจะมีอยู่ที่เว็บไซต์ของสกลระดับอำเภอเมืองสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็
1: ขยายผลในท้องถิ่นของตนในการต่อยอดสร้างงาน
3: ไม่ได้ยากเกินไปค่ะคือในฐานะที่ฉันเป็นตัวแทนของอำเภอพิบูลมังสาหารนะก็ขอบคุณท่านนายกอำเภอพิบูลมังสาหารอบรมทำดอกไม้จันทร์ในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งของเราค่ะ
1: การออกแบบและความปราณีตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนอมริด้วยการส่งเสริมอาชีพยกระดับงานฝีมือหลักคะแนน
2: สอนดอกไม้จันทร์7แบบพระราชทานหมายของแต่ละดอกทั้ง7ในโอกาสที่จะได้ทำช่อจันทร์อัตลักษณ์ของที่จะเรียนรู้เปิดโอกาสที่จะฝึกที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อ
1: ฟื้นงานศิลปะหัตถกรรมต่อและรักษาองค์ความรุ
4: ่นในส่วนของจังหวัดนี้เราก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พช.พนักงานอำเภอเข้าไปก็เป็นดอกไม้พระราชทานทั้งประชาชนสนใจที่จะทำนะคะเรือนหนึ่งดอกที่จะต้องมามีจิตอาสา
1: จากครูผู้ส่งต่อสู่ผู้เรียนผู้ลงมือทำแทนของจังหวัดหนึ่งช่อและหลอมรวมพลังใจจากทั้ง20
4: ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งในการอบรมไปซึ่งอยู่ประมาณ700กว่าหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านมีการฝึกอบรมให้แล้วก็ให้มีทักษะซึ่งการสร้างอาชีพให้กับทั้ง25อำเภอเรามีกลุ่มไทยเราได้มีการอนุรักษ์กลุ่มส่งเสริมผ้าไทย
1: กลุ่มความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตามแนวคือการสร้างโอกาสให้กับ2มือมารังสรรค์สร้างให้กับราษฎรชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิด
5: ขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชนและก็หน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปสนับสนุน
6: จะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดี
7: พี่ครับพี่ครับ
8: ไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
9: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอด
10: ร
11: ับ
10: ทางรัฐถึงรัฐ
12: ครับปรับด้วยนะครับ
13: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทาง
14: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด

0: รู้นะครับให้แรงบันดาลใจกับคนในชุมชนให้เข้าถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่า
1: ครับในตัวเนื้อแท้ของมันตอนที่เราศึกษาธรรมชาติที่ดึงดูดคนระดับประเทศนะฮะนวลเลยมองครับว่าถ้าด้วยความทะเยอทะยานเดสทิเนชันครับหรือว่าหมุดหมายที่จะทำให้โลกนะครับที่มาหรือว่าชาวต่างชาติที่จะสนใจเราครับกระนวลเลยว่าเราแล้วมาใช้เวลาร่วมกันกับเราครับ
2: วันนี้ก็เลยเชิญมะเดี่ยวพี่มะเดี่ยวมาเพื่อที่จะมาร่วมให้ความสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าสร้างแรงบันดาลมีข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นมันจะถูกหยิบอะไรมาให้หนังมันสนุกครับประมาณเป็นแนวสร้างแรงบันดาลใจผมมองว่าไมโครซีนให้ความรู้คนพอคนมาดูปุ๊บเลือกเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันมีเป็นโอกาสอันดีของคนรุ่นใหม่ที่จะเอามาฉายที่ประตูแดง
3: หาเรื่องของการทำภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของการสร้างเครือข่ายในทางที่ชัดเจนมากที่สุดเลยเราจะเห็นว่าก็คือได้รับการนิยมแล้วพอได้รับขับดันผ่านสื่อนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์แต่มันไปสู่คนต่างถิ่นทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในตัวอำเภอนะครับในตัวชุมชนที่ข้างนอกไม่ได้อยู่แค่ส่วนที่สำคัญก็คือมันสามารถงานสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เรื่องแบบนี้มันกระจายออกไปมากขึ้นครับผม
4: หนูว่าจะผู้หนูวางแผนว่าหนูจะหาสถานที่แบบว่าเข้าสองเขาทั้งสองคนค่ะ
5: ฟังแล้วก็ดูสงบร่มเย็นดูเป็นแหล่งเพาะเด็กและเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปได้สะดวกขึ้นเนาะเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มา
6: บ้างครับ
5: เพราะ culture ของการดูหนังในโรงยังอยู่นะ
6: เปลี่ยนแบบนี
5: ้มาคนละเรื่องกันกับการแบบดู streaming อยู่กับบ้านนะ
6: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราย้อนกลับมาครับแต่ว่าการต่อสู้ในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะเข้มข้นหนักหน่วงมากขึ้นแต่ยังไง
5: อยู่หลายครั้งละในปีที่ผ่านมาแล้วก็จัดฝึกอบรมอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับจะอยากรู้อะไรมากขึ้นแต่ครั้งนี้น้องเขาเอาใหม่ๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล่าใหม่ๆใช่ไหมสั้นเป็นยังไงแล้วในเวลาสั้นๆแบบมันก็น่าจะถ่าย TikTok ถ่ายรีลถ่ายสนุกขึ้นได้ผลมากขึ้น
6: ครับ
5: มีคนสร้างให้มาลิ้มลองก็จะเห็นหน้าค่าตากันมากขึ้นว่าเฮ้ยดอกออกผลอยู่เนาะยังเนาะน่าจะเห็นอีกเยอะเลยแล้วรวมถึงไมโครซีนาด้วยดังนั้นในสถานการณ์อยู่ไปได้นานหนังมันอยู่ในใจคนไปนานเช่นเดียวกันกับว่าน้องๆเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะกับให้กับพุ่มกับคุณสรยุทธ์
7: รวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 หายใจเกิดการระรังหลอดลมอักเสบ

ดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสัตว์
1: พื้นที่ของเราตรงนี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ที
1: ่ต้องบอกว่าก่อนอื่นพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: เป็นพื้นที่เป็นแคมป์คนมีแต่กองเศษวัสดุก่อสร้าง
1: ครับผม
2: ของการเกษตรหรือในเรื่องของฝุ่นอะไร ออกไปข้างนอกอะค่ะอันนี้ก็คือจะเรื่องของที่นานาฟาร์มเราแบ่งออกเป็น6โซนนะคะ
1: ครับผม
2: ก็จะมีโซนแกลเลอรี่น้ำโซนแกลเลอรี่ดินแล้วก็โซนเกษตรทฤษฎีไอ้ซึ่งในฟาร์มของเราก็จะมีเรื่องของการใช้น้ำแบบน้ำต้นทุนมีอะไรบ้างการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในฟาร์มแล้วก็แล้วแต่ว่าเกษตรกรจะเลือกใช้
1: ก็ได้มีการสอนในเรื่องของการใช้พลังงานน้ำเกษตรกรที่เข้ามาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่อง
2: ตัวที่เป็นระบบน้ำนะคะก็คือจะมีการวนเลย
1: ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต
2: มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็วันนี้ค่ะ
1: ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเสร็จทฤษฎีใหม่มาพี
2: ่ตัวนี้เป็นโซนข้าวค่ะแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของแล้วก็เรื่องของต้นกล้าระยะต้นกล้าก็คือประมาณมิถุนากรกฎา
1: คม
2: แล้วก็เรื่องของการเรื่องของการใช้เครื่องจักรวางแผนการเพาะปลูกได้ถูกต้องอะค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเหมือนกับว่า
2: เป็นการวางแผน
1: ถ้าเราวางแผนมันก็คือเราสามารถลดต้นทุนได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ได้ค่ะเพราะว่าบางแล้วก็การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสุขภาพของเกษตรกรด้วยค่อนข้างที่จะมีคอนแทคกับส่วนราชการเพราะว่าด้วยพื้นที่ของเราอะค่ะโซนข้าวอีสานก็จะเป็นดินทรายซึ่งในการขุดบ่อให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงด้วยในสำหรับเน้นผสมน้ำนิดนึงคุกให้เข้ากันแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการเอาปูนแล้วก็ให้ไปคอนแทคกับกรมชลประทานที่ขอนแก่น
1: ครับอยากให้พี่อีทเนี่ยยกตัวอย่างของ
2: ที่เราจะขุด
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการบำบัดน้ำเนี่ยถ้า
2: เราก็จะแนะนำให้กับทางพี่ๆส่วนราชการให้คอนแทคเขาไปอันนี้พี่ต้องติดต่อหน่วยงานนี้นะอะไรที่มันถ้ามันลึกเกินไปถ้าเราไม่ได้มีความชำนาญขนาดนั้นนะคะ
1: เกษตรกรก็จะได้ความรู้ที่ลึกลงไปอีก
2: ใช่ค่ะ
1: ในการติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวไปโซนต่อไปนะครับโซนไหนครับพี
2: ่จะเป็นโซนเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือเป็นโซนที่3ของเรา
1: ด้านซึ่งเป็น
2: ด้านหลังของเราใช่ค่ะ
1: ครับในโซนนี้เรามีการทำอะไรบ้างครับครับโอเคเดี๋ยวไป
2: เดี๋ยวชวนที่โซนที่4เลยค่ะ
1: ครับไปกันเลยครับ
3: ผมไม่ได้กลับมาช่วยที่บ้านก็เลยอยากจะเข้าใจในมุมมองของการเป็นต้นทุนแล้วก็ช่วยทุ่นแรงรวมถึงการที่ไม่ต้องใช้แรงงานเพิ่มทำให้เราช่วยประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำภายในฟาร์มได้ประมาณไปใช้ในอนาคตได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะคะสาขาก็สามารถติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมได้ทั้งกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทั้งเด็กนักเรียนหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถเยี่ยมชมฟาร์มได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้ทาง LINE@ ของนานาฟาร์มได้เลยค่ะ

0: นี้เรา
1: ของเรานะคะก็จะเป็นโซนก่อนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดินทุนแล้วก็จุดคุ้มทุนต่างๆซึ่งหรือลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าร้านฟาร์มของเราด้วย
0: นั่งพักตากแอร์เย็นแล้วเห็นว่านักเที่ยวหรือว่าเกษตรกรที่มาหรือหน่วยงานที่มาก็จะได้มาชมเรื่องราวความเป็นมาของฟาร์ม
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของวิดีโอที่เราจะเก็บไว้ตั้งแต่การทำฟาร์มนั่นแหละเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆแต่ละโซนแล้วก็เรื่องของ

0: การเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆเลยค่ะในสำหรับแกลเลอรี่นี้เพราะว่าเหมือนกับให้เขาได้นั่งพักนิดนึงก่อนจะไปต่ออีก2โซนซึ่งมันจะมีอีกโซนนึงที่สำหรับเป็นทดลองขับด้วยค่ะให้แวะพักด้วยผ่อนคลายไปนิดนึงก่อนจะไปสู้แดดอีกรอบนึงค่ะ
1: พูดถึงก็จะเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวอะไรพวกนี
0: ้ค่ะ
1: คือเกษตร
0: ปลูกพืชแนะนำว่าพืชไหนเหมาะกับการปลูกไปแล้วก็คือไม่ได้ผลผลิตนะคะก็สามารถแต่ถ้าเป็นพืชทั่วไปที่ติดต่อมาดูงานเราก็จะมีวิทยากรแนะนำให้ด้วย
1: ก็คือต้องติดต่อ
0: กับดินเค็มของเรา
1: อ๋ออันนี้เราก็ปลูกให้เกษตรกรแล้วก็หน่วยงานหรือว่าคนที่สนใจได้ดูเลยว่าไม่เหมาะ
0: ใช่แต่ไอ้ที่เหมาะที่สุดปลูกแล้วเป็นยังไงถ้าปลูกแล้วมันรอดก็แสดงว่ามันเหมาะกับดินตรงนี้ก็คือเหมือนความคิดเห็นรับความแนะนำจากหน่วยงานเข้ามาด้วยแล้วก็มาปรับใช้ด้วยไม่ใช่แค่ว่า
1: ประเภทนี้ควรปลูกอะไรหรือไม่ควรปลูกอะไร
0: ใช่
1: เพื่อเกษตรกรด้วยแล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเดี๋ยวโซน
0: ส่วนเกษตรรายได้สูงนะคะซึ่งโซนนี้จะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนแล้วก็เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพาะปลูกอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าระบบน้ำตั้งค่าการให้น้ำตั้งค่าเรื่องของพัดลมทำเนินการเพาะปลูกต่อเนื่องตั้งแต่เราทำฟาร์มมาอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่ตอนนี้ในโรงเรือนเราก็จะมีเมลอนที่เราอยู่ในขั้นตอนของกำลังผสมเกส
1: ร
0: ส่วนอีกหลังนึงก็มีการเก็บเกี่ยวก็จะมีการเพาะปลูกอีกทีนึงก็น่าจะประมาณต้นปีที่ฟาร์มเราใช้ในหลักๆก็คือในการสูบน้ำใต้ดินก็คือน้ำบาดาลนะคะขึ้นมาแล้วค่อยนำมาใช้ในฟาร์มของเราด้วยครับเพราะว่า
1: ก็จะเห็นป้ายของนัทอาฟาร์มออร์แกนิกอยู่ด้านหน้า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าข้างหลังเนี่ยก
0: ็ค่ะสำหรับที่ลูกค้านะคะที่สนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมที่นัทอาฟาร์มของเรานะคะหลักๆก็คือถ้าเป็นลูกค้า walk in ก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะก็คือด้านหน้าคาเฟ่ก็สามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปหรือลงเข้ามาเดินเยี่ยมชมได้และอีกกลุ่มนึงสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาทดลองขับมาเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่แอดมินของนานาฟาร์มได้เลยค่ะเพราะว่าซึ่งฟาร์มเราจะหยุดทุกวันพุธนะคะก็จะเปิดทำการวันอาทิตย์ด้วยแต่ว่าวันพุธจะหยุดแล้วก็สามารถติดต่อที่เพจนานาฟาร์มได้เลยค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลในการที่เราทำพื้นที่การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ขึ้นมารวมถึงการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับว่าสู่ชุมชนด้วยใช่มั้ยครับเหมือนกับว่าให้เป็นส่วนหนึ่งให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในการทําฟาร์มของเรามันก็เหมือนเป็นการทําศูนย์เรียนรู้ให้กับลูกค้าหรือเกษตรกรหรือนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเข้ามาติดต่อมาเข้ามาดูงานได้แล้วก็เวลามีกิจกรรมเราก็จะเชิญกลุ่มเกษตรกรให้เข้ามานําสินค้ามาจําหน่ายได้ด้วยซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำเกษตรไปด้วยค่ะ
1: ก็เป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนกับเกษตรกรด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่อีเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรสมัยใหม่ครับ
0: ค่ะสำหรับเกษตรกรหรือน้องๆนะคะก็ในการทำเกษตรทุกวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำเข้ามาใช้ก็เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ให้กับเข้ากับเกษตรกรเราก็เรื่องของโซเชียลเนาะเขาค่อนข้างที่จะ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวเป็นฟาร์มที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่อีทรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: าดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: กว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
2: ่มีอะไรร้อนๆดื่มไหมคะ

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งสุขใจกว่าที่เคยยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
1: ผ้าพื้นหลังสีม่วงปรากฏตัวอักษรสีขาวครอบความเป็นวิถีภาคอีสานเสนอภาพผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปภาพของ

0: ยินดีต้อนรับสู่บ้าน NBT นะครับคอนเซปต์เดิมห้องรับแขกผ่าน NBT ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นการพูด
1: มะเร็งเต้านมประเทศไทยเก็บสถิติ

0: มาหลายปีแล้วแล้วก็ยังพบว่าม าการว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเต้านมไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งเล็กขาปัจจุบันค่ะสถิติ
2: การเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งต่อวัน
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือ30-50คนคือตรวจพบหรือว่าเสีย
1: ตัวบางคนอาจจะไม่ตรวจเลยแต่ใครที่พอจะมีความรู้พื้นฐานมาบ้างก็อาจจะมีการ
2: พันมากก็คือพันธุกรรมนะคะซึ่งมีบุคคลในครอบครัว
1: ปัจจัยหลักๆที่พูดถึงก็คือ1ละมีการดูดบุหรี่ของผู้หญิงนะพูดถึงสุภาพสตรีมีน้ำหนักที่อาจจะมีการเสี่ยงหน่อยอายุที่เราควรจะเริ่มสังเกตตัวเองอะครับ
2: 1-2 ครั้ง
1: ต่อ
2: ใน1ปีนะคะหรือ1กลุ่มเสี่ยงสูงนี้ก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวพี่สาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีบุคคลในครอบครัวตรวจนะคะบุคคลเหล่านี้ควรได้รับแต่อายุ35ปีขึ้นไปค่ะ
1: คือหมายความว่าถ้าเรามีประวัติถ้าในครอบครัวเรามีประวัติการเป็นโรคมะเร็งอะไรก็ได
2: ้10ด้วยซ้ำค่ะคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คืออีกอย่างก็คือคนที่มีเต้านมขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยถูกไหมคะ
2: ขนาดเต้านมไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงค
1: ่
2: ะอาจจะเป็นถ้าดูที่ขนาดเต้านมจะดูที่อายุนะคะถ้าไม่ได้มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็คือเน้นที่อายุ40ปีขึ้นไปเป็นคำแนะนำค่ะ
1: ถ้ากลุ่มปกติทั่วไปคืออายุประมาณ40ปีคือท่านในครอบครัวเลยในคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อหรือพี่น้องพี่สาวหรือพี่ป้าน้าอาเนี่ยไม่มีประวัติการเป็นโรคมะเร็งเลยหรือไม่มีมะเร็งประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมเลยประมาณ40เนี่ยเริ่มละต้องเข้าสู่การตรวจแต่ถ้าที่เรากล่าวมาข้างต้น
0: ก็บอกว่าน้ำฝนเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่อยู่ในเคสนอกเหนือจากคือน้ำฝนเจอก้อนเนื
1: ้
0: อก้อนเนื้อขนาดใหญ่
1: ค
0: ่ะก้อนเนื้อขนาดใหญ่ทั้งอันตราซาวด์ทั้งแมมโมแกรมก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด
2: ใจหลักจะเป็นเรื่องฮอร์โมนค่ะในเพศหญิงจะมีฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าเอสโตรเจนมีประจำเดือนนานนะคะซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนจะอยู่ในกระแสกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ด้วยค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ตรวจเจอเนื้อร้ายเป็นเนื้อดีค่ะแล้วก็คนในครอบครัวไม่ได้มีประวัติการป่วยมะเร็งก็คือสาเหตุหลักคือฮอร์โมนฮอร์โมนผิดปกติ
2: ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของสาวโสดด้วยนะคะสาวโสดซึ่งไม่มีบุตรไม่มีบุตรนะคะให้นม
1: ไม่มีการเลี้ยงลูกไม่มีการคลอดลูกไม่ได้ให้นมลูกเลย
2: สาวโสดก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่
1: เพราะอะไรครับอาจารย
2: ์คือการที่อย่างที่เรียนเริ่มต้นก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งอยู่ในกระแสเลือดฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทั้งเต้านมและรังไข่ค่ะยิ่งมีฮอร์โมนอยู่ในกระแสเลือดนานก็คืออย่างคนที่ตั้งครรภ์ฮอร์โมนตัวนี้จะหยุดทำงาน12เดือน10เดือนใช่ไหมคะ9ถึง10เดือนฮอร์โมนนี้ก็จะเบรกไปเพราะอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ก็ถือว่าช่วงนั้นร่างกายก็ไม่ได้รับความเสี่ยงจากการที่เรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในกระแสเลือดค่ะก็เลยเป็นตัวเบรกช่วงนึงส่วนสาวโสดนี่เขาจะมีฮอร์โมนตลอดช่วงฮอร์โมนในกระแสเลือดตลอดช่วงชีวิตค
1: ่
2: ะอย่างที่เรียนว่าฮอร์โมนเพศมันก็มีทั้งความด้านดีแล้วก็ด้านที่เป็นความเสี่ยง
1: เพราะฉะนั้นแล้วโดยที่เราบอกว่า1คุณแม่เป็น

0: าวโสดเลยถ้าสาวโสดถ้าคิดว่าเราครองโสดแล้วเราไม่มีลูกแน่นอน
1: สาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะก็แนะนำที่อายุ40
2: เสี่ยงด้วยเพราะยังคงเป็นสาวโสดอยู่
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่คือผ่าตัดไปแล้วเราผ่าตัดแล้วทั้งก้อนเนื้อตัวเนี่ยไม่มีใครที่มีประวัติการป่วยเป็นมะเร็งแต่ก็ต้องฟอลโล่
1: น้ำนะคะในเต้านมพบได้ถึง 40% ของผู้หญิงเลย
0: 100คนเดินมาละสิ
1: และถุงน้ำที่อาจจะเป็นความเสี่ยงถุงน้ำที่อาจจะเป็นความเสี่ยงก็คือเพราะก็จะต้องได้รับการตรวจต่
0: อ
1: เพื่อวินิจฉัยต่อว่าในถุงน้ำนั้นเราอาจจะต้องไปทำการไปดูแลต่อเนื่องอีกหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นถุงน้ำแบบของคุณฝนน่าจะเป็น
2: ก้อนเนื้องอกต่อแล้วเป็นเนื้อดีส่วนเดี๋ยวไว้ติเราจะดูแลตัวเองได้ไงหรือว่าสามารถคลำแล้วรู้ได้เลยคะสำหรับตัวมะเร็งเต้านม
1: ตัวมะเร็งเต้านมนะคะจริงๆแล้วการคลำเนี่ยเราจะพบก้อนก็ต่อเมื่อก้อนมันโตแล้วค่ะไม่สามารถคลำได้พบด้วยการตรวจด้วยการ
2: ลึกแค่ไหนเราคลำแน่นแค่ไหนแต่สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู
0: ่
1: ควรจะคลำหลังจากที่เราเป็นประจำเดือนแล้ว
0: หลังจากเป็นประจำ
1: เดือนครับมันก็จะทำให้เต้านมคัดตึงเวลาคลำไปก็อาจจะไปพบ10วันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะช่วงอาบน้ำนะคะตอนนี้เราใช่สามารถดูได้ใน YouTube ในอาจารย์ด
0: ูแ
1: ลใช่ค่ะแล้วมือข้างนี
3: ้ขวาน
1: ะคะอันนี้ก็คือสมมติเราก็จะคลำ
3: เป็นก้นหอย
1: ใช่ค่ะ
2: ช้าๆนะ
1: แล้วถ้าเราสะดุดตรงไหน
3: ต้องขนาดแค่ไหนครับถึงจะเป็นปกติ
1: มันมีความแข็ง
3: อ๋อหนึ่งเป็นแข็ง
1: นะคะมันไม่ขยับตัว
3: ไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมต้องเจ็บไหมครับ
1: ไม่มีอาการเจ็บนี่น่ากลัวใช่ถ้าก้อนไม่มีความเจ็บถ้าเจ็บจากฮอร์โมนหรือเกิดจากก้อนเนื้อที่ไม่เป็นอันตราย
3: ถ้าเจอแบบนี้
1: พยาบาลให้คลำ
3: อีกด้านหนึ่งคือฝั่งนี้นะครับวนไปจนเจอสมมติรู้สึกว่า
1: ไปจมน้ำเหลือง
3: ใช่ไหมครับโอเคก็คือวนไปเรื่อยๆไม่เจ็บเลย
1: คือการคลำเจอก้อนทุกก้อนจริงๆต้องไปพบคุณหมอเลยก้อนมันไม่โตเราจะคลำเลยนะคะถึงแม้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาดคลำแล้วพบได้ต้องเอ็กซเรย์เต้านมเท่านั้น
0: คือละพูดมาทั้งหมดทั้งมวลด้วยความรู้หนึ่งละได้วิธีการตรวจละถ้าสมมติการตรวจแบบนี้ที่สองเบรกที่สองมาคุยกันเรื่องการตรวจที่หนึ่งเราตรวจเบื้องต้นในการใช้ได้แต่ถ้าเจอแล้วการตรวจออกไปคือเมมโมแกรมเมมโมแกรมคืออะไรการตรวจ

0: คุณฝนคะ
1: ครับ
0: อย่าลืมก่อนที่เราจะคลำเนี่ยเราต้องดูภายนอกก่อน
2: ว่า
0: ดูผิวเต้านมของเราอะมีลักษณะเรียบเนียนเหมือนเดิมไห
2: ม
0: เป็นลักษณะคลุกคลักเหมือนผิวส้มไหมด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำหรือมีเลือดไหลออกมาจากหัวนมด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งนั่นเป็นสัญญาณปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได
3: ้นี่คือแบบอมอยู่ในปากกลัวออกอากาศไม่ได
2: ้ละอินเดอร์ออกแอร์ไม่ได้พักกันสักครู่นึงก่อนพักกันสักครู่นึงก่อนเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามีวิธีการตรวจแล้วก็มีสัญญาณเตือนที่ควรจะเฝ้าระวังโดยเสร็จและมีการตรวจแบบแมมโมแกรมนั่นคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ
0: ค่ะ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: เอาไหม
1: เอา
2: ดีนะเมื่อกี้เนี่ยพี่พูดเมื่อกี้เกือบออนแอร์คุยเรื่องแบบว่าจะให้น้องฝนน่ะควรหาเนื้อคู
1: ่เพราะอาจารย์สาวสวยจากอันตราย
2: เพราะอาจารย์บอกว่าสาวสวยอันตรายโอ้โหมาแบบไม่บอกไม่กล่าวเอามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของการตรวจเมื่อกี้เบื้องต้นคือการใช้มือคลำดูก่อน
1: แต่ว่าถ้าการคลำเนี่ย
3: สังเกตข้างนอกด้วยก่อน
1: สังเกตข้างนอกด้วยคลำด้วยคือการกดไปกดวนๆจะซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ว่าขอให้วนตั้งแต่หัวนมไปแล้วก็รอบๆเต้านมไปจนถึงใต้รักแร้ด้วย
2: ใช
1: ่ทีนี้มันเจอค่อนข้างยากถ้าไม่ใช่ก้อนขนาดใหญ
2: ่ครับ
1: อีกวิธีที่แนะนำอีก2วิธีเลยล่ะก
2: ็
1: คือการอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรม
2: ใช่
1: ซึ่งพี่ต๋องพูดทิ้งท้ายไปว่าแมมโมแกรมเนี่ยคืออะไร
2: ใช่
1: เมื่อก่อนค่ะด้วยประสบการณ์ตรงเมื่อก่อนแมมโมแกรมเจ็บมากแต่ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ไม่เจ็บแล้ว
2: เน
1: าะเดี๋ยวต้องถาม
2: อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อย
1: ว่าแมมโมแกรมเนี่ยคืออะไรคะ
3: แมมโมแกรมก็จะเป็นการเอ็กซเรย์เต้านมนะคะด้วยรังสีปริมาณต่ำซึ่งเราใช้รังสี X นะคะซึ่งคุณผู้หญิงซึ่งเข้ารับการเอ็กซเรย์เต้านมจะได้รับการหนีบด้วยอุปกรณ์ซึ่งมันเป็นแผ่นรับภาพรังสีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เต้านมแต่ละข้างจะได้รับการเอ็กซเรย์ใน2ท่านะคะก็เรียกว่าท่าบนท่าบนลงล่างแล้วก็ท่าเฉียงนะคะไปด้านข้างออกไปทางรักแร้นะคะข้างละ2ท่าซึ่งจะได้รับการเอ็กซเรย์ทั้งหมด4ภาพนะคะข้างละ2ภาพค่ะซึ่งแต่ละครั้งนะคะซึ่งการหนีบด้วยอุปกรณ์ตัวดีเทคเตอร์หรือตัวแผ่นรับภาพ
1: ค่ะ
3: เจ้าหน้าที่จะต้องทำการหนีบเพื่อให้นึกถึงภาพกล้วยปิ้ง
2: นึกออก
3: ค่ะทำการหนีบเพื่ออะไรเพื่อให้เต้านมของเราแบนราบแล้วก็ชิดกับตัวแผ่นดิจิเตอร์แผ่นรับภาพ
1: พี่ตอบลองนึกภาพว่าคุณเจ็บเมื่อก่อนคุณเจ็บ
3: เพื่อให้เราใช้ปริมาณรังสีในระดับต่ำได้ด้วยความหนาของเต้านมก็จะลดลงแล้วมันจะเนื้อเต้านมจะแผ่กระจายไปทั่วแผ่นรับภาพจะทำให้มองเห็นรายละเอียดของภาพนะคะ

0: ข้อมูลของเนื้อเต้านมได้ครบถ้วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าการหนีบไว้แค่ 3-5 วินาที
1: อ๋อไม่นาน
0: ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆเบาๆช้าๆนะคะช่วยผ่อนคลายหากเราไม่เกร็งความเจ็บก็จะไม่มากค่ะจริงๆมันเป็นความเจ็บในระดับที่ทนได้พอ 3-5 วินาทีเขาก็จะปล่อยคลายออกนะคะแต่ละรอบ
1: แล้วก็เปลี่ยนท่าใหม
0: ่ก็เปลี่ยนท่าใหม
1: ่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นคือเมื่อสมัยก่อนที่น้ำฝนบอกว่ามีการทำแบบนี้แหละ
2: คือเดิมอ่ะ
1: เดิม
2: ก้อนเนื้อที่เราเคยคำเจอมันเจ็บ
1: มันเจ็บอยู่แล้ว
2: พอเข้าเมมโมแกรมที่ต้องมีการบีบมันก็เลยยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ
1: ่อ่ะยกตัวอย่างเช่นบนลงล่างแบบนี้เนาะนี่คือเต้านมบนลงล่าง
2: ครับ
1: 3วิเอาให้มากที่สุดแล้วก็จับข้างมาข้างมากที่สุดอีก3วิน ี่คือท่าที่จะต้องตรวจและปัจจุบันนี้ก็ยังใช้วิธีแบบนี้อยู่หรือเปล่าคร
0: ับ ใช้วิธีแบบนี้แต่ด้วยความที่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลนะคะรายละเอียดของภาพก็จะสูงระบบหนีบตัวไฮดรอลิกอะไรจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะหากเราเจ็บมากเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ข้อสำคัญคือเราต้องตรวจในช่วงที่เต้านมเราไม่คัดตึงนะคะเช่นหลังมีประจำเดือน 7-10 วัน
2: อย่างที่อาจารย์บอกตอนต้น
0: ถ้าช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนเต้านมจะคัดตึงแล้วเวลาไปโดนหนีบมันก็จะเจ็บมากขึ้น
1: ขออนุญาตอันนี้ไม่ใช่บูลลี่นะขออนุญาตนะครับใครที่มีหน้าอกอยู่แล้วเนี่ยง่ายนะตรวจง่ายนะคนที่มีเนื้อหน้าอกเนี
0: ่
1: ยเนื้อหน้าอกเยอะๆเนี่ยอันนี้ตรวจง่ายแต่ใครที่แบนหน่อยอะไรอ้าวขออนุญาตไม่ได้บูลลี่นะตรวจยากนะเอาเหมือนพี่เนี่ยหน้าอกน้อยๆเนี่ยเห็นใจคุณหมอนะแต่ก็
2: ผู้ชายตรวจได้ไหมคะ
0: ผู้ชายตรวจได้ค่ะแต่คือเจ้าหน้าที่จะต้องมีทักษะแล้วก็เขาจะมีความชำนาญในการโกยเนื้อโกยตั้งแต่รักแร้นะคะคือต้องโกยมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งผิดปกติหลุดลอดออกไปจากฟิลของแผ่นเอ็กซเรย
1: ์ต้องตรวจเจอทุกอนุพื้นที
0: ่จากพื้นที่เต้านมรวมถึงบริเวณรักแร้ซึ่งมันมีต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะ
2: อย่างนี้คือหลักๆเลยเนี่ยเพศที่เสี่ยงคือเพศหญิง
0: เพศหญิงค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าผู้ชายก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันในกรณีไหนคะ
0: ผู้ชายกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมนแล้วก็มีเนื้อเต้านมมีก้อนเต้านมมีก้อนเนื้อเหมือนจะเป็นคือเหมือนมีเต้านมเหมือนผู้หญิงค่ะแล้วก็คลำอันดับแรกก็คือคลำแล้วอาจจะเจอก้อนหรือมีความผิดปกติอย่างที่บอกไป
2: ก็คือกลุ่มที่มีการเทคฮอร์โมนอาจจะเป็นLG กับอีกกลุ่มนึงคือคนที่เพิ่มกล้ามเนื้อเยอะๆ
0: ค
2: ือมีการทั้งเทคฮอร์โมนมีการทั้งฉีดสเตียรอยด์อันนั้นก็คือเป็นผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยแล้วถ้าผู้ชายที่ออกกำลังกายแบบเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยการแบบทานเวย์โปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าไม่เสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คือการสังเกตตัวเองหากเราพบก้อนใดๆก็ตามในร่างกายเราค่ะเดิมคือร่างกายเราปกติจะไม่มีก้อนหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเลยมันจะเรียบเนียนหากพบสิ่งผิดปกติก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะไม่เรียกว่าอะไรเรียกว่าเราไม่ละเลยไม่ชะล่าใจเนาะ
1: ไม่ละเลย
2: อาจารย์ขาถ้าแบบกลัวเมมโมแกรมกลัวเจ็บอันต้าซาวได้ไหม
0: อันต้าซาวได้ค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะทำควบคู่กันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมมโมแกรมจุดเด่นของเขาคือหรือเขาเรียกภาษาว่าแคลซิฟายนะคะซึ่งหินปูนี่เป็นลักษณะหนึ่งของความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งคลำก็ไม่พบนะคะตรวจอัลตราซาวด์ก็มองไม่เห็น
1: ต้องแมมโมแกรม
0: ต้องแมมโมแกรมนะคะในตัวของหินปูนเองก็มีลักษณะสำคัญ2 อย่างคือหินปูนที่ดูแล้วลักษณะไม่อันตรายและหินปูนที่ดูแล้วมีเต้านมนะคะแต่ในลักษณะเต้านมหรือก้อนเนื้อได้ไม่ชัดเจนดังนั้นจึงต้องตรวจอัน
1: ใช่ไม่เหมือนลูกโป่งที่จะโปร่งใสแล้วเห็นเนื้อเห็นก้อนได้คือเนื้อมันทึบ
0: ตัวอาจารย์สาวเองเขาจะเด่นในเรื่องของถุงน้ำและก้อนเนื
1: ้
0: อดังนั้นจึงเป็นการตรวจควบคู่กันเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุด
1: อาจารย์บอกแล้วว่าการตรวจคือหนึ่งละการตรวจเองจากการวนใช้มือวนดูนะหนึ่งสองการสังเกตจากที่ผ่านมาเลยปี
2: ผิวด้านนอก
1: ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันจนถึงปีปัจจุบันว่าเราเคยรู้สึกว่าวิผิวหน้าอกเรามันเคยละเอียดเนียนสวยงามเลยพอมาปีนี้
2: อยู่กลายแบบมีรอยแตก
1: ตะปุ่มตะปำ
2: ผิวเปลือกส้ม
1: แล้วตรงเต้านมเราเหมือนมีน้ำไหลออกมาอันนี้ควรละควรไปตรวจควรไปอันดาซาวและแมมโมแกรม1 ปีเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ควรจะตรวจกี่ครั้งต่อปีครับ
0: ถ้าตรวจ

0: คลำพบตรวจ1ครั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะดูจากผลตรวจค่ะเพราะผลตรวจเราจะมีการวินิจฉัยระดับของความผิดปกติของเต้านมนะคะว่าเป็นระดับไหนนะคะซึ่งถ้าเป็นระดับเขาเรียกเป็นภาษาทางเอ็กซเรย์ว่าไบแรดนะคะซึ่งเป็นคำย่อในการวินิจฉัยภาพเอ็กซเรย์เต้านมนะคะถ้าเป็นไบแรด1 2จะถือว่าเป็นปกติก็ตรวจติดตาม1ถึง2ปีต่อครั้งนะคะแต่ทีนี้ต้องไม่ใช่กลุ่มที่เป็นมีคุณแม่หรือมีพันธุกรรมเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะและกลุ่มที่เป็นไบแรด3ก็คือกลุ่มที่ควรที่จะเฝ้าระวังคุณหมอเขาก็จะมีคำแนะนำให้ว่ากลุ่มไบแรด3ควรติดตามอีกด้วยอัลตราซาวด์เต้านมทุกๆ6เดือนนะคะอันนี้
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7นะคะต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมร่างกายยังไงแล้วมีบริการมีทีมงานให้บริการยังไงบ้างคะ
0: การเตรียมตัวตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเป็นง่ายมากเลยค่ะเราทานข้าวได้ปกติเลยนะคะ
2: ไม่ต้องงดอาหารไม่ต้องงดน้ำ
0: คิวนัดตรวจแล้วการเตรียมตัวก็ควรจะสวมเสื้อผ้าคนละท่อนนะคะเพื่อการเปลี่ยน
2: ง่าย
0: หน่อยง่าย
2: นี่กระดุมผ่าหน้ายิ่งดีนะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีเสื้อให้เปลี่ยนนะค
1: ะ
0: และในวันที่เราแมมโมแกรมควรจะงดโรออนสเปรย์น้ำหอมแป้งฝุ่นบริเวณรักแร้และเต้านมด้วยค่ะเพราะว่าสารเหล่านี้อาจจะไปก่อกวนในภาพเอ็กซเรย์อาจจะทำให้ใบมองเห็นเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นเงาคล้ายๆหินปูนได้นะคะดังนั้นก่อนวันไปตรวจเราควรงดทาตรงนี้นะคะ
1: แต่ก็ต้องอาบน้ำให้เรียบร้อยกันนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องอาบน้ำอาบน้ำได้ถูสบู่ฟอกสบู่ด้วยก็ตรวจเบื้องต้นไปด้วยขั้นตอนการตรวจทีนี้พูดถึงเรื่องการให้บริการที่ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นเนี่ยมีการตรวจอยู่แล้วเราอยากรู้เลยเพราะด้วยเวลาที่กระชั้นชิดมากตอนนี้กระชั้นชิดมากหัวข้อของเราคือตรวจเร็วพบเจอเร็วรักษาได้เร็ว
0: ค่ะ
2: มะเร็งเต้านมมีกี่ระยะระยะแรกเป็นยังไง2เป็นไงและสุด

0: หรือชนิดเนื้อธรรมดานะคะซึ่งการดูแลทั้งสองกลุ่มนี้จะต่างลักษณะอาการของชนิดของมะเร็งนั้นๆก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านมดูแลโดยเฉพาะ
1: ครับสรุปคือตรวจเร็วต้องตรวจทุกวันอาบทุกวันนะคุณผู้ชมที่คุณสมาร์ททีนั่นแหละต้องอาบต้องเจอถ้าอายุ30ขึ้นไปแล้วตรวจเหอะตรวจเบื้องต้น2แล้วก็ไปขอตรวจเป็นโมแกรมไปที่ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นก็ได้ภาพรวมเราฟังมาจากโรงพยาบาล MBT อยากมาตรวจก็ติดต่อประสานงานไปหาคิวนัดคิวนั่นอะไรกันไปตรวจถ้าเจอในระยะแรกๆก็รักษาได้ทันตามอาการถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากก็ผ่าตัดเสร็จหรืออาจจะใช้แสงหรือคีโมร่วมด้วยกัน
0: ร่วมด้วยหลายอย่างขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแล
1: แต่การันตีว่าถ้าเจอในระยะแรกไม่ต้องกลัว
2: ไม่ต้องกังวล
1: รักษาหายแน่นอน
0: รักษาหายแน่นอน
1: มาช่วงท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมของรายการมวยสามไอเอ็มทีเชิญได้เลยครับ
0: ค่ะศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นของเรานะคะมีบริการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมตามตารางที่ขึ้นนะคะก็จะมีเพจของโรงพยาบาลเราติดตามได้ทางเพจนะคะซึ่งรอบถัดไปจะเป็นวันที่20พฤศจิกายน2569เนี่ยนะคะเราจะจัดเดือนเว้นเดือนค่ะแล้วก็อัตราค่าบริการนะคะกลุ่มที่เบิกได้คือมีข้อบ่งชี้อย่างที่บอกคือมีความเสี่ยงเมื่อสักครู่ค่ะก็ค่าใช้จ่ายสามารถใช้สิทธิ์จ่ายตรงหรือสิทธิ์ที่หน่วยงานของตัวเองดูแลอยู่ได้นะคะส่วนกลุ่มที่ชำระเองนะคะอัตราค่าบริการ 1,900 บาทกลุ่มเบิกได้ 2,400 บาทส่วนคนที่ทำอัลตราซาวด์เต้านมอย่างเดียวก็คือ800บาทค่ะสิ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้จากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าบนเพจของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นได้
1: ตามเบอร์โทรนี้เลยสอบถาม
0: ได้เลยใช่ค่ะ
1: เพื่อนัดแนะเช็คคงเช็คคิวเช็คราคาก็ได้เพราะเวลาเราประชันชิดมาก
2: ง่ายสุดคือเข้าไปดูที่เพจโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นไปดูรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว
1: เต็มสตรีมแล้วตอนนี
2: ้หมดเวลาแล้วหมดเวลาของรายการมออีสานพัน NPT แล้วต้องลาไปพร้อมกับอาจารย์คนสวยนะคะอาจารย์ทิตินันจันเสียหรือว่าอาจารย์เล็กขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอกาสหน้ามาอีกนะครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอาคาเดมี่ฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับกันที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาคาเดมี่แห่งนี้เป็นอาคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเนี่ยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะทางด้านต่างๆของที่นี่ครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณแจ๊ดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการประจำอะคาเดมี่แห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณแจ๊ดครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณแจ๊ดครับอะคาเดมี่ของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับ
1: Jazz Training Style Academy ครับผม
0: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของอะคาเดมี่แห่งนี้ครับ
1: ก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมนะครับที่อยากจะเห็นเยาวชนในชุมชนอำเภอพนานิคมนะครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ต่อตนเองนะครับแล้วก็เกิดจากความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลของตัวผมเองนะครับแล้วก็เกิดจากอุดมการณ์ของผมนะครับที่อยากจะสร้างจำนวนประชากรของนักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนนะครับในชุมชนอำเภอพนานิคมเพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่ระดับเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปครับ
0: แล้วเห็นว่าอะคาเดมี่ของเราเป็นอะคาเดมี่ที่แบบไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาทำอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับ
1: ผมเชื่อว่านะครับสนามฟุตบอลคือสนามแห่งโอกาสนะครับและแรงบันดาลใจของผมนะครับก็คือไม่อยากให้ฐานะทางครอบครัวนะครับหรือฐานะทางการเงินมาปิดกั้นโอกาสเด็กๆนะครับแล้วก็ทางอะคาเดมี่ของเราก็พร้อมที่จะเปิดประตูแห่งความฝันตรงนี้ให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในทักษะฟุตบอลนะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมครับ
0: คิดว่าทักษะทางด้านกีฬาจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กๆไงบ้างครับ
1: ก็ทักษะทางด้านกีฬานะครับก็จะส่งผลต่อเด็กๆในอนาคตนะครับผมว่าเขาก็จะเติบโตนะครับไปในเส้นทางที่เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยนะครับต่อตนเองนะครับก็ในทักษะกีฬานะครับก็ไม่ได้จะสอนแค่การเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับยังแฝงไปด้วยของระเบียบวินัยนะครับหรือการเคารพตนเองเคารพผู้อื่นเคารพกติกานะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะทำให้เขาติดตัวไปปรับใช้ได้ในอนาคตครับ
0: ย้อนกลับไปนิดนึงอะคาเดมี่ของเราเปิดมาได้ประมาณกี่ปีครับ
1: ก็จริงๆแล้วถ้าก่อตั้งและจดขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก
0: ็
1: ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆนะครับแต่จริงๆเราก็ดำเนินการในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทำงานจิตอาสาตรงนี้มากับชุมชนอำเภอพนานิคมประมาณ5ปีแล้วครับ
0: แล้วเด็กๆน้องๆนักเรียนที่เข้ามาร่วมอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเป็นช่วงชั้นไหนบ้างครับมีอายุเท่าไหร่บ้าง
1: ก็เด็กๆในอะคาเดมี่ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยช่วงวัยนะครับตั้งแต่12ขวบนะครับจนไปถึง18นะครับแล้วก็ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนทั้งเพศและช่วงวัยได้เข้ามาสัมผัสกับคําว่าฟุตบอลในอะคาเดมี่ของเราครับ
0: เปิดโอกาสให้กับเด็กๆนักเรียนหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบสนใจทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะทางฟุตบอลได
1: ้ครับผม
0: แล้วเด็กๆที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีทักษะหรือว่ามีพื้นฐานอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือพื้นฐานอะไรเลยก็ได้ครับแต่ขอแค่มีความสนใจแล้วก็อยากที่จะเตะฟุตบอลนะครับเพราะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือความชอ
0: บ
1: และความสนใจในกีฬาฟุตบอลเพราะผมเชื่อว่าหลักสูตรของเรานะครับมีการรับรองจากผู้ฝึกสอนหลายๆท่านที่ช่วยตรวจเช็คว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ฝึกสอนของเราที่จะสามารถสอนเด็กๆให้เขาได้เกิดการพัฒนาครับผม
0: ครับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีการส่งเสริมทักษะของเด็กๆด้านใดบ้างครับ
1: ก็ในหลักสูตรของเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทั้งหมดอยู่4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือด้านร่างกายนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความอดทนความบาลานซ์นะครับตรงนี้ก็จะสร้างความฟิตให้เขาเพื่อต่อสู้กับเกมที่มีความเข้มข้นถึงสูงนะครับในส่วนด้านที่2นะครับก็จะเป็นด้านของจิตใจนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างเสริมให้เขามีสภาพจิตใจที่กล้าหาญอดทนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับผม
0: ก็คือเราก็จะปลูกฝังเรื่องราวนี้ให้กับเด็กๆภายในอะคาเดมี่ของเราด้วย
1: ครับผม
0: แล้วกระแสตอบรับหรือว่าเสียงตอบรับจากผู้ปกครองล่ะครับเป็นไงบ้าง
1: ก็สำหรับผู้ปกครองนะครับก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับที่ได้ส่งบุตรหลานของเขานะครับมาเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของเรานะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราเนี่ย เน้นในเรื่องของความเท่าเทียมความสนุกความปลอดภัยแล้วก็การเผยแผ่นะครับผู้ปกครองก็รู้สึกมั่นใจนะครับผม
0: ย้อนกลับไปก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเรานำเรื่องของงบประมาณเหล่านี้มาจากไหนครับในการมาซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลน้ำดื่มหรือว่าอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางกีฬาฟุตบอล
1: ครับในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับก็จะมีภาครัฐและเอกชนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีก็จะมอบในเรื่องของชุดฝึกซ้อมนะครับลูกบอลแล้วก็อุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับที่มอบมาให้นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ในชุมชนอำเภอพนานิคมแล้วก็อยู่นอกอำเภอพนานิคมนะครับที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆนะครับเขาก็เลยมอบโอกาสเหล่านั้นให้กับเด็กๆครับ
0: ถ้ามีผู้ชมรายการที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของเข้ามาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางที่คุณแจ๊ดเลยใช่ไหมครับ
1: ก็สามารถติดต่อได้ที่ผมเลยครับหรือจะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับ Jazz Training Style Academy ครับผม
0: โอเคครับผมในช่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับน้องๆเนาะตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Academy แห่งนี้ครับว่าจะมีความรู้สึกไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายธินกรแสงศรีชื่อเล่นเฟรมอายุ15ปีครับ
1: อะไรทำให้เราอยากที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านฟุตบอลครับ
0: เพราะว่าผมชื่นชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้เก่งขึ้นทั้งการส่งบอลการเตียงบอลแล้วก็การยิงประตูครับ
1: ได้มีของเจ็ดกุญแจทั้ง
0: ได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลแล้วก็ได้ฝึกความมีวินัยรวมถึงการทำงานเป็นทีมครับ
1: แล้วเรามีทีมที่ชอบหรือว่านักเตะในดวงใจไหม
0: แมนยูครับ
1: ชื่นชอบใครครับ
0: เปดีครับบาร์เซโลนาเพราะว่าอัตราเก่งนะใจวันดีก็ขยันก็ดีครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณแจ๊คกันต่อเนาะคุณแจ๊คครับสำหรับคุณแจ๊คเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมี่แห่งเนี้ย
1: ครับ
0: เรามองว่าจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเราเนี่ยคืออะไรครับ
1: สำหรับจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะคาเดมี่ที่มีความรักมีความอบอุ่นนะครับ
0: ครับ
1: อะคาเดมี่ของเราไม่ได้เพียงสอนแค่ทักษะทางการกีฬานะครับอะคาเดมี่ของเราคิดว่าเราเปรียบเสมือนบ้านเป็นบ้านที่รอต้อนรับ เด็กๆด้วยความรักความอบอุ่นความสนุกความเท่าเทียมความปลอดภัยนะครับเพื่อรอต้อนรับให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กับเพื่อน
0: ๆ
1: ได้อย่างมีความสุขนะครับครับผม
0: แล้วอะคาเดมี่ของเราเนี่ยช่วยพัฒนาเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือว่าการเข้าสังคมยังไงบ้างครับ
1: ก็การทำงานเป็นทีมนะครับแน่นอนครับฟุตบอลคือกีฬาประเภททีมนะครับซึ่งดังนั้นนะครับการทำงาน

0: การเป็นทีมเนี่ยในอะคาเดมี่ของเรานะครับเราก็จะอาจจะมีความมอบหมายให้เด็กๆได้รับผิดชอบหน้าที่ร่วมกันนะครับทำงานเป็นกลุ่มครับยกตัวอย่างเช่นก็จะแบ่งหน้าที่กลุ่มนึงให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนการฝึกซ้อมนะครับและอีกกลุ่มนึงนะครับก็รอเก็บอุปกรณ
1: ์
0: หลังการฝึกซ้อมเสร็จนะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับก็จะมีการสื่อสารกันนะครับการวางแผนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทักษะชีวิตอย่างนึงที่เขาได้ปฏิสัมพันธ์กันทำงานร่วมกันนะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพครับ
1: ครับเรียนจบไปเขาก็สามารถไปเรียนต่อได้อย่างมั่นใจด้วย
0: ครับผม
1: ครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีน้องๆนักเรียนหรือว่าเด็กๆที่เข้ามาร่วมกับอะคาเดมี่ของเราเนี่ยประมาณกี่คนครับ
0: ก็อยู่ที่ประมาณ40คนครับแต่ก็จะมีหมุนเวียนกันมาบ้างเนี่ยแต่ค่าเฉลี่ยการฝึกซ้อมก็อยู่ที่ประมาณ25คนถึง30คนต่อวันครับผม
1: ครับผมแล้วในพูดถึงจำนวนของผู้ฝึกสอนนะครับเราเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนไหม
0: ก็เพียงพออยู่ครับก็จะมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนรุ่น14ปี16ปีแล้วก็18ปีครับ
1: สูงสุดตอนนี้ก็คือรุ่น18ปี
0: ใช่ครับผม
1: เด็กสุดตอนนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 10ขวบครับ
1: อ๋อ10ขวบก็มี
0: ครับผมก็จะเป็นเด็กๆในชุมชนนี่ครับเป็นโรงเรียนประถมครับ
1: ที่เขาสนใจเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ก็คือจุดเด่นของที่นี่ต้องบอกเลยที่แน่ๆก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่แบบให้กับน้องๆหรือว่าผู้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ทักษะแต่ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับผม
1: ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของโอกาสเลย
0: ครับผม
1: แล้วที่ผ่านมาเราได้เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เข้าไปแสดงความสามารถหรือว่าไปแข่งขันในระดับต่างๆไหมครับ
0: ครับก็ทางเราก็ส่งเสริมนะครับให้เขาได้นำทักษะนะครับด้านเทคนิคด้านเทคนิคในสิ่งที่เราฝึกซ้อมมานะครับเพื่อไปวัดและประเมินผลด้วยเกมการแข่งขันนะครับก็ส่งเขาร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในระดับชุมชนหรือฟุตบอลในระดับอำเภอหรือในระดับจังหวัดรายการต่างๆนะคร
1: ับ
0: ก็ผลตอบรับนะครับก็เด็กๆเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่เขาได้เรียนรู้ครับผม
1: ครับกีฬาก็มีแพ้มีชนะ
0: ครับ
1: เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของน้ำใจนักกีฬาไปในตัวด้วย
0: ครับ
1: ครับผมแล้วสำหรับคุณแจ๊ดเองเนี่ยคุณแจ๊ดมองว่าการที่เด็กๆเนี่ยที่เขาสนใจฟุตบอลเนี่ยเขามาเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะช่วยส่งผลต่อเขาตอนโตในอนาคตยังไงบ้างครับ
0: ผมเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรกนั้นสำคัญครับ
1: ครับผม
0: ถ้าหากว่าเราติดถูกนะครับมันก็จะเรียงได้อย่างสวยงามนะครับเพราะว่าความถูกต้องถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกนะครับมันก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคงนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ได้เพียงสอนแค่การเล่นหรือทักษะอื่นๆนะครับแต่มันยังสอนในเรื่องของการที่เขาได้เรียนรู้ในการวางแผนนะเรื่องของระเบียบวินัยในตนเองนะครับแล้วก็ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าตัวเขาเองจะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหน้าที่การงานของเขาในอนาคตครับผม
1: ครับแล้วในความรู้สึกส่วนตัวของคุณแจ๊ดเองเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจกับกิจกรรมตรงนี้ยังไงบ้างครับที่เรามาเปิดในเรื่องของอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี
0: ้ครับผมความภาคภูมิใจของผมนะครับจริงๆก็โหมีมากๆเลยครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่านักกีฬาทีมชาตินะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังและเราภูมิใจก็คือเด็กในอะคาเดมี่ของเรานะครับเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นคุณดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของสังคมครับผมก็ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆครับผม
1: เราเห็นแล้วก็ชื่นใจไปด้วยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่เนาะที่เด็กๆได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
0: ์ครับ
1: ดีกว่าแบบไปเล่นเกมหรือว่าไปทำอะไรที่แบบมันดูไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเขา
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วในเป้าหมายนะคนเนี่ยคุณแจ๊ดวางไว้ยังไงครับ
0: เป้าหมายของเรานะครับเราก็อยากที่จะขยายโอกาสตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับให้โอกาสสำหรับเด็กๆในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลนะครับเนาะแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของอะคาเดมี่เราคือเวทีแห่งความฝันครับ
1: ครับผม
0: คิดว่าเด็กๆเขาฝันว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะไปสัมผัส รายการแข่งขันที่มีคุณภาพหรือรายการแข่งขันที่มีมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นรายการแข่งขันฟุตบอลกรมพละหรือรายการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีนะครับแล้วก็เราหวังมาเสมอว่าจะมีภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราเล็งเห็นถึงความสามารถของเด็กๆนะครับและพร้อมที่จะมอบโอกาสตรงนั้นให้เด็กๆได้ไปพิสูจน์ในเวทีนั้นครับผม
1: ครับผมก็ซึ่งต้องฝากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนาะเข้ามาให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ครับคุณแจ๊ดมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมไหมครับถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่ากลุ่มน้องๆเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านของฟุตบอลครับ
0: ครับผมก็อยากที่จะฝากคือฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่อยากจะนำบุตรหลานของท่านนะครับเข้ามาเรียนกับฟุตบอลอะคาเดมี่ของเรานะครับก็สามารถติดต่อกับผมได้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนพนาพุทธาจารย์นะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Jazz Training Style Academy ครับขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับจงเชื่อว่าอะคาเดมี่ของเรานะครับพร้อมที่จะปลูกฝังลูกหลานของท่านให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็นำทักษะกีฬานะครับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับผม
1: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีนะครับต้องขอบคุณคุณแจ๊ดมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้พวกเราได้ฟังกันครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: วัสดีครับ
1: ผมชื่อนายชิตพลบุษีครับชื่อเล่นชื่อเข็มครับอายุ15ปีครับ
2: อะไรที่ทำให้เราอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะฟุตบอล
1: ผมอยากพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลครับอยากพัฒนาด้านการเลี้ยงการส่งการยิงครับได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะตัวครับแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็สอนให้ไม่ยอมแพ้ครับ

คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับฟุตบอลนะครับอาจไม่ได้ทำให้เด็กๆ เหล่านี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะอาชีพนะครับแต่ก็ยังส่งเสริมให้พวกเขานั้นมีน้ำใจนักกีฬามีความฝันแล้วก็มีความหวังครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่รายการมองอีสานทาง NBT ครับกับผมทักษิณปวัฒนาวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องของงานบุญงานประเพณีที่สำคัญของอำเภออุบลรัตน์ที่หลายคนต้องบอกว่าโอ้โหเฝ้าตารอคอยกับงานที่ยิ่งใหญ่กับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนมัสการพระองค์ใหญ่ไหว้รอยพระพุทธบาทประจำปีงบประมาณ2570ครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกพิเศษทั้ง2ท่านครับท่านแรกครับท่านกรุงนามสง่าท่านนายอำเภออุบลรัตน์ท่านที่2ครับท่านเจษดาตันติบัญชาชัยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์สวัสดี2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และพิธีกรอีก1ท่านครับ
2: น้ำฝนกิ่งการก้องสวยค่ะ
0: เป็นการต้อนรับที่ต้องบอกว่าจริงๆรู้สึกตื่นเต้นนะ
1: ตื่นเต้น
0: ได้รับแขกจากทางท่านนายกท่านในอำเภอ
1: แ
0: ต่ก่อนปกติเราก็จะเป็นแบบสบายๆรีแลกซ์รีแลกซ์สไตล์
1: วันนี้ก็รีแลกซ์ได้
0: รีแลกซ์ไหมรีแลกซ์ได้ไหมอนุญาตนายทั้งสองท่านแบบรีแลกซ์นะครับวันนี้นะครับเป็นการบอกบุญบอกงานกิจกรรมต่างๆนานาขออนุญาตเรียนถามท่านในอำเภอครับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนมัสการองค์พระใหญ่ไหว้รอยพระพุทธบาทที่วัดพระบาทภูผ่านคำนะครับความสำคัญความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นนี้เป็นมาอย่างไรครับ
3: เขื่อนอุบลรัตน์นามพระราชทานนมัสการองค์พระใหญ่พระสายญาติใต้สะพานหินถิ่นฐานพญานรงค์สุขอุดมตักบาตรเทโวล่องแพโก้บางแสนสองนั่นเป็นคำขวัญของอำเภออุบลรัตน
0: ์ครับ
3: จะเห็นว่าประเพณีตักบาตรเทโวนี่สุขอุดมตักบาตรเทโวนี่ปรากฏอยู่ในคำขวัญของอำเภออุบลรัตน์ของเรานะครับแน่นอนว่าการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนี่ยนะครับทุกวัดก็จัดเป็นประจำกันนะครับแต่ความต่างของวัดพระบาทภูวันคำของเราเนี่ยก็คือเรื่องสถานที่นะครับของเรานี่เป็นวัดที่มีพุทธประวัติเนี่ยภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับคล้ายคลึงกับพุทธประวัติมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธรูปนะพระพุทธอุตตรมหามงคลอุบลรัตน์หรือหลวงพ่อองค์พระใหญ่เนี่ยที่พี่น้องชาวอำเภออุบลรัตน์เคารพนับถือเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่บนยอดของภูผ่านคำนะครับในส่วนนี้ท่านจะเห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์เนี่ยนะครับแบบ360องศาเลยนะครับด้านหลังขององค์พระเนี่ยนะครับจะเป็นวิวของทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์มองเห็นได้180องศาเบื้องหน้าก็จะเห็นทิวทัศน์ของอำเภออุบลรัตน์ของเราด้านหน้าก็จะเป็นฉากเนี่ยเป็นลำน้ำพองนะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็มองไปจะเห็นอำเภอน้ำพองแล้วก็อำเภอเขาสนกว่างนะครับวิวทิวทัศน์นี่สวยงามนะครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับเราทำประเพณีนี้มากว่า40ปีครับที่เราจัดมาแล้วก็มีการวิวัฒนาการนะครับปรับเปลี่ยนมานะครับปรับเปลี่ยนให้พระสงฆ์เนี่ยที่รับบิณฑบาตเนี่ยนะครับให้ลงมาจากยอดภูก็คือวัดไอ้ตรงพระองค์พระใหญ่เนี่ย
0: ครับ
3: เดินลงมาจากบันไดนาคจำนวน 1,049 ขั้นเดินลงมาเพื่อรับข้าวสารอาหารแห้งจากชาวพุทธเราพี่น้องชาวพุทธเรานะครับก็จุดสำคัญก็คือจะมีขบวนของขบวนรับเสด็จพระพุทธเจ้านะในความเชื่อของชาวพุทธเราเนี่ยครับจะมีนางฟ้านางสวรรค์เทพบุตรเทพธิดาเนี่ยกว่า999ชีวิตนะครับที่จะมาร่วมขบวนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอัตลักษณ์ของอำเภออุบลรัตน์ของเรานะครับเป็นความต่างนะครับที่หาดูไม่ได้นะครับจากวัดอื่นๆนะครับเป็นอันซีนนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าปีนี้เราจัดได้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับวันนี้เราร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมีทางเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์เป็นเจ้าภาพส่วนของการจัดงานนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อน

0: ครับในส่วนนี้ครับ
1: คือภาพที่เราเห็นเนี่ยเป
2: ็
1: นบรรยากาศการจัดงานเมื่อปีที่แล้ว
2: ยิ่งใหญ่มาก
1: แต่ปีนี้ยืนยันว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิม
0: ครับ
1: ว้าวเฝ้ารอแล้วนะคะขออนุญาตสอบถามค่ะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จะมีคนมาร่วมงานเยอะแยะขนาดนี้เรามีการจัดตั้งจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนไว้ยังไงบ้างคะ
3: ครับกำหนดการจัดงานปีนี้นะครับที่เราจัดทุกปีเนี่ยก็คือแรม1ค่ำเดือน11
1: แรม1ค่ำเดือน11
3: ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่27ตุลาคม2569งานเราจะเริ่มพวกผมเตรียมการตั้งแต่ตี4ตี5
1: ค่ะ
3: ทางโรงเรียนคนที่มาร่วมงานเนี่ยทั้งคืนทั้งแต่งหน้าเตรียมความพร้อมอยู่ในโรงเรียนทุกคนจะตื่นเต้นกันมากเพราะการมีส่วนร่วมทุกคนในอำเภอเนี่ยมาช่วยกันโดยเฉพาะนางรำนะครับที่มาช่วยในกิจกรรมเนี่ยมาทุกอำเภอประมาณ600คน
1: ว้าว
3: เป็นกิจกรรมพิเศษที่เราจัดมาลำถวาย
2: ครับ
3: นะครับก่อนเริ่มงานนะครับพอลำเสร็จปุ๊บก็จะเป็นท่านผู้ว่ามาเป็นประธานมากล่าวเปิดงานมีพิธีสงฆ์นะครับพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บไฮไลท์ของงานก็คือตอนที่พระอินทร์พระพรหมเสด็จลงมาจากสวงสวรรค
2: ์
3: ก็คือจำลองจากบันไดเราตั้งบันไดนี้ตอนที่บันไดขึ้นไปพระใหญ่เราตั้งชื่อว่าบันไดสู่สวรรค
1: ์บันไดสู่สวรรค์
3: ก็สอดคล้องกับที่ว่าพระอินทร์พระพรหมเสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมนางฟ้าเทวดานะครับภาพเนี้ยจะเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนอยากเจอที่สุดอยากพบที่สุดเพราะเป็นภาพที่สวยงามและบรรยากาศเนี่ยเราจำลองพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดเนี่ยก็มาลักษณะนี
1: ้
3: เพราะฉะนั้นที่เราไปดูงานที่อุทัยธานีนะครับอุทัยธานีพร้อมสู้เราไม่ได
1: ้ว้าว
3: ของเขาอยู่เนินเตี้ยๆแต่ของเราเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลพันกว่า
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นลงมาเนี่ยเราจะเห็นไกลแล้วสวยพระสงฆ์ที่ลงมาร่วมบิณฑบาตเนี่ยก็ประมาณ300กว่ารูปนะครับเดินลงมาปุ๊บก็จะเป็นภาพที่สวยงามการจัดเตรียมความพร้อมพวกเราเตรียมมา2เดือนแล้ว
2: ครับ
3: งั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกแต่งสถานที่ตุงหรือโต๊ะเก้าอี้ที่เตรียมความพร้อมให้คนมาร่วมตักบาตรเนี่ยยาวมากกว่า1กิโลรองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาตักบาตรเนี่ยหลายหมื่นคนได้นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้ว่าเราเตรียมความพร้อมสถานที่เราเตรียมให้สวยงามส่วนคนที่มาเนี่ยเรื่องที่จอดรถจอดอะไรไม่ต้องห่วงท่านมาจอดในสถานที่ที่เรากำหนดไว้เนี่ยหลายแห่ง
2: ครับ
3: และจะมีรถรางรับส่งนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากสวนสัตว์เขาสุดกวางมาบริการท่านจะจอดใกล้จอดไกลเราก็จะมีรถไปรับนะครับเพราะบริเวณงานเนี่ยด้วยข้อจำกัดของสถานที
2: ่ครับ
3: เราก็จะไม่ให้รถเข้ามาจอด
2: ครับ
3: นะครับในงานเนี่ยเราอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในเรื่องมาทำบุญนะครับสาเหตุที่เราจัดเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องของรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
2: ครับ
3: ย้อนพุทธประวัติให้พี่น้องประชาชนคนรุ่นหลังเยาวชนโดยเฉพาะเด็กที่มาร่วมเราเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมาเป็นพันเลยนะครับ
2: โอ
3: ้แล้วก็ข้าราชการพี่น้องประชาชนก็มาร่วมกันร่วมตั้งแต่ตอนที่มาทำตรง
2: ครับ
3: ประดับธงสองข้างทางเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนนะครับทำช่วยกัน
2: ครับ
3: นักเรียนที่มาร่วมเนี่ยปิดเทอมแล้วเขาก็มานะครับเพราะว่านี่เป็นงานของอำเภอ
2: ครับ
3: ไม่ใช่งานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งทุกคนจะมาร่วมกันทั้งอำเภอหน่วยงานที่มาช่วยก็เยอะมาก
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราก็ภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำมาตลอด25ปีเนี่ยได้บรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่บรรจุการท่องเที่ยวก็เลยบอกว่าถ้าจะทำบุญตักบาตรเทโวเนี่ยต้องมาที่เขื่อนอุบลรัตน
2: ์
3: นะครับอำเภออุบลรัตน์เราเตรียมการไว้อย่างดีมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่านมาแล้วเนี่ยเราเตรียมห้องน้ำเตรียมสถานที่ตกแต่งดอกไม้สวยงามนะครับที่จอดรถนะครับจะจอดที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนรัตน
2: ์ครับ
3: จอดที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาขอนแก่น
2: ครับ
3: นะครับเที่ยวตักบาตรเทโวเสร็จเข้าไปดูหอดูดาวเลยนะ
1: ดีเลยครับ
2: เพราะอยู่ไกลๆ
3: ครับแล้วก็มีโรงเรียนนะครับโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

0: โรงเรียนอนุบาลลานจอดรถในเด็กประสงค์ของเทศบาลตำบลเขื่อนรัตน์ยังมีสถานที่จอดรถเยอะมากท่านไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็มีอพบล.มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้การจัดเก็บขยะเนี่ยเราเตรียมงานเพราะว่าวัดนี่เป็นวัดที่อาสะอาดมาก
1: ครับ
0: เจ้าว่าท่านบอกว่าเสร็จงานแล้ววันนี้ต้องเก็บให้หมดเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมการเรื่องรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมพร้อมมาก
2: ครับ
0: พร้อมมากเพราะว่าเราจัดมา25ปีแล้ว
2: ครับ
0: แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็ทุกครั้งที่เราจัดเสร็จเราก็จะเอามาระดมความคิดมาแก้ไขปัญหารวมทั้งรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน
2: ครับ
0: ซึ่งมาจากหลายจังหวัดมากมีชาวต่างชาติมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมูลนิธิต่างๆมาช่วยงานเราอย่างนี้ก็คือการที่เราทำบุญใหญ
2: ่ครับ
0: นะครับเป็นของหน้าตาของอำเภอเป็นหน้าตาของจังหวัดเราคาดหวังว่าทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจะมาร่วมงานกับเราให้ใหญ่ขึ้นผมอยากให้เป็นวาระของจังหวัดจังเลย
2: ครับ
1: แล้วผมอยากให้เป็นแบบระดับประเทศ
0: ใช่ใช่อันนี้ผมทำมา25ปีแล้วจังหวัดลงมาดูหน่อยครับ
2: รอท่านนายกก็ผลักดันหน่อยอีกหน่อยแบบระดับประเทศละครับทั้งหมดนี้การจัดงานครับท่านในอำเภอครับเราคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนยังไงรวมไปถึงจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุบลรัตน์ยังไงบ้างครับ
3: จริงจริงเรื่องการท่องเที่ยวนี
2: ่
3: รัฐบาลเนี่ยทุกชุดเนี่ยโดยเฉพาะท่านรัฐบาลในชุดปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีท่านอุทินชาญบริกูลเนี่ยนะครับได้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะครับที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญนะครับมองว่าประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนี่ยครับที่อำเภออุบลรัตน์ของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมานะครับวันนี้เรามองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยตรงนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเรา
2: คร
3: ับตรงนี้แล้วก็เราเนี่ยเป็นไม่กี่อำเภอที่มีพระใหญ่นะครับพระใหญ่หมายถึงว่าหลวงพ่อองค์พระขาวเนี่ยในส่วนนี้ก็ถือว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็อำเภออุบลรัตน์เรามีต้นทุนทางธรรมชาติที่ถือว่าได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาแล้วก็อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเรานะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่พักโรงแรมนะครับของเราเนี่ยนะครับอุบลรัตน์ของเรามีที่พักที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยไม่ต่ำกว่า30แห่งนะครับที่จดทะเบียนทางราชการนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็มีนะครับคาเฟ่เนี่ยนะครับอุบลรัตน์เราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่ง
2: ครับ
3: ในส่วนเรื่องคาเฟ
2: ่
3: ร้านอาหารต่างๆรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็นโยบายนี้นะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านอนุชาโคสาศิวิไลเนี่ยนะครับได้มีโปรเจกต์ว่าให้นายอำเภอพาเที่ยววันนี้นะครับ25ถึง27ตุลาคมเนี่ยนะครับที่ถึงนี้นะครับนายอำเภออุบลรัตน์พาเที่ยวเชิญชวนสายบุญ สายบุญ
1: จอง
3: เลยมาเที่ยวที่อุบลรัตน์ของเรา
1: จองตัวท่าน
3: เป็นอันซีนของไทยเรานะครับแล้วก็เราจัดต่อเนื่องมาครั้งนี้เป็นครั้งที่26นะครับถือว่าเป็นแล้วก็ในงานนะครับเรื่องการลำบวงสรวงหรือลำเป็นพุทธบูชาเนี่ยจะมีน้องอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนางนี้ดังเลยครับหรือน้องละไมแสงทองนะครับเป็นคนนำลำวงสรวงป
2: ี
3: นี้นะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีท
2: ่
3: านเกียรติศดาได้นำเรียนว่าเรามีการลำวงสรวงถวายเป็นพุทธบูชานะครับก็จะมีนางลำนะครับทั้ง6ตำบลนะครับในเขตอำเภออุบลรัตน์71หมู่บ้านนะครับก็จะมาลำนะครับร่วมกับถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อครับน้องอมแอมบ้านแพงนะครับก็สำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับของน้องอมแอมอย่าลืมมาให้มาเป็นกำลังใจนะครับครับน้องหาเวลามาให้นะครับเพื่อเป็นถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศนะครับสายบุญแล้วก็ได้มีการลำบวงสรวงถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนะครับไม่เฉพาะพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์นะครับทั้งอำเภอของเราน ะครับทั้ง6ตำบลแล้วก็71หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดงานนะครับ ก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับในส่วนนี้นะครับก็นำเรียนเป็นข้อมูลก่อนครับ
0: ที่ท่านบอกว่ามีอะไรบ้างกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดมากก็คือคนที่มาร่วมทำบุญตอนเช้านะครับก็จะไปร้านกาแฟไปร้านอาหารโดยเฉพาะในเขื่อนร้านอาหารเยอะมากมีความหลากหลายในเรื่องของ

0: ร้านปลาจุดเด่นของอำเภอเราคือผลิตภัณฑ์ปลานะครับปลาก็มาจากในเขื่อนเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับประทานปลาสดๆแต่ถ้าเสร็จจากทานข้าวเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็จะไปร้านกาแฟที่นายอำเภอพูดเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ท่านนายอำเภอนำเที่ยวคนเดียวนะครับตั้งแต่ก่อนจัดงานผมก็นำเที่ยวมีหลายบริษัทที
1: ่เรามีสองคอนเซปต์แล้วตอนนี้หนึ่งเราจะจองตัวท่านนายอำเภอเป็นรายการนายอำเภอพาเที่ยว
0: น้ำฝนไปกับผม
1: ท่านนายกพาเที่ยว
2: นี่ครับพาเที่ยวน้ำฝนจดแล้วเดี๋ยวไป
1: รับปากกลางรายการแล้วครับเรามีหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
0: นี่หลายบริษัทที่มาร่วมลองแล้วก็มาติดต่อผมเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าสนใจอะไรบ้างก็มีสนามกอล์ฟ
1: ครับ
0: ผมก็พาเขาไปตีกอล์ฟใช่ไหมครับในการไฟฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจนางรำ500-600คนคิดดูว่ากว่าจะแต่งเสร็จเนี่ยกระจายทั่วทั้งอำเภอแต่งหน้ารายได้กระจาย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะสินค้าฝากของเราก็คือปลาส้มปลาแห้งปลาวงเนี่ยเป็นโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเทศบาลตำบลเคืองรัตน์สนับสนุนชุมชนให้ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาส้มคือน้ำพริกปลาส้มอร่อยมากตอนนี้จองคิวไปเป็นเดือนแล้วนะครับอร่อยมาก
1: อร่อยมากยังไม่เคยชิม
0: ไม่ทราบว่า
2: เดี๋ยวท่านนายอำเภอกับท่านนายโอพาเที่ยวเดี๋ยวต้องไปชิมให้ได้
1: เราต้องยกกองไปหาทั้ง
0: ใช่
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจหลายภาคส่วนเรายุทธศาสตร์จังหวัดเรากำหนดว่าเราเป็นเมืองรักษาสิ่งแวดล้อมมีภูเขามีแม่น้ำมีอ่างเก็บน้ำและที่สำคัญก็คือเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตักบาทเทโวเนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะเป็นปลายฝนต้นหนาว
1: ครับ
0: ซึ่งเรากำหนดไว้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของอำเภอบุรัต
1: ครับ
0: ตักบาทเทโวเสร็จปุ๊บก็จะมีเทศกาลกินปลากินปลาเสร็จก็ปีใหม่วาเลนไทน์วาเลนไทน์ก็สงกรานต
1: ์ครับ
0: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นอำเภอบุรัตน่าเที่ยวที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวจากนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ
1: ์
0: เนี่ยครับ
1: เป็นช่วงเก็บเกี่ยว
3: ขออนุญาตเสริมนิดนึง
1: ใช่ครับนายครับ
3: การลำบวงสรวงจริงก็มีการทำมาประมาณเกือบเป็น10ปีแล้วล่ะนี่ก็มองว่าทำยังไงจะให้มีส่วนร่วมในทุกตำบลนะครับเมื่อปีกายปีที่แล้วนะครับก็ผมก็ได้นำเสนอในที่ประชุมนะครับก็จนได้ว่าเป็นน้องแต้วสุกัญญาหมอลำเสียงแก้วปีที่แล้วเป็น
0: น้องแต้ว
3: ก็ถือว่าไม่ธรรมดา
1: ครับ
3: นะครับแล้วในส่วนงบประมาณเนี่ยก็มีโครงการศิลปูห้อมปทสพในส่วนงบประมาณในการจ้างศิลปินนะครับมีค่าใช้จ่ายนะศิลปินที่มาก็ต้องขอบคุณทางปทสพโครงการศิลปูห้อมที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี
1: ้
3: รวมถึงในส่วนของเทศบาลก็อุดหนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มองว่าที่มีการลำบวงสรวงเนี่ยก็จะเป็นการให้ทุกตำบลหมู่บ้านเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับนางลำนี่ไม่ได้มาแต่ตัวนะเขาจะเอา
0: พี่น้อง
3: เอาพี่น้องอะไรมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการแต่งตัวแต่งอะไรนะครับทำผมทำหน้าทำอะไรเนี่ยเกิดพวกร้านเสริมสวยต่างๆก็ได้เงินด้วย
1: รับ
3: เงินรับอะไรไปด้วยนะครับเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้เฉพาะพวกร้านค้าหรือที่พักหรือพวกคาเฟ่อะไรต่างๆที่เราเห็นนะครับก็จะมีที่อยู่เบื้องหลังนะที่เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ครับครับสุดยอดมากเราคุยกันมาเวลามันเพลินเจริญ
2: น
1: ะค
2: นเ
1: ดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของไฮไลท์สำคัญมีอะไรบ้างปีนี้มีความพิเศษยังไงมีความยิ่งใหญ่ยังไงแต่พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: 1ปีมีเทื่อเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประเภทนี้ตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมการไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสั่งบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พันค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด
1: มาพูดคุยกันต่อค่ะในรายการมองอีสานผ่าน NBT โอ้โหเมื่อสักครู่แค่พูดถึงแค่วันไฮไลท์งานคือวันที่27ตุลาคมเนี่ยก็ว้าวมากแล้วแต่จริงๆงานนี้จัดตั้งแต่25ตุลาคมเลย
2: ใช่ครับ
3: ครับ
1: ท่านนายกค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ่ะ25จะพาไปเที่ยวไหน26มีอะไรก่อนที่จะไปถึงไฮไลท์ในวันที่27นักท่องเที่ยวจะได้แบบมาค้างคืนหลายคืน
3: เตรียมตัว
1: ค่ะ
2: 25เนี่ยเราเตรียมความพร้อม
1: ค่ะ
2: เสร็จแล้วทุกอย่างจะพร้อมตั้งแต่24เพื่อรองรับวันที่26เนี่ยเราจะมีพิธีที่สำคัญตักบาตรเทโวมีพิธีที่สำคัญอยู่3เรื่อง
1: ค่ะ
2: 1ในนั้นก็คือกวนข้าวทิพย
3: ์ครับ
1: กวนข้าวทิพย์
2: เราก็ย้อนพุทธประวัติว่าข้าวทิพย์ที่ในตำนานเนี่ยทำอย่างไรเราก็ไปให้นักเรียนให้ชุมชนพระแล้วก็หน่วยงานราชการมาทำร่วมกันเพื่อทำกวนข้าวทิพย์ออกมาเนี่ยให้เหมือนพุทธประวัติเสร็จแล้วข้าวทิพย์เราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วน
3: ครับ
2: ส่วนที่1ให้คนที่มาร่วมทำส่วนที่2ถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมงาน
3: ครับ
2: ส่วนที่3ก็แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมตักบาตรในอีกกิจกรรมนึงก็คือโลงทาน
3: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงถัดจากกวนข้าวทิพย
3: ์ครับ
2: โลงทานเราจะได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดข้างเคียงและในจังหวัดขอนแก่นร้อยกว่าโรงทานเพราะในกิจกรรมของตักบาตรเทโวเนี่ยอันนี้ก็คือกิจกรรมที่สอง
3: ครับ
2: กิจกรรมที่สามก็คือตักบาตรที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์เนี่ยก็ตักบาตรเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ตักบาตร
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นกิจกรรมตั้งแต่25 26 27หอดูดาววันที่26
1: ค่ะ
2: นะครับมีกิจกรรมให้กล้องส่องดาวไปอยู่บนพระใหญ
3: ่
2: สามารถส่องมองไปถึงเมืองเลย
3: โอ้
2: อากาศดีๆเห็นถึงภูกระดึง
3: โอ้
2: ฝั่งทางที่ตะวันออกมองไปน้ำพองเขาสุนกวางเห็น
3: คร
2: ับ
3: ครับ
2: นั่นครับท่านก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเราเตรียมความพร้อมอย่างหอดูดาวเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรม
3: ครับ
2: ท่านมาปุ๊บได้ไปท้องฟ้าจำลองห้องฉายดาวตอนกลางคืนก็จะมีกิจกรรมส่องดาวนะครับฝนดาวตกพระดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสใกล้โลกเมื่อไหร่แล้วยิ่งถ้าท่านค้างคืนที่เขื่อนอุรัตจะมีทางช้างเผือกเห็นระหว่างหัวค่ำกับตอนเช้ามืดถ้าท่านอยู่ท่านสามารถไปดูได
3: ้
2: ถ้าอากาศดีนะครับเป็นท้องฟ้าปิด
3: ครับ
2: นี่ฮะเนี่ยความเหมาะสมของสถานที่เราเนี่ยรองรับการท่องเที่ยวมีความหลากหลายเยอะมาก
3: ครับ
2: โดยเฉพาะหอดาวเฉลิมเกียรติเนี่ยเราเน้นเรื่องการเรียนรู
3: ้ครับ
2: นักเรียนมาดูปีนี้แสนกว่าละแสนกว่าคนนะครับก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่สมเด็จประเทศท่านได้ดำริไว้ว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยสืบเนื่องเจตนาอารมณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ให้คนเรียนรู้เรื่องหอดูดาวท่านพูดว่าคนไทยมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์น้อยมากเพราะฉะนั้นหอดูดาวแห่งนี้คือโครงการพระราชดำริให้คนไทยได้เรียนรู
3: ้
2: นี่คือกิจกรรมที่หลากหลายเราอยากให้ท่านมาเที่ยวจริงๆแล้วก็มาชื่นชมบรรยากาศการตักบาตรชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายยังไม่พูดถึงเรื่องกินเลยนะครับ
4: ยังคือผมพยายามดูเวลาแล้วดูเวลาอีกผมรอไม่เลยมัน3นาที
2: เอาท่านได้เบอร์เ
4: ราทำไงดีเชิญชวนเลยไหมหรือมีอะไรที่เพิ่มเติมมีข้อมูลอะไรอยากจะเพิ่มเติมในเวลาที่แบบมันกระชั้นมาก
1: ในฐานะนักท่องเที่ยวต้องไปตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
2: ผมทุกปีเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาอยากไปจองจุดที่ดีที่สุด
3: ครับ
2: คือหน้าบันได ตีสี่ตีห้าไปละ
4: โอ้
1: ไม่ต้องนอนนะคะดูดาวเสร็จคืนวันที่ยี่สิบหกย
4: าวไปจองก็ไปถอดรองเท้าจองนะตอนเดี๋ยวรองเท้าหาย
2: จะมีโต๊ะเก้าอี้วางไว้แล้วก็เรียนเชิญว่าเข้าไปเถอะไม่ว่าท่านจะได้ตักครั้งแรกหรือครั้งต่อไปเพราะพระสงฆ์ที่เรานิมนต์มาเยอะมาก
4: ครับ
2: พอคนหน้าออกไปคนต่อไปก็เข้าได
4: ้
2: เพราะท่านไม่ต้องไปรอคิวยาวๆท่านเข้ามาอยู่เลยครับเราเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกไว้พร้อมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมอยากให้ท่านนอกจากไปตักบาตรท่านไปชื่นชมบรรยากาศย้อนพุทธประวัติไปกินอาหารที่ธรรมชาติปลาจากเขื่อนแล้วท่านยังมีกิจกรรมหลากหลายร้านกาแฟแบบที่ท่านอำเภอพูดอร่อยหลายร้านมากแต่ละร้านจุดเด่นก็ไม่เหมือนกันนะครับเค้กอร่อยมากลิสเซนบ็อกนะครับโดยเฉพาะสปอนเซอร์หลักเราที่เราได้รับความอนุเคราะห์ก็บริษัททีซีฟาร์มาซินสุดก้อนอุตสาหกรรมจำกัดก็คือกระทิงแดงมีปตท.ผส.มีไดโน่นะครับแล้วก็มีลิโก้ตอนนี้ก็จะมากรุงไทยออมสินธกส.แล้วก็อุบลรัตน์59ผมว่าบริษัทหลายๆแห่งในจังหวัดกับในอำเภอเนี่ยทุกคนมาร่วมกันหมด
4: ครับ
2: เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเลยรู้สึกว่างานนี้เป็นของตัวเองเป็นของชาวอำเภออุบลรัตน
4: ์
2: เราก็มาร่วมแรงร่วมใจลำพังงบมาเทศบาลไม่พอหรอกครับเงินหลักแสนแต่งานหลักล้านแล้ววิวหลักพันล้านเพราะฉะนั้นท่านจะมาชมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มาได้3อย่างได้เที่ยวได้ทำบุญแล้วก็ไปทานอาหารอร่อย
4: ครับ
2: ครับผม
4: ให้ท่านนายอำเภอเชิญชวนแบบกระชับเลยครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหน่อยลำพอบต้อนรับยังไงเชิญครับท่านนายอำเภอครับ
3: ก็อยากจะก่อนจะทิ้งท้ายเนาะก็ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับทั้งในส่วนนี้ก็เรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับก็ทางเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์เนี่ยนะครับก็ได้จัดกำลังทั้งในและก็นอกเครื่องแบบนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการติดตั้งกล้องนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยจะดูไว้ท่านเพราะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของหายนะครับมีสายชีพบ้างในส่วนปีนี้ท่านสบายใจได
4: ้
3: นะครับก็ของเราเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอที่เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับเรามีวิวทิวทัศน์อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขนาดใหญ่มีภูเขานะครับอุทยานแห่งชาติเนี่ยอยู่ใกล้เราทั้งสองแห่งนะคร
4: ับ
3: ภูพันคำนะครับอุทยานภูก้าวภูพันคำแล้วก็อุทยานน้ำพองนะครับเ
4: ร
3: ามีหอดูดาวนะครับแน่นอนท่านมาที่อุบลรัตน์นี่ครบทุกเรื่องนะครับในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวก็เชิญชวนนะครับเรามาพบกันวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้นะครับในงานประเพณีออกพรรษานะครับตักบาตรเทโวโลหะนะครับนมัสการองค์พระใหญ่ไหว้ลอยพระพุทธบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอันซีนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับ
4: ท่านนายกมีข้อมูลอะไรอีกไหมครับ
2: ที่สำคัญก็คือหน่วยงานราชการนอกจากที่กล่าวมาแล้วก็มีอุทยานมีไฟป่ามีมณฑล23มีโรงเรียนตำรวจมีค่ายเปรม
4: ใช่
2: ไหมครับจังหวัดก็ไปช่วยเยอะมากโดยเพราะท่านผู้ว่าปีนี้ก็ให้เกียรติมาเป็นประธานมีกงสุลทั้ง3แห่งกงสุลจีนเวียดนามลาวมาร่วมทุกปีปีนี้ผมไปเชิญกงสุลเวียดนามเป็นครบวาระเวียดนามไทย50ปีด้วยครับครับผม
4: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ต้องไปเที่ยวกันไปทำบุญกันนะครับต้องบอกว่าเวลามันหมดจริงๆขอบคุณท่านนายอำเภอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
4: เราทั้ง4ท่านต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธรรมการกินเจของไทยพร้อมช่วยเตรียมวัตถุดิบทำส้มตำเจขณะที่โรงทานเปิดแจกอาหารฟรีวันละ2มื้อมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากไปดูความแสนรู้ของเต้าสิงสุนัขวัย7เดือนที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลังเด็กวัดอารมณ์ดีเจ้าของฉายาจอนเลาะจับมาฝึกขับรถไถนาเดินตามก่อนถ่ายคลิปลง Facebook กลายเป็นไวรัลยอดวิวทะลุ2ล้านภายใน2วันล่าสุดมีคนเสนอเงินหลายหมื่นบาทขอซื้อแต่เจ้าของยืนยันไม่ขายและตำรวจสืบสวนเมืองขอนแก่นตามรวบหญิงวัย41ปีใช้กุญแจผีขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าร้านเสริมสวยก่อนขับหลบหนีสุดท้ายแม่รอดกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้พร้อมของกลางเจ้าตัวอ้างเพียงต้องการนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้นะครับประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับเช่นเคยวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพี่ออมสินศิรภศรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราหน่อยค่ะไม่ว
1: ่
0: าคุณผู้ชมจะอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: แน่นอนที่สุดครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงที่สภาวะอากาศหรือว่าความแปรปรวนในเรื่องของฟ้าฝนอาจจะกลับมาดีขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะครับหลายพื้นที่ห่างหายจากน้ำท่วมไปนานช่วงนี้ก็น่าจะได้เริ่มในส่วนของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็การวางแผนเรื่องของการเกษตรในพื้นที่ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่สวนสัตว์ขอนแก่นกันหน่อยนะคะไปดูความคึกคักว่าจะคึกคักจากอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆโรงเรียนนะคะน้องๆก็ปิดเทอมกันไม
1: ่
0: รู้จะไปไหนก็ต้องไปสวนสัตว์ค่ะ
1: น
0: อกเหน
1: ือ
0: จากการไปดูสัตว์ค่ะก็ไปเล่นสวนน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้จะว่าอากาศเข้าสู่หน้าหนาวซะทีเดียวเลยก็ไม่ใช
1: ่ก็ยัง
0: ม
1: ีความแบบร้อนอยู่ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมความคึกคักที่สวนสัตว์ขอนแก่นกันเลยค่ะ
1: แน่นอนครับรวมถึงอีกหนึ่งข่าวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เห็นในสกู๊ปแล้วก็แหมยิ้มตามเลยนะฮะก็คือเรื่องราวของเจ้าสิงครับหมาสุดต้องบอกว่าเป็นหมาสุดอัจฉริยะเลย
0: แสนรู้มากๆ
1: เขาบอกว่าสามารถขับรถไถได้ด้วยโอ้โหคือเจ้าของนี่ต้องเลี้ยงยังไงอ่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วคือเจ้าของปล่อยใจมากเลยนะคือนั่งข้างหลังเลยเธอคุมไปเดี๋ยวฉัน
1: เรียกได้ว่าให้ใจเต็มที่เลย
0: เต็มที่เลยนะคะ
1: โอ้โหน่ารักมากๆเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักของเจ้าสิงกันหน่อยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าใครๆได้เห็นแล้วอยากอุ้มเอากลับไปที่บ้านแน่นอนนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของกิจกรรมจิตอาสาครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่จังหวัดสกลนครครับจังหวัดสกลนครครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569รวมพลังทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดสันติสังฆารามอำเภอพันนานิคมครับนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ณวัดสันติสังฆารามอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันครับนำอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของวัดทั้งการกวาดใบไม้เก็บขยะตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้เพื่อให้บริเวณวัดสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะสมต่อการประกอบศาสนกิจและใช้ประโยชน์ของชุมชนครับ
0: ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ค่ะเป็นการรวมพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ค่ะในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะสำหรับวัดสันติสังฆารามตั้งอยู่บริเวณบ้านบัวใหญ่ตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีความเกี่ยวข้องกับประวัติของหลวงปู่สิมพุทธจาขออภัยค่ะหลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระเถระสายพระป่ากรรมฐานผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: โดยในปีพุทธศักราช2480ครับหลวงปู่สิมได้เดินทางกลับบ้านบัวเพื่อเผยแผ่ธรรมและริเริ่มสร้างสำนักสงฆ์โดยมีทางด้านของนางคำไพทุมกิจจาโยมอาของท่านนะครับถวายที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการก่อตั้งสำนักสงฆ์ต่อมาครับได้มีการพัฒนามาเป็นวัดสันติสังฆารามและมีการก่อสร้างพระอุโบสถในปี

0: ค่ะได้นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่บริเวณลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยงานนี้ค่ะมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนจิตอาสาค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งตลอดจนนายอำเภอเมืองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำพูและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวครับนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้นำบุคลากรและเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวหนองบัวลำพูครับในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมและชุมชนต่อไปนี่คือภาพของเครื่องแบบพระราชทานนะครับภาพของผ้าพันคอเหลืองหมวกสีฟ้าประชาชนจิตอาสาทุกๆคนเลยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้องบอกว่านี่เป็นภาพที่เราจะเห็นได้เป็นประจำไม่ใช่แค่ในช่วงเทศกาลหรือในวันสำคัญนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันในทุกครั้งที่มีโอกาสทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ครับเราไปต่อกันที่กิจกรรมนะครับในพิธีพระราชทานผ้าไตรแด่พระเทพยานวัชรชิโนภาสกันครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระเทพยานวัชรชิโนภาสเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล50ปีณวัดป่านาศกหังอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าไตรพร้อมกับเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระเทพยานวัชรชิโนภาสวิหรือทวีวัฒน์จารุวันโนหรือพระอาจารย์ต้นครับเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล50ปีณวัดป่านาศกหังจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ในการนี้ค่ะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญพระไตรเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานมาถวายโดยงานนี้มีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนางผุดสนีส้มเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนายเทพรัตน์ตันตยานนท์และนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการนักเรียนนักศึกษาญาติธรรมและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบูธนิทรรศการจากมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัยและโรงทานจากคณะศิษยานุศิษย์มาให้บริการพี่น้องประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะ
1: โดยพระเทพยานวัชรชิโนภาสหรือพระอาจารย์ต้นครับเป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทในการพัฒนาหลักปฏิบัติธรรมให้กับประชาชนได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยเป็นผู้สร้างหลักธรรมนาวาวังครับซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจหลักธรรมสำคัญโดยเฉพาะอริยสัจ4และฝึกการรู้เท่าทันอารมณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการกับความทุกข์ด้วยปัญญาหลักสูตรพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควบคู่กับคณะทำงานของมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัยเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัยครับ
0: การจัดพิธีในครั้งนี้ค่ะนอกจากเป็นการถวายผ้าไตรพร้อมเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมการแสดงมุทิตาจิตต่อพระเถระผู้มีบทบาทในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขณะที่หลักสูตรธรรมนาวาวังเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งค่ะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมฝึกสติทำความเข้าใจอารมณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อนำหลักธรรมที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตลดความทุกข์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะ

0: จากด้านของศาสนาค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชูเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าภายใต้การประชุม IMF World Bank 2026น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนพร้อมกับรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งจัดควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราทราบกันก็คือ IMF ค่ะและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะ
1: โดยนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวว่าแนวคิดการประชุมในปีนี้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกครับโดยเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงเน้นหลักในเรื่องของความพอประมาณมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมครับพร้อมกับย้ำว่าความก้าวหน้าของประเทศไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนครับ
0: สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในโอกาสเตรียมเข้าสู่ครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ในปี2570ภายใน Royal Pavilion โดยมีการนำเสนอพระราชดำริและโครงการพัฒนาที่สะท้อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากกว่า191ประเทศแล้วก็มีสมาชิกมาร่วม 15,000 คนค่ะโดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการนำเสนอการพัฒนาของไทยสู่สายตาของนานาชาติค่ะมุ่งสร้างอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับเพราะรอยพระบาทที่ยาตรานะครับคือแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้ปวงประชาได้ก้าวตามการที่ไทยเรามีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วได้น้อมนำเอาพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการนำเสนอบทบาทของไทยในเวทีโลกก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนแล้วก็เป็นประจักษ์พยานที่ชี้ให้เห็นแล้วก็ทำให้เราหวนนึกถึงกษัตริย์นักพัฒนาอีกครั้งนึงในสายตาของคนไทยและต่างประเทศครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เรายังคงอยู่ที่งาน IMF กับการประชุมในเรื่องของการเงินระดับประเทศที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับอยากจะพาคุณผู้ชมไปจับตาเรื่องของเศรษฐกิจและทิศทางการเงินของโลกว่าหลังจากการประชุมในครั้งนี้แล้วบทบาทและความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างครับกระทรวงการคลังครับชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนในการประชุม IMF World Bank 2026ครับพร้อมกับชวนให้ติดตามไฮไลท์สำคัญผลประชุมใหญ่ผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้ครับนางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2026นี้ครับบอกว่าในปีนี้มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วตอนนี้นะครับ 18,000 คนซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกก็คือ 15,000 คนครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง191ประเทศครับรวมถึงแขกรับเชิญนะครับจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินทางภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ

0: การผู้นำทางความคิดและประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะส่งผลดีต่อไทยครับในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะสั้นก็จะเชื่อมโยงไปจนถึงธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงช่วงปลายปีนี้เลยครับเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนครับ
1: ส่วนในของระยะยาวค่ะก็มุ่งต่อยอดโอกาสการจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยโดยจะมีการดึงดูดการลงทุนคุณภาพและเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาภายในประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มสยามและติดตามการประชุมครั้งนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th ซึ่งสามารถเข้าชมได้ฟรีนะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการเปิดตัว Bangkok Blueprint คือข้อริเริ่มเชิงนโยบายของการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและการเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์ก็คือวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกค่ะซึ่งเราต้องจับตากันแบบสุดๆเลยนะคะเกี่ยวกับการดูในเรื่องของความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังของโลกค่ะรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันความร่วมมือส่วนช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะครับ
1: แล้ว
0: ปีนี้ก็แน่นอนว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็น่าจะคึกคักกันเป็นพิเศษเลยนะครับยังไงเราคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการนำพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อไปดูการปฏิบัติธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนครกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะได้นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและร่วมฟังพระธรรมเทศนาที่วัดป่านาคนิมิตเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะที่วัดป่านาคนิมิตตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนางละนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้นำข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเจริญจิตภาวนาและรับฟังพระธรรมเทศนาภายในศาลากลางน้ำของวัดค่ะโดยได้รับเมตตาจากพระราชวัชรสุทธิวงศ์หรือเจ้าคุณอาจารย์อารยวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยจังหวัดลำพูค่ะซึ่งได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเสริมสร้างคุณธรรมและความสงบทางจิตใจค่ะ
0: สำหรับวัดป่านาคนิมิตครับเป็นวัดป่าสังกัดธรรมยุติกนิกายมีความสำคัญในด้านของการปฏิบัติธรรมและมีประวัติเชื่อมโยงกับพระอาจารย์สายกรรมฐานนะครับโดยมีเขตสังฆกรรมที่กำหนดขึ้นในน้ำสำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนารวมถึงพิธีอุปสมบทครับทั้งนี้นะครับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้กับข้าราชการและประชาชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลและเจริญภาวนาครับพร้อมกับนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่กับประชาชนสืบไปครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปชมกับความมหัศจรรย
1: ์
0: ของน้องหมาแสนน่ารักที่สามารถขับรถไถได้ยอดวิวทะลุ2 ล้านจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช้อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมารับชมข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะเบรกแรกของเราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารเจที่ขอนแก่นกันค่ะเทศกาลกินเจที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักค่ะมีชาวไต้หวัน12คนเดินทางมาร่วมทำบุญและเรียนรู้วัฒนธรรมการกินเจของไทยพร้อมได้ช่วยเตรียมวัตถุดิบทำส้มตำเจค่ะขณะที่โรงทานเปิดแจกอาหารฟรีวันละ2มื้อมีประชาชนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจวันที่4ที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักค่ะคุณผู้ชมมีประชาชนจำนวนมากเลยเดินทางมารับประทานอาหารเจและได้นำปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารมารับกลับไปรับประทานที่บ้านด้วยค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะมูลนิธิจัดเทศกาลถือศีลกินเจเป็นครั้งที่5แล้วค่ะภายใต้กิจกรรมโรงทานเจมหากุศลโดยมีชาวไต้หวัน12คนค่ะก็ได้เดินทางมาร่วมทำบุญแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินเจของไทยพร้อมช่วยกันปอกและสับมะละกอด้วยค่ะเพื่อเตรียมทำส้มตำเจซึ่งเป็นเมนูพิเศษของปีนี้เลยค่ะทางด้านนายธงชัยธีระรัตนนุกุลชัยรองประธานมูลนิธิก็ได้เปิดเผยว่าชาวไต้หวันกลุ่มนี้ค่ะได้เดินทางมาด้วยความศรัทธาเลยหลังทราบว่าประเทศไทยมีประเพณีกินเจที่แตกต่างจากบ้านของตนจึงได้เดินทางมาเรียนรู้แล้วก็ได้มารู้จักเมนูส้มตำค่ะที่ไม่เคยรับประทานมาก่อนนอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาทและได้นำอาหารเจมาร่วมออกโรงทานกันด้วยค่ะ
1: โอ้โหถ้าไม่บอกว่านี่คืออาหารเจก็จะเข้าใจว่าเป็นอาหารแบบปกติที่เราทานในชีวิตประจำวันเลยนะครับเพราะว
0: ่
1: าอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยสีสันของรสชาติแล้วก็โอ้โหภาพที่เราเห็นแต่ละเมนูโดยเฉพาะส้มตำเจเหมือนของที่เรากินในทุกๆวันเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางด้านของนายชัยสิทธิ์สิทธิอมรพรครับท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิได้เปิดเผยนะครับบอกว่าโรงทานครับเปิดแจกอาหารเจฟรีวันละ2มื้อคุณผู้ชมมื้อกลางวันในช่วงเวลา 11:00 น.ไปจนถึง 14:00 น.และอีก1ช่วงก็คือมื้อเย็นครับเวลา 17:00 น.ไปจนถึงช่วง 20:00 น.โดยในแต่ละมื้อก็จะมีอาหารประมาณ 4-5 เมนูครับพร้อมกับปรุงนะครับเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่เดินทางมารับอาหารด้วย

0: วยครับขณะนี้มีผู้มารับอาหารแล้วประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนต่อมื้อนะครับโดยตั้งเป้ารองรับอยู่ที่ 3,000 คนต่อมื้อใช้งบประมาณในการจัดอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาทครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแม้ว่าช่วงนี้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นนะครับแต่ก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแจกฟรีๆกันทั้ง2มื้อเลยครับทั้งนี้นะครับทางมูลนิธิขอความร่วมมือครับสำหรับผู้ที่จะรับอาหารกลับบ้านอยากจะให้ทุกท่านนำปิ่นโตหรือภาชนะมาเองนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกและลดปริมาณของขยะที่จะเกิดจากการใช้จ่ายแล้วก็การใส่อาหารกลับบ้านนั่นเองครับ
1: นี่แหละค่ะเทศกาลกินเจในครั้งนี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นคนให้อิ่มใจ
0: ค
1: นรับก็อิ่มท้องก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยค่ะ
0: ถูกต้องครับก็ยาวๆเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ไปรับอาหารฟรีเท่านั้นแต่ใครที่อยากส่งเสริมโรงทานเจนะครับก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะส่งมอบวัตถุดิบหรือต้นทุนนะฮะเงินทุนสนับสนุนช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นในเมื่อวานนี
1: ้
0: หลายๆคนบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะฮะพอเป็นวันหยุดปุ๊บครอบครัวก็จะพาน้องๆหนูๆไปท่องเที่ยวกันหนึ่งในสถานที่ที่ฮิตมากก็คือสวนสัตว์ขอนแก่นวันนี้จะพาไปดูภาพบรรยากาศของเจ้าหมูน้ำตกครับลูกฮิปโปแคระสุดน่ารักของสวนสัตว์ขอนแก่นครับสวนสัตว์ขอนแก่นคึกคักรับวันหยุดครับประชาชนพาครอบครัวเที่ยวชมสัตว์ป่าโดยเฉพาะเจ้าหมูน้ำตกครับลูกฮิปโปแคระสุดน่ารักพร้อมกับเปิดให้เด็กและผู้สูงอายุเข้าชมสวนสัตว์และเล่นสวนน้ำได้ฟรีตามเงื่อนไขที่สถานที่ได้กำหนดไว้ครับบรรยากาศที่สวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อวานนี้ครับ13ตุลาคมเป็นไปอย่างคึกคักมากๆครับคุณผู้ชมครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสวนสัตว์ครับก็ได้เปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสามารถที่จะเข้าชมสวนสัตว์ขอนแก่นได้ฟรีนะครับเฉพาะบัตรผ่านประตูไฮไลท์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากคุณผู้ชมครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ครับประตูไฮไลท์เนี่ยมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากๆก็คือเจ้าหมูน้ำตกครับเจ้าหมูน้ำตกเนี่ยเป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องสาวของหมูด้วงและเป็นหลานของหมูเด้งครับรวมถึงอีกหนึ่งตัวที่น่ารักมากก็คือลูกตัวกินมดยักษ์และลูกยีราฟที่มาร่วมกันสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆและผู้ปกครองซึ่งแน่นอนว่าต่างพากันบันทึกภาพชมความน่ารักของเจ้าสัตว์ทั้งหมดเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดกิจกรรมชมความสามารถของแมวน้ำพาเรตหนูยักษ์คาปิบาร่าแล้วก็มีการจัดกิจกรรมให้อาหารสัตว์ตามจุดที่กำหนดค่ะมีทั้งหมีสิงโตกวางยีราฟและช้างไทยค่ะก็ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดเลยค่ะขณะที่สวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้รับความสนใจจากครอบครัวค่ะที่พาเด็กๆมาเล่นน้ำคลายร้อนกันโดยเปิดให้เด็กและผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าใช้บริการได้ฟรีในวันดังกล่าวเช่นกันค่ะทั้งนี้ค่ะทางสวนสัตว์ขอนแก่นก็มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่าเพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัวปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับเยาวชนและพี่น้องประชาชนค่ะ
0: โอ้ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับน้องๆหนูๆผู้ปกครองหลายๆครอบครัวเนี่ยคือตั้งใจปักหมุดมาที่สวนสัตว์ขอนแก่นเลยที่นี่มีหลายโซนมากๆนะครับมีหลายที่ที่น่าสนใจเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครรู้สึกว่าเดินชมแล้วอากาศร้อนๆมีสวนน้ำด้านในด้วย
1: นี่เลยค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงความน่ารักของสัตว์ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ในสวนสัตว์นะคะ
0: แน่นอนครับ
1: ในชีวิตประจำวันเราก็พบได้ทั่วไปอีกหนึ่งสัตว์ที่น่ารักแล้วก็แสนรู้มากๆจะเป็นอะไรเป็นไปได้นอกจากน้องหมาค่ะ
0: แน่นอนครับ
1: เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูน้องหมาที่น่ารักแล้วก็กำลังเป็นไวรัลมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความเสียนรู้ของเต้าสิงค่ะสุนัขวัย7เดือนที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลังเด็กวัดอารมณ์ดีเจ้าของฉายาจอนล็อกค่ะได้จับมาฝึกขับรถไถนาเดินตามก่อนถ่ายคลิปลง Facebook กลายเป็นไวรัลยอดวิวทะลุ2ล้านภายใน2วันค่ะล่าสุดนะคะมีคนเสนอเงินหลายหมื่นบาทขอซื้อแต่ว่าเจ้าของยันค่ะว่าไม่ขายแน่นอนค่ะ

0: กลายเป็นคลิปไวรัลค่ะนี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันเลยนะคะต้องบอกว่ากลายเป็นคลิปไวรัลเรียกเสียงหัวเราะบนโลกออนไลน์ค่ะหลังผู้ใช้ Facebook ชื่อคนเล่ร่อนพเนจรจรเดาะโพสต์คลิปเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นภาพของไอ้สิงค่ะคือสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนผสมหมาบ้านอายุ7เดือนนะคะอยู่บนรถไถนาเดินตามโดยมีชายหนุ่มคอยพูดสอนวิธีขับรถพร้อมข้อความชวนขำต้องบอกว่าเขาเขียนไว้ว่าหมาสอนคนหรือคนสอนหมาก่อนยอดรับชมพุ่งทะลุ2ล้านวิวภายใน2วันค่ะหลังมีการโพสต์คลิปใหม่ในวันถัดมาจนได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: นี่ก็คือความน่ารักของเจ้าสิงห์นะครับ2ล้านวิวด้วยกันนะครับที
0: ่
1: เก
0: ิ
1: ดขึ้นในโลกโซเชียลออนไลน์ซึ่งก็อย่างที่บอกครับแสนรู้มากๆแล้วก็ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับก็หมดรายการลงเรียบร้อยสำหรับรายการอีสานวันนี้นะครับว
0: ัน
1: นี้เราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและขอตัดภาพเข้าสู่การถ่ายทอดสดจากส่วนกลางของ NBT ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
1: หุยตัวเองดูดิลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกก็20,000กว่าแน
3: ่โอ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
1: สีขาวกับสีดำ
3: เฮ้ยเอาสิ
1: สีดำไหม
3: เอาสีดำ
1: โอเค
4: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจอ๋อ
3: ถ้างั้นดูดีๆดูใหม่ okay. ต้องอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใช่

0: ความปรารถนาดีจาก FPT 11ที่มีอีสาน
1: ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

พลินวาวัยอย่าได้ไล่หน้าเหือหนีไปดำหน้าสาวลั่นเถื่อฝนบ่ตกหยาดย้อยดำได้สิป่วยการอย่าได้ไล่ลืมกิ่มพักกะเดาทวนเก่าบาดได้กินกับลาบก้อยยังสิโอเอาหาอย่าได้ว่าจะเพียงเครือเขาห่อขมคืนคำปากอย่าได้ตื่นคือหมอปากแบนอย่าได้แสนแพ้นาว่าจะเว้าองค์ฝูงพี่น้องห้องเสือสีบอมี่อย่าได้เสียแห้งใดเป็นคนนำเพินคนให้คนแท้แท้เหนียวตุยจังแม่นคนอย่าได้หึงหวงหามไปมาหากมีโมมีพี่น้องน้ำก้นกะอุ่นใจอย่าได้เห็นของหายเป็นของดีมีค่าอย่าได้เห็นดานดาวดงกวงว่าแป่นสันได้อย่าไปเก็บดอกหวานบ้านเพิ่นมาส้มให้คอยง้อยซ้ำเก็บดอกกระเจียวแคมหัวขอเจริญพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกต้นญาติโยมที่เจ้าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมะตอนมาฝากออกต้นญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าล่ะเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เต้าก็มาแปล

็เลยคิดเบียกงานของชีวิตเนาะการดำร่งตนปฏิบัติโตทุกปิงทุกย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเสื้อบุหัมบุหันเป็นนั่นละออกตนญาติย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดักมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดักคือกาให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่สละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักปลุกเต่าหนึ่งเข่าใจติบตักบาดหยาบน้ำยิ้มแย้มจำใจกันตัวปวดสะก้อนนี่แหละบ่ลำบ่ลั่นเป็นเว้าเนาะยาได้ไล่หน้าเหงื่อนี้ไปดำหน้าเศร้าลั่นเตือฝนบ่ตกหยาดย่อยดำได้สิป่วยการยาได้ไล่ลืมจิ้มปักทะเดาส่วนเก่าบาดได้กินกับหลักก้อยยังสิโอ้เอาหายาได้ว่าจะเพียงเครือเขาห้อผมคืนคำปากยาได้ตื่นคือหมอปากแป้นอย่าได้แฟนแฟนหนาว่าเจ้าเว้าองค์ปูงปีน้องฟ้องเปื่อสิบ่มีอย่าได้เสียแห้งใดเป็นคนนําเปิ้นคนให้คนแท้ๆเหนียวตุ้ยจังแม่นคนจังซะแล้วเนาะนี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาญาติย่อมสมผู้สมคนในการดํารงตนปฏิบัติโตจักอีหยังต่อบ่อีหยังได้สิมันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเฮานี่ดีก็มีบ่ดีก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีจังซั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนึงที่สําคัญจำเป็นสำหรับชีวิตของพวกเฮาก็คือว่าให้เฮารู้จักในการมีความอดทนอดกลั้นจังซั่นนะอดทนให้มันได้อดกลั้นให้มันได้จังซั่นเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งเพิ่นสอนวิธีอดกลั้นทนทานโดยเฉพาะต่อคำหยาบให้ของผู้อื่นจังซั่นเพิ่นก็บอกไว้คือกันยังมันมีเรื่องเล่าไว้อยู่ในสมัยพุทธกาลเนาะตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นประทับอยู่วัดพระเชตวันซึ่งท่านอาณาสาบินทิกะเศรษฐีก็ลืมอบอดีเพิ่นได้ฟังไว้ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกับพระสงฆ์สาวกได้รับสักการะเข้าหลบนับถือบูชาจากประชาชนสมบูรณ์ด้วยลาภผลอันสมควรแก่สมณะนานัปปการฝ่ายพวกเดียรฉีพร้อมด้วยบริวารรับเป็นผู้ตรงกันข้ามบ่ได้รับสักการะเข้าหลบนับถือบูชาจากประชาชนเสื่อมจากลาภผลที่ควรจะได้บาดนี้พวกเดียร์ฉีเรานั่นก็เกิดความริษยาทนอยู่บ่ได้ต่อความดีในพระพุทธศาสนาก็เลยพยายามกระทำด้วยอุบายต่างๆเพื่อความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดก็เข้าไปหานั่งสุนทรีปริภาสิกาก็คือนักบวชแม่ยิ่งนอกพระพุทธศาสนาเล่าเรื่องให้นั่งสุนทรีปริภาสิกาฟังถึงการที่พวกตนเสื่อมจากลาภผลและก็ขอให้นั่งสุนทรีปริภาสิกานี่คอยหาอุบายเฮ็ดให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนานั่งสุนทรีปริภาสิกาเพิ่นรับคําแล้วก็ไปยังวัดพระเชตวันเป็นประจําโดยส่วนหลายก็สิไปย่ําตอนมื้อแรกและก็ทําทาทําที่ว่าเป็นคือจังกับข้างขึ้นในวัดพระเชตวันสิออกจากวัดพระเชตวันในเวลาที่มีคนพลุกพล่านเพื่อสิได้ให้คนทั้งหลายเห็นเมื่อเป็นจังสีโดนเข่าน่านเข่าบาดนี้พวกเดียร์ฉีก็เลยใส่อุบายให้คนขานั่งสุนทรีปริภาสิกานั่นและก็นำศพไปทิ่มไว้ในคู่ใกล้พระเจตวันนั่นล่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยกันแกล้งเว้ากันขึ้นบอกว่านี้นั่งสุนทรีปริภาสิกาหายไปจะได้เข้าไปกราบทูลแด่พระเจ้าพระเสนาธิโกศลให้ทรงทราบพระเจ้าพระเสนาธิโกศลก็รับสั่งให้คนหาศพตัวทุกหนทุกแห่งในที่สุดก็ได้ไปพ่อศพของนั่งสุนทรีปริภาสิกาในที่ใกล้วัดพระเชตวันพวกเดียรฉีเหล่านั้นจะยกศพนั่งนั่นขึ้นสู่เตียงหามไปยังถนนหน่อยถนนใหญ่พากันพ่นตะหน้าว่าไล่บอกว่านี่นี่นี่นี่พวกพระสมณะสักกายบุตรปิดพระสมณะโอบดมนี่ทำกรรมบ่ดีบ่เป็นสมณะความเป็นสมณะความเป็นผู้ประเสริฐความเป็นพระของสมณะสักกายบุตรเรานี่บ่มีแล้วเราว่าพวกนี้เนี่ยมันห่วมกันขาคนเพื่อปกปิดความตัวของพระศาสนาตนตั้งแต่นั้นชาวบ้านในพระนครนั้นเมื่อเห็นพระภิกษุกับผ้ากันเปลี่ยนสีดาวาด้วยคำหยาบใกล้ต่างๆ

ทั้งหลายท่นฟังบ่ได้จะนำเรื่องนั้นไปกราบทูลแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเป็นแก่ตรัสบอกว่าสร้างท้อสร้างเขาท้อแต่คำดาเหล่านั้นมันเกิดสิมีได้เพียง 77,000 วันเท่านั้นพอครบ 77,000 วันแล้วเสียงมันก็สิสงบไปเองสร้างเขาท้อสร้างเขาท้อเขาอยากเว้าอยากว่าอยากได้อยากปล่อยจังไหนก็ว่าไปพวกเธอทั้งหลายเนี่ยได้ยินคำเปรียดปีดาวาจังก่อนแล้วขอให้ทองคาถาต่อไปพวกภิกษุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็เลยเลี่ยนคาถาในสำนักพระบรมศาสดาเมื่อเลี่ยนคาถาจนจือจนจำได้แล้วพ่อได้ยินชาวบ้านกล่าวโพ้นตะหน้าพระภิกษุสงฆ์แต่เปกคาถานั้นทุกทั้งทุกเทื่อไปคาถาที่พระพุทธเจ้าเป็นให้พระให้ญาคู่ในช่วงนั้นเยี่ยมเนี่ยเป็นว่าจังไหนเพิ่นสอนจังซี่บอกว่าอภูตะว่าที่นิระยังอุเปติผู้เว้าขี้ตัวเว้าบ่จริงนี่ตกนรกเด้อโยว่าปิกัตตวานกโรมีปิตาหะผู้ใดกระทําตัวแล้วเว้าว่าบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําผู้นั้นก็ตกนรกแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนคาถาเพิ่นบอกคาถาแก่พระบอกว่าอภูตะว่าที่นิระยังอุเปติโยว่าปิกัตตวานกโรมีปิตาหะเนี่ยผู้พูดปดพูดไม่จริงตกนรกนะเพิ่นว่าผู้ใดกระทำตัวแล้วว่าบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทำผู้นั้นก็ตกหมอนรกเบิ่นว่าคนเรานั่นทั้งสองจำพวกถึงเป็นมนุษย์ก็ทำกรรมอันเลวซ้ำละไปแล้วมันก็ย่อมคือกันในโลกนะเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนให้พระได้พิจารณาสอนให้ท่องให้จื้อให้จำว่ามันเป็นจังซี่เด้อว่าซั่นพวกเธอทั้งหลายนี่ให้ท่องจังซี่อย่าไปโต้ตอบอย่าไปเว้าอีหยังให้ท่องคาถาเฮียนคาถาอันนี้บอกว่าผู้เว้าขี้ตัวเว้าบ่จริงตกนรกผู้ใดกระทําตัวแล้วว่าเว้าบาปบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําผู้นั้นก็ตกนรกคนเรานั่นทั้งสองจําพวกถึงเป็นมนุษย์กระทํากรรมอันเลวซ้ําละไปแล้วมันก็คือกันในโลกนาผู้แล้วเมื่อพระภิกษุสงฆ์ญาติผู้ได้เยี่ยมคาถาจากสํานักของพระบรมศาสดาและก็ได้เสกคาถานั้นในเมื่อได้ยินคําดาวาพ้นตะหน้าภายใน7วันเรื่องนั้นมันก็สงบระงับไปก็คือประชาชนมีความเข้าใจถึกเห็นว่าพวกเดรัจฉีเนี่ยเป็นฝ่ายผิดพระสมณศักยบุตรเนี่ยเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีพระภิกษุทั้งหลายก็เลยนำความเรื่องนี้กราบทูลพระบรมศาสดาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วก็เลยเปล่งอุทานขึ้นบอกว่านี่คนทั้งหลายผู้บ่สำรวมระวังวาจาก็ย่อมทิ่มแทงจ้วงจับกันด้วยวาจาคือจังกับขาซึกยิ่งพญาสร้างโตเข่าสงซ้ำด้วยลูกศรจังสั้นผู้เห็นไฟในวัฏฏะสงสารได้ยินคำที่ผู้อื่นว่ากล่าวยังหยาบข้ามแล้วอย่าเป็นผู้มีจิตประทุษร้ายเลยให้พึ่งพดกันต้นท่านไว้ให้ได้เถิดนี่ล่ะออกต้นญาติย่อมเป็นที่มาที่ไปของพระบาลีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เฝ้าหานี่ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนบอกว่าตุพันติว่าจายะชนะอสัญญาตาสเรหิสังฆามกตังวักขุนสลังสุตตวานะวักกยังปรุสังอุจิริตังอาทิวาสเนปิกุอุทัตอุอตุทะอิตะโตอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เนี่ยเป็นภาษาบาลีนี่แหละความหมายก็คือนี่แหละจนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมระวังวาจาย่อมจิ้มแทงจ้วงจับกันด้วยวาจาเหมือนข้าศึกยิงพญาช้างตัวเข้าสงครามด้วยลูกศรฉะนั้นผู้เห็นไฟในวัฏฏะสงสารได้ยินคำที่ผู้อื่นกล่าวยังหยาบคายแล้วอย่าเป็นผู้มีจิตประทุษร้ายเลยพึ่งอดกลั้นต้นต้านไว้ให้มันได้เถิดเห็นบ่ล่ะอันนี้เนี่ยเป็นการที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนอดทนต่อคำที่ผู้อื่นกล่าวหยาบคายว่าไร้ติเตียนดังคำที่ในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นสมัยพุทธกาลพระซาต้นยกขึ้นพ้นตะหน้าวาไรภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นบ่ได้เป็นผู้เย็ดเป็นผู้ตั้มแม่นบ่ล่ะแต่ภิกษุเหล่านั้นพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อดทนไว้ได้บ่โต้ตอบเป็นเพียงได้กล่าวคาถาตอบเท่านั้นเนี่ยคนเฮาเกิดมามันก็ย่อมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสิไปเก็บไว้หม่องใดก็บ่ได้เมื่อไปหม่องใดตาหูเป็นต้นมันก็ติดไปนำตาก็ต้องได้เห็นหูหูก็ต้องได้ฟังเสียงจังสินะเมื่อได้ยินเมื่อได้เห็นหูได้ฟังเสียงอาการมันก็มีอยู่2 อย่างก็คือว่า
บางเทื่อก็ชอบใจบางเทื่อก็บ่ชอบใจเห็นบ่ล่ะมักบ้างบ่มักบ้างจังซั่นล่ะมันก็เป็นจังซั่นแม่นบ่ล่ะเสียงดีเนี่ยบ่ต้องอดทนแต่ว่าเสียงซัวเนี่ยมันต้องอดทนเสียงดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้พิจารณาเสียงซัวนี่ทรงสอนให้อดทนนี่แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้บอกว่าคนโดยส่วนหลายเนี่ยมักใส่ปากเนี่ยหลายกว่าอย่างอื่นๆมันเอิ้นลักษณะที่คนโบราณโบราณหรือว่าคนในสมัยปัจจุบันเว้านี่แหละเป็นคำปังเฟ้ยบอกว่านี่ละแหมย้อนว่าปากอยู่บ่เป็นสุขนี่ล่ะเมื่อปากอยู่บ่เป็นสุขแล้วถ้าใส่ไปในทางตัวมันก็คือจังกับเป็นหอกเป็นขวานแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีเพิ่นใส่คำว่ามุขปฏิหอกคือปากเพิ่นว่าหอกคือปากเพิ่นว่ามุขปฏินี่ล่ะคนเฮาเกิดมานี่มันมีขวานอยู่ที่ปากคนละเล่มตัวโบตัวก้อนธรรมดาว่าขวานเนี่ยมันใส่ได้สองอย่างก็คือใส่ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นใช้ทาใส่ผ้าใส่ตัดจังสินะใส่ในทางตัวเสียประโยชน์อย่างเช่นไปซับไปฟันผู้อื่นจังสินะใส่ดีก็มีประโยชน์แม่นบ่ล่ะใส่ตัวมันก็ไรประโยชน์กลับให้โทษแก่ผู้ใส่อันนี้มันเป็นจังไดนี่ล่ะปากมันก็เป็นจังปั่นเด้อเนี่ยญาติย่อมตัวโบตัวก้อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้เป็นบอกว่านี่ล่ะคนเฮานี่ต้องหูจักในการฟังนี่ล่ะให้ฟังไว้จังซั่นล่ะฟังแล้วก็ให้อดทนไว้อย่าไปโต้ตอบอย่าไปเว้าไปว่าอีหยังโรงขึ้นมาทันทีกันบ่ล่ะถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีสักมีคนรักรสค่อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกปิดในมนุษย์เพราะพูดจาดิโอ้คำเว้าคำจานี่มันบ่แม่นธรรมดาเด้อหั่นน่ะมุขสัตติเป็นกันยังวันเนาะมุขสัตติหอกคือปากเป็นมันเป็นจังสั้นเด้นี่ล่ะถ้าแม่นว่าผู้ใดบ่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางเทื่อพ่อได้ยินได้ฟังอีหยังต่างๆก็โอดต้นบ่ค่อยสิได้นี่ล่ะนี่ล่ะเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าให้อดทนนี่ล่ะให้มีน้ำอดน้ำทนถ้าบ่อดบ่ทนแล้วโอยบ่ได้เด้ขาดความอดทนเนี่ยมันจะเฮ็ดให้เสียแม่นบ่ล่ะถ้าบ่อดทนบ่อดกลั้นนี่โอ้บ่ได้การอยู่ในโลกในสังคมเนี่ยมันต้องหัวจักในการอดการทนถ้ากันเบิ่งสิว่าบ่อดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำเป็นว่าอดทนต่อความเจ็บใจให้มันได้เป็นว่ายิ่งสมัยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปโลกมันเป็นโลกที่หยังที่มันโอ้ยกว้างใหญ่ไพศาลเสมอเนี่ยมันเป็นโลกยุคไอจีมันเป็นโลกยุคดิจิตอลมันเป็นยุคAI มันเป็นยุคเอสไอเห็นบ่ล่ะเขาว่าเด้หั่นน่ะนอกจาก AI แล้วมันยังเป็น SI อีกได้บัดนี้จักยกอีหยังต่อบ่ยกอีหยังแม่นบ่ล่ะญาติโยมเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าให้อดทนอดทนนี่ล่ะเจออีหยังพ่ออีหยังก็ให้มีความอดทนนําอดนําทนอดทนต่อความลําบากอดทนต่อความตรากตรําอดทนต่อความเจ็บใจเห็นบ่ล่ะคนเฮาเนี่ยถ้าแม่นว่าพ่อได้ยินได้ยินคำหยาบใกล้ไล่กาดเปียดสีติเตียมเนี่ยในทางที่สิเฮ็ดให้บ่สบายใจให้อดไว้ถ้าแม่นว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําเนี่ยอย่าไปหัวซ่าเลยว่าซั่นไปอย่าไปโต้ตอบนี่ล่ะบริกรรมคาถาไว้ในจิตในใจของเจ้าของนี่ล่ะอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนคาถาให้พระในยุคนั้นสมัยนั้นว่าซั่นไปบอกว่าเนี่ยพวกเจ้านี่ให้ท่องคาถาให้จื้อคาถาอันนี้ไว้เด้อเพิ่นว่าอาภูตะวาจีนิระยังอุเปติโยวาปิกัตตวานกโรมีติจาหะเนี่ยความหมายก็คือว่าผู้เว้าจีตัวเว้าบ่จริงนี่ตกนรกเด้ผู้ใดกระทํากรรมตัวแล้วว่าเว้าว่าบ่ได้ทําผู้นั้นก็ตกนรกคือกันเพิ่นว่าอุปปิเตเตจะสมาปวันตินิหีนะกัมมะนุสาปลัทธะคนเรานั้นทั้งสองจําพวกถึงเป็นมนุษย์ก็ทํากรรมอันเลวซ้ําละไปแล้วก็ย่อมคือกันในโลกนะเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนสอนให้พิจารณาให้อดทนเนี่ยมันได้เห็นบ่ล่ะวิธีอดทนเนี่ยตามหลักที่เพิ่นบอกไว้ญาติย่อมสมโพธิ์โซก่อนที่เพิ่นเอิ้นว่าขันติความอดทนเนี่ยมันสิมีอดทนหลายประการเด้ดังที่ไล่นี่ที่เพิ่นบอกไว้มันมีอยู่3ประการที่อยู่ในหลักในตำรับตำราในคัมภีร์เนี่ยเพิ่นสิบอกไว้ว่าวิธีอดทนเนี่ยมันสิมีจังซี่ประการที่1เนี่ยภาษาญาคู่เปิ้นเอิ้นคําว่าตีติขาขันติก็คืออดทนด้วยอดกลั้นไว้ทนไว้จังซั่นน่ะกลั้นไว้ทนไว้เนี่ยเปิ้นเอิ้นว่าตีติขาขันติต
ต่อมาประการที่สองเนี่ยเป็นเอื้อนว่าตปะขันติอดทนจนเป็นตปะเป็นเดชะเห็นบ่ล่ะตัวที่สามเนี่ยเป็นเอื้อนว่าอธิวาสนะขันติอดทนจนยั่งค่ำที่ผู้อื่นกล่าวบ่ดีนั่นให้อยู่เป็นโมเป็นมิตรกันได้ก็คือให้อยู่อยู่ยั่งเดียที่พระพุทธเจ้าเป็นนี่ล่ะอยู่แบบอธิวาสนะอธิวาสนะนี่ล่ะอธิวาสนะเห็นบ่ล่ะอดทนอดกลั้นเนาะโอ้ยจังแม่นธรรมดาบ่คำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสั่งสั่งสอนไว้แม่นบ่ถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการเฮ็ดการทำนี่โอ้ยมันคักแน่คือกันเด้งั่นน่ะคำสอนพระพุทธเจ้าวิธีการในการอดทนเนี่ยเริ่มต้นจากนี่ล่ะอดกลั้นซะก่อนเป็นว่าประการที่1ประการสำคัญเนี่ยปีติขากันติอดกลั้นก็คืออดด้วยการกลั้นไว้ข้อนี้ก็ต้องอาศัยสตินำก็คือว่ามีสติอยู่เสมอว่าเขามีเครื่องฟังคือหูคนอื่นเขาก็มีปากเสียงกับหูมันเป็นคู่กันถ้าเสียงบอดีก็ต้องทนมีสติบริกรรมอยู่จังสี่เสมอเมื่อได้ยินเสียงบอดีกับบอนำความบอดีของเขาเขาไปต่อถ้านำเขาไปต่อมันก็คล้ายคล้ายครับนี่แหละนำนำโสโครกไปล่างติงโสโครกหรือคือจังกับคนไฟนำมันไปดับไฟเนี่ยเพิ่นจึงสอนให้อดทนทนไว้ทนไว้ติโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ต้องอดต้องทนไว้แม้สิรู้สึกว่ามันกุกุนอยู่ในใจแต่ว่าอย่าให้มันไหลออกมาข้างนอกอย่าให้มันเสียสีหนาหรือว่าถึงมือถึงปากถึงส่วนอื่นของร่างกายอันนี้เพิ่นบอกว่ามันยังเจ็บในหมักหัวใจเมื่อมีสติกำหนดพิจารณาอยู่จังสิก็เพิ่มกำลังความอดทนให้หลายยิ่งขึ้นไปเสียงบอดีมาย่ำได้กับเพิ่มการพิจารณาให้มันสูงขึ้นให้เห็นว่าเออนั่นมันบอแมนของเอ้าแต่คนว่ากับบอเจียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอ้ากับบอเจียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งเฮ้าทั้งเขาในที่สุดก็ตายไปนํากันทั้งนั้นล่ะบอแมนว่ามันสิอยู่คําป่าได้เมื่อใดล่ะแม่นบ่ล่ะเฮ้าถูกด่ากับบ่ได้เสียเงินเสียท้องคนด่ากับบ่ได้ร่ํารวยขึ้นต่างมันก็เป็นทอกันเห็นบ่ล่ะญาติโยมสิ่งต่างๆมันบอเจียงเมื่อเขาบ่เจียงเฮากับบ่เจียงสิไปถือสาหาความอีหยังกันพิจารณาให้มันได้จังสิก็ย้อนไปความพยายามอดกลั้นไว้นี่ล่ะความอดกลั้นเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าปีติขากันติอดไว้อดทนไว้อดกลั้นไว้จังสิญาติโยมถ้าเผลอสติมันก็บ่ได้คือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแม่นว่าอดทนอดกลั้นแล้วต่อมาอีกให้มีตปะเพิ่นบอกว่าตปะขันติประการที่สองนี่อดทนแล้วก็ต้องมีตปะความได้บัดเนี่ยปีติขาขันติแล้วก็ต้องมีตปะขันติอดทนจนมันเป็นตปะคำว่าตปะก็คือเครื่องเผาความตัวให้มันเร่าร้อนการอดทนจนเป็นตปะนี่สำคัญหลายขึ้นไปคนที่อยู่หนิ่งหนิ่งค่อยระวังว่าจะโดยส่วนหลายเป็นคนมีตปะทุกคนคนที่ว่าหลายจู่จี้ขี่บนว่าผู้นั้นบ้างผู้นี้บ้างไปดุดาวากาวปูนนบ้างปูนันเบ่งบ้างจังสันนะมักสิเสียตะมะแม้สิดุวาไปแต่ว่าเป็นยังไงหลายญาติร่วมสมโภชก่อนมันก็เป็นจังสันแม่นบ่ต้องมีตะบะนี่แหละตะบะเพิ่นเอิ้นว่าตะบะตะบะกันติเพิ่นว่าอดทนจนมันเป็นตะบะเผาเนี่ยเผาให้มันเร่าร้อนว่าซั่นไปการอดทนให้จนมันเป็นตะบะผู้ใดอดทนได้ด้วยลักษณะจังสี่ผู้นั้นมันก็มีตะบะแต่ว่าก็ต้องอดทนด้วยมีปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นบ่มีเรื่องอีหยังมาปรากฏว่าโดยสปอร์ก็คือคำหยาบคายจากผู้อื่นก็ใส่ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วการถือเฮาถือเขามันก็บ่มีน่ะเห็นบ่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าขันติขันตินี่ล่ะเนาะตปะขันติความแผดเผาตปะมันติดแผดเผาความตัวให้แห้งหายไปเผาความตัวให้เหงื่อแห้งไปเนี่ยล่ะตบะนี่ก็คือความเปลี่ยนเครื่องอย่างกิเลสไผสิมาจังใดใจมันก็ดีอยู่เสมอบ่เดือดร้อนย้อนว่ามีปัญญากำกับไปนำเขาสิดาวาไรเสียดสีโดยประการใดๆก็พิจารณาเห็นตามเป็นจริงกิเลสเครื่องหลักของเฮาเนี่ยล่ะแต่ความโกรธความแข็งดีความหมดสึกที่ว่าสิเอาชนะมันก็เหงื่อแห้งไปเมื่อกิเลสเครื่องลับมันเหือนแห่งไปใจมันก็เฉยได้บ่โตตอบเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าตบะขันติเห็นบ่ล่ะอดทนจนเป็นตบะเนี่ยเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเห็นบ่ล่ะผู้ใดอดทนได้จังสิขันติตัวนี้ก็จัดว่ามันเป็นประเดชเป็นเดชสำหรับที่สิให้กิเลสอื่นๆเกรงกลัวบ่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็ต้องมีขันติ
โตที่3อีกเนี่ยบ่ว่าสิเป็นนี่ล่ะอาทิวาสนะขันติเนาะอาทิวาสนะขันตินี่ก็คือความอดทนจนยั่งเรื่องให้มันอยู่น้ำพันเจนสละทนเรื่องทนจนเรื่องให้กลายเป็นดีเป็นไปอาทิวาสนะขันตินี่อดทนอดกลั้นเห็นบ่ล่ะเห็นว่าบ่มีส่วนให้อีหยังมากก็รับได้เบิดยอมรับด้วยหน้าซื่นตาบานเขาตำหนินี้เตียนดาวาอยากใกล้ก็ยอมรับฟังได้ยิ่งอยากได้ยินด้วยซ้ำไปเพื่อต้องการที่สิให้เขาคุยเชียวว่าเขาเสียอีหยังบ้างเพราะว่าความคิดของโตเขาเองเนี่ยมันแนมบ่เห็นแม่นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าได้ผู้อื่นค่อยแคะค่อยคุยเชียมันจะควรขอบใจเขาขอบคุณเขาเมื่อมีเสียงบ่ดีเป็นกำตำหนิติเตียนเสียดสีจะเฝ้ายกขึ้นพิจารณาตัวเองอย่าพิจารณาผู้อื่นเห็นบ่ล่ะแผ่นอุปมาคือจังจับถือยิ่งด้วยสอนด้วยปืนเฝ้าน้ำลูกสอนลูกปืนออกโดยบ่ต้องกำนึงว่าผู้ใดเป็นผู้ยิ่งแม่นบ่มันเป็นจังซั่นเนี่ยเขาว่าเฮาบ่ดีเฮาเป็นคนตัวกะเฝ้าพิจารณาโตในท่านที่ว่าเอมันตัวจริงอย่างที่เขาว่าหรือบ่ถ้าตัวจริงก็อย่าไปเข้าข้างเจ้าของต้องนำคำว่าคำกล่าวนั้นมาเป็นครูสอนใจแล้วก็แก้ความตัวของเฮาให้มันหายไปเป็นอันใดคำว่าดาวานั่นล่ะมันเป็นครูเห็นบ่เอาคำดาคำวานมาเป็นครูแม่นบ่ล่ะถ้าพิจารณาโดยหลอกครอบแล้วหัวมันยังบ่ท่านเห็นช่องผิดตัวนี่ก็คือเดี๋ยวว่าเมื่อเฮาบ่ผิดซะแล้วนั่นก็เป็นความเข้าใจผิดของเขาโทษกันบ่ได้ผู้ตัวชนมันก็ย่อมมีความเข้าใจผิดได้ทุกผู้ทุกคนเมื่อเสียงบ่ดีมากกระทบตรวจประสาทของเฮาคุ้นกันไปเบิดจนเป็นมิตรสนิทสนมจังซี่บ่เป็นข้าศึกศัตรูกันแล้วเขาว่ามาจังไหนจะดีทั้งนั้นเห็นบ่คือดังกับสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระเนี่ยพระรูปหนึ่งเพิ่นชื่อว่าพระปุณณมันตานี่พระปุณณมันตานี่นี่เพิ่นทูลตอบพระบรมศาสดาแล้วถ้าเขาด่าก็นึกว่าดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีก็นึกว่าดีกว่าเขาทําให้เสียมือเสียขาถ้าเขาทําให้เสียมือเสียขาก็สินึกว่ายังดีที่เขายังไว้ชีวิตบ่ฆ่าให้ตายถ้าเขาฆ่าให้ตายก็สินึกว่าเออดีคือกันบ่ต้องลําบากเมื่อเห็นว่าดีไปเสียหมดแล้วใจมันก็สบายนี่ล่ะการอดทนจนใจสบายนี่แหละมันเป็นอาทิวาสนะขันติอาทิวาสนะขันติจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นหมดเลยญาติโยมนี่แหละคือดังครับสมัยเก่าก่อนเป็นบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เป็นคนดีโอ้เป็นผีบ้าก็ดีดีคือดังครับผีบ้าว่าจันไปถ้าแม่นบางปู่บางคนพ่อเขามาซับมาซอบอกว่าเจ้าเป็นผีบ้าว่าจันเขาว่าเจ้าเป็นผีบาปเครียดโกรธได้บัดนี้ไปโต้ตอบไปดาว่าตอบเรื่องมันก็บ่ยุติแม่นบ่ล่ะแต่ว่าเขาว่าเป็นผีบาปบาปก็ดีเนาะผีบาปมันก็ดีเนาะดีคือดังกับผีบาปว่าซั่นไปนี่ล่ะหลวงพ่อดีเนาะสมัยโบราณโบราณก็มีคือกันญาติโยมโตคันนี่ล่ะจึงว่าวิธีอดทนต่อคำด่าคำหยาบคายที่ผู้อื่นว่าไล่ดังที่ได้เว้ามานี่ญาติโยมโตคันมันจะอยู่ที่จิตที่ใจเฮาเนี่ยล่ะเฮาหูจักในการแต่งจิตแต่งใจอย่าให้มีโทสะปทุสลายเนี่ยล่ะประการสำคัญมันก็ต้องค่อยระมัดระวังอยู่เสมอใจสละเนาะถ้าจิตมีโทสะแล้วขันติมันก็อยู่บ่ได้เพราะขันติกับโทสะมันเป็นขาศึกกันขันติเป็นส่วนคุณธรรมโทสะนี่มันเป็นส่วนบาปธรรมเพิ่นจึงให้พิจารณาที่จิตที่ใจอย่าให้โทสะปทุสลายใจทำใจให้สบายสบายนี่ล่ะคือดังกับที่เปิ้นบอกว่าคนอันโทสะปทุสลายแล้วเนี่ยย่อมบ่ฮู้อัดย่อมบ่เห็นธรรมเปิ้นว่าทุตโธอัตถังฆานาติทุตโธธัมมังนปัสสติเปิ้นว่าคนอันโทสะปทุสลายแล้วย่อมไม่รู้อัดย่อมไม่เห็นธรรมเห็นบ่ล่ะทุตโธอัตถังนาฆานาติทุตโธธัมมังนปัสสติอันตะตะมังตะทาโหติ

ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบ่มีอีหยังเพียงแค่มันบ่มีอีหยังแต่ตาแต่ทั้งเฮาทั้งเขานี่แหละบ่ดนบ่นานบ่เกิน100ปีมันก็ล่มหายตายจากจากกันไปแล้วคิดกันแล้วกันทะเลาะบ่แหว่งกันมันก็เพราะนั่นเห็นบ่ล่ะญาติโยมเออมันเป็นจังซั่นแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันบ่เจียงแม่นบ่ล่ะเมื่อปณะขันติเป็นว่าอาติวาสนะขันตินี่ความอดทนจนมันก็อยู่ที่รักนี่ล่ะอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจให้มันได้นี่ล่ะมนุษย์เอาคนเอาแต่แม่นมีน้ำอดน้ำทนได้เนาะโอ้มันอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขได้แม่นบ่ล่ะสบายนี่ล่ะเนาะแต่โลกมันสิเปลี่ยนไปจังใดเฮาก็มีความสบายจังซั่นล่ะมีโอกาสก็เฮามีการฟังเทศน์ฟังธรรมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ประพฤติตนปฏิบัติตัวรักษากระตนกระโตชีวิตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีมันก็มีความสุขในนี้เนี่ยคือจังครับนี่แล้วนี่โปรดเตือนรักลูกเต่ามามาติดตามรับฟังรายการแผนที่ธรรมะเนี่ยมาโลกโปกเปกที่ท่านเดี๋ยวคุ้นว่าวนี่เนาะนี่แหละคือรักธรรมคำสอนในตั้งพระพุทธศาสนานำมาสอนมาฝากต่อปัญญาย่อมเพื่อเป็นขออัดขอธรรมในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแกสั่นละเนาะชีวิตของพวกเฮาแต่ยังที่บอกกันล่ะจักอีหยังต่อบ่อีหยังได้แล้วแต่มันสิปบสิป้อได้แต่ละมื้อแต่ละเว้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าแม่นว่าเฮาฮู้เท่าฮู้ท่านมันพบป้อสิ่งใดก็ตามแต่นี่ล่ะให้ฮู้เท่าฮู้ท่านมันชีวิตมันก็ผ่านไปด้วยดีได้แจ้งสั่นล่ะฮู้จักในการใช้ปัญญาใช้สติว่าซั่นไปมีสติมีปัญญาสติมาปัญญามันก็เกิดสติตะเลิดมันก็เกิดปัญหาแม่นบ่ล่ะแม่วิฟังก้องกับเข้ามาได้นี่เนาะคุณสมบูรณ์เติบปิริเป็นกับเขามาทักใต้เอาทักใต้กันเขามาแง่มบังยูแต่คุณกุยผลสีบูรณ์กับสาธุเป็นว่าโอ้จังแม่นดีเอาทักใต้มาเลยแง่มบังยูหยาดย่อมสมบูรณ์ตัวควันเนาะกูเป็นทักใต้มากแกแง่มเบิ้งแกกันละย่อมราตรีสีสุตาวะตอนนี้ย่ำเต่าหัวล้มออกแล้วเป็นว่าขอให้ท่านเจ้าคุณดูแลสุขภาพอุ้ยขอบคุณแม่นเด้ออากาศช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนไปฝนต้นหนาวนี่ออกต้นหยาดย่อมต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเด้อหยาดย่อมเด้อตุกโปตุกคนระมัดระวังสุขภาพเพราะอากาศเปลี่ยนเนี่ยถ้าแม่นว่าร่างกายเฮามันจับบ่ทันเนี่ยโอ้ยวัดไอ้ไข่จามมาเยี่ยมมายามได้เนี่ยท่านจะคุ้นกับเนี่ยล่ะเป็นวัดมากอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เพิ่งดีขึ้นเนี่ยล่ะเพิ่งดีดีขึ้นแล้วว่าจันไปเรียกว่าโอ้เดี๋ยวเป็นจังบุญแต่มีโอกาสนำเรื่องนั่นเรื่องนี้มาเว้ามาวาสู่ฟังเนาะคุณเหมียวควันจิบสาธุเจ้าข้าเป็นวันขอบคุณเหมียวควันจิบขอบคุณเด้อเจ้าเหมียวควันจิบเด้อคุณใจยันพาณิชย์กาสาธุมานำเนาะอนุโมทนาสาธุคือกันขอบคุณตัวปู่ตัวควันที่เป็นเข้ามาทักทายเป็นกำลังใจให้ตัวปู่ตัวควันแม่หนูเกื้อซาลี่บอกว่าความอดทนจนถึงที่สุดแล้วแกย่างหนีโอ้โหน่าเสียบ่ละแสดงว่าเข้าใจรักธรรมได้เนี่ยเนาะนี่แหละเป็นจึงบอกว่าชีวิตเนี่ยมันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเฮาเนี่ยต้องเบิ่งแย่งดูแลแม่นบ่ล่ะบ่หลับบ่ล้านเพิ่นเตือนสติไว้เพิ่นบอกว่าอย่าไปติตดตวงปวงโมโมหมามันบ่เห็นแนวกินบ่แลนว่นเวียนอ้อมติแต่แม่งวันหายตอมโตอยู่โป๊โปโตหักเหม็นอู้อู้ติติได้หอมไหนเห็นบ่ล่ะอย่าได้คิดกอดเกี่ยวกำบาปนะนักให้เอาบุญเป็นสหายหวมเงื่อนแย่งตอดน่ะบ่หลับบ่ล้านเพิ่นบอกเพิ่นว่าได้นี่เนาะคุณบุญย่องแสนจันทร์พระบารมีปงใจย่อมปิริพรแก้วสีหน้าเอายังเข้ามาทักใต้เอาทักใต้กันก็มาทักใต้กันก็มาโอ้จังแม่นดีจังแม่นดีนี่ล่ะผู้มีผู้ทักใต้นี่ดีได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าครอบครัวแผนที่ธรรมะเฮานี่อยู่ใกล้อยู่ไกลอบอุ่นเนาะบ่ว่าสิอยู่ตั้งใกล้บ่ว่าสิอยู่ตั้งใกล้แต่อบอุ่นคือเก่านี่ล่ะทักใต้กันก็มาลวดแนมเบิ่งอยู่เพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจจังสิล่ะเนาะอย่าแต่ไล่หน้าเหงื่อนี้ไปดำหน้าเศร้าเป็นว่าร่างเกือบฝนบดทกหยาดด้อยดำได้ติดป่วยการอย่าแต่ไล่ลืมจิ้มพักกระเดาท่วนเก่าบาดได้กินกับลาบก้อยยังติโอเอาหาอย่าแต่ว่าจะเพียงเครือเขาห้อผมเกินคำปากอย่าได้ตึงเครือหมอปากแบนเป็นว่าเนาะอย่าได้แสนแสนหนาว่าเจ้าเว้าองค์ฝูงพี่น้องต้องเปื้อสิบ่มีอย่าได้เสียแห้งได้เป็นคนนำเป็นคนให้คนแท้ๆเหนียวตุ่ยจังแม่นคนอย่าได้หึงหวงห่ามไปมากหากมีโมมีพี่น้องนำคนก็อุ่นใจอย่าได้เห็นของหายเป็นของดีมีค่าอย่าได้เห็นดานเดาดงกว้างว่าแปนอย่าได้เห็นตอนหายกำไปทั้ง

ตะลุงพุ่งกองลิงไก่เจียวดังเดียวกันนั่นเปิ้นว่าอย่าได้ไปเก็บดอกหวานบ้านเปิ้นมาส้มไทยคอยง่อยต้านเก็บดอกกระเจียวแก้มหัวเปิ้นว่าจังซั่นเด้แต่คือให้เบิ่งเจ้าของนั่นล่ะอย่าไปเบิ่งผู้อื่นหลายแม่นบ่ล่ะอย่าไปเก็บดอกหวานบ้านเปิ้นมาส้มให้คอยง่อยต้านเก็บดอกกระเจียวแก้มหัวเปิ้นว่าเนาะอีหยังต่างๆมันจะอยู่ที่กระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาจังซี่ล่ะเนาะโอ้นี่ยังมีผู้เข้ามาจากใต้คุณอุ่นสารที่มาแต่กราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับผมเพิ่นว่าเอาเจริญพรเจริญพรแต่คุณเมกะลักษ์กัญญาลัดคุณใจยันคุณวีระเดชคุณมาเนาะเอาสาธุอนุโมทนาเนาะแหมน้องไข่อากาศหนาวแล้วเพิ่นว่านี่ย่อมสีมาล่าเส้นเลอเพิ่นฟังจากน้องไข่เนาะแหมภาคใต้มาบอกว่าน้องเก้าน้องไข่อากาศหนาวแล้วเพิ่นว่าโอ้จังแม่นดีเนาะฟังกันได้ทั่วถึงฟังกันได้ถ้าแม่มีระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์มีเฟซบุ๊กเนาะโอ้นี่กดแชร์กดไลค์ให้เพิ่นได้ทั้งสถานที่เพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นทํานี่สุดยอดเลยเด้เฮ็ดไอ้ท่านเจ้าคุณแหนมการแหนมเห็นมันเห็นได้จังซั่นน่ะอยู่หม่องไหนก็ติดตามรับชมรับฟังได้จังซั่นน่ะฟังย้อนหลังก็ได้เด้นี่เนาะขณะนี้ออกต้นญาติโยมกําลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปราบจุคุณพระเทพวราชาญผู้เก่าน่ะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกต้นญาติโยมฟังมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทางรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการนอแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดตะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดบ่องใดก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นคือจังครับที่บอกกันล่ะต้องขออนุโมทนาขอบคุณเด้อขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกคลื่นทุกบ่องทุกบ้านที่นำเสียงมาลกปกเปกท่านเดี๋ยวคุณออกอากาศเนาะนี่บ่ว่าสิเป็นนี่ล่ะวิทยุคลื่นแล้วก็มีสวท.อำนาจเจริญลอย 3.25 ท่านผอ.นันทปัตจิมพาสวท.มุกดาหาร 99.25ปอ.ชัดสุดากดพัดสวท.อุบลราชธานี 98.5 ท่านปอ.วีระพลสุธาอัศสวท.ร้อยเอ็ด 94ท่านปอ.ปมป้อนเชียงตั้มสวท.นครพนม 90.25 ท่านปอ.ปานุมัชชิมาเนาะและก็ยังมี NBG TV อีสานบอมเดปอ.สุปัชน์นำวงและก็คุณสุดใจสุขสายเนาะเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังมีวิทยุชุมชนบอกว่าสิเป็นวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าย่อมสมพันย่อมเข็มเพชรปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแป้นกุดเก่าปุ่นเนาะของเข็มเรดิโอน้ำแตงน้อยสีมังไม่ย่อมบรรทงดาบดวิทยุตรงปั๊บป้าสาวเมืองตั้งตรงปั๊บป้าสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดขึ้น 87.7 หายาโสต้อนคุณสังคมคนนำอ่อนย่อมติทิยาป้อนบุกผาเรดิโอเนาะขึ้นก่อนหน่อยเรดิโอพอธนาคารป้อมคุณยอมเปิดเสียงในเสมาปันตีบันเปื่อยเรืออำนาจคุณปุ่มเดซ่ามัตระวงปุ่นอ่ะเห็นบ่ล่ะต้องขอบคุณให้ตัวให้ถึงออกจนยากย่อมเนาะผู้ที่เป็นได้มีส่วนร่วมในการนำเสียงมาลงปกเปกแต่ออกอากาศเนาะคุณไม่มิดหลับพ่อคุณติรสุวรรณปั้นคุณไพรวันดวงสีมาใหม่บอกคุณไพรวันดวงสีเนี่ยบอกคุณเนาะพระลุงกัตติยะอังกุลกุลน้อมกราบสาธุครับอาจารย์ว่าแต่ขอบคุณเด้อครูบาเด้อคือที่แม่นพระเนาะพระลุงพระลุงเป็นเนี่ยคุณตัตตนีเทศนาเนาะคุณอดีศักดิ์ไส้ตีซาตีไส้ดีแต่คุณสู้ใจสันฟ้าลุ่นในอ่านจนถาลายอยากย่อมอ่านสื่อจนถาลายเดี๋ยวข้าวบุญเนี่ยเป็นเนี่ยนี่นี่กันที่นี่งานบุญเนี่ยโอ้เนี่ยวันที่16ตุลาคมเนี่ยทางสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเกื่องในเป็นสี่มีการเปิดการอบรมพระนวกะโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสี่อบรมพระนวกะเนาะเนี่ยอยู่อำเภอเกื่องในตัวเนี่ยคณะสงฆ์อำเภอเกื่องในจัดให้มีการอบรมพระนวกะภาคพันธะเป็นประจำทุกปีปีเนี่ยเป็นกติอบรมคือกันวันนี้ม่อนท่านเจ้าคุณไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพระนวกะภาคพันธะคณะสงฆ์อำเภอเกื่องในในวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา 9:00 นเนาะอยู่ศาลาพรหมวจิรยานวัดเกื่องกลางตำบลเกื่องในอำเภอเกื่องในจังหวัดอุบลพระผู้โสภณอาภากรเป็นอ้อได้เดี๋ยวติดไปวามนำเด้อสิเพลงวามนำวันที่16ตุลาคมเนาะเวลา 9:00 นนะเห็นบ่ล่ะเป็นอบรมพระนวกะได้นี่เนาะในช่วงของเข้าพรรษาเนาะดีตัวยังมีพระนวกะให้อบรม
บางอำเภอที่เบิดแล้วยังอำเภอเมืองอุบลนี่ก็เบิดคือกันเด้แต่เก่าแต่ก่อนจะมีสมัยครูบาอาจารย์เนาะโอ้ยเบิดแต่เบิดคนบวชบวชจำพรรษาบ่มีญาติโยมมีกันหน่อยจังซั่นนะบ่คือแต่เก่าแต่ก่อนโอ้ยสมัยท่านเจ้าคุณไม่อยู่ไม่อยู่เมืองอุบลใหม่ๆเนาะเป็นจังได๋พระนวากะเป็นร้อย200พุ่นเด้บวชจำพรรษาหั่นนะบวชเข้าพรรษานี่เป็นร้อย200นี่เป็นตั้งเงิดเด้เพิ่นมาอบรมนี่แหละนี่อยู่วัดมานี่วัดหน้าล่ามวัดป่าน้อยนี่ล่ะบางเทื่อเพิ่นก็ไปอบรมอยู่วัดป่าใหญ่จังซั่นนะวัดป่าน้อยเนี่ยแต่ว่าวัดป่าน้อยนี่เป็นจุดศูนย์กลางสมัยเก่าสมัยก่อนเนาะแต่ว่าซูเมอร์นี่โอ้ยพระบวชพระบวชจำพรรษาบ่มีมีแต่บวช7วันเก้าวัน15วันจังซั่นนะมานกับเดือนนึงว่าซั่นไปไอ้ประเภทที่บวช3เดือนนี่โอ้ยยากแล้วยากแล้วนี่จึงบอกว่าอำเภอเครื่องในเนี่ยเพิ่นยังรักษาไว้โอ้จังแดนติดตาอ่อนก่อนเอ้าเดี๋ยวสิไปเยี่ยมไปยามเพิ่นมีพระนวากะเพิ่นซั่นไปหลายหม่องหลายบ่อนพระนวากะเบิดแล้วญาติโยมสุภโสพันนี่แหละที่หาพระอยู่จำพรรษาก็ยากเด้นี่เนาะท่านญาติโยมเนาะที่หาญาติคู่อยู่จำพรรษาหาลูกก็ต้องยากเด้โอ้จังแดนมันคักเนาะโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกอีหยังว่าเพิ่นอุปมาบอกว่าซูเมอร์นี่มีแต่หนักบริษัทเพิ่นซั่นก็คือผู้ใดก็มุ่งมั่นแต่ทำมาหากินไปทำการทำงานว่าจังไปสิมาบวชจำพรรษา3เดือนนี่มันเสียเวลาทำมาหากินเขาเห็นบ่ล่ะเพราะว่าเขาต้องหาเงินหากำมาเลี้ยงดูครอบครัวมาเลี้ยงดูผู้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างนั้นนะมันบ่คือแต่เก่าแต่ก่อนนี่เนาะโอ้จังแม่นมันเปลี่ยนแปลงออกต้นหญ้าจ้อมนี่ล่ะดีใจที่เพิ่นยังมีเพิ่นยังมีการอบรมพันวัตกะวันที่16วันที่16ท่านเจ้าคุณสิไป9โมงเช้า9โมงเช้าเนาะอยู่วัดเครื่องกลางตำบลเครื่องในอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเนาะเดี๋ยวงานบุญสังฆทานบุญมหาสังฆทานวัดมงคลนอกนี่วันที่18ตุลาคมโอ้ยสิไปทางแต่เช้าเอาคือกันน่ะมันตรงกันกับวัดตำแหน่เนาะงานบุญมหาสังฆทานวัดมงคลนอกตำบลเหล่าเสือโคกอำเภอเหล่าเสือโคกนี่เพิ่นก็นิมนต์ท่านเจ้าคุณสิไปย่ำมื้อเช้าเอาแล้วนี่สิไปย่ำเช้าไป 8:00 น.เช้าคือจังกับไปบันดุมใหญ่จังได๋ล่ะเนาะเนี่ยพระผู้สุจิตวจิโรบนเจ้าอาวาสวัดมงคลนอกนี่เพิ่นนิมนต์มาวันที่18เนี่ยวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นี่คนมักเฮ็ดบุญวันอาทิตย์บุญกับศีลคือกันโอ้จังแม่นมักเฮ็ดวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ทนได้สิไปมันเป็นจังซั่นล่ะเนาะมันสะดวกเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันหยุดงานหยุดการอันนี้คือกันเนี่ยงานบุญมหาสันตานวัดมงคลนอกตำบลเหล่าเสือโป่งอำเภอเหล่าเสือโป่งเนี่ยท่านเจ้าคุณสิไปในช่วงเช้า8โมงกว่าจึงสิไปเนาะ8โมงกว่านี่ละพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิมาวัดวัดตำแง่วัดตำแง่ตำบลไรน้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีนี่ก็เป็นธรรมสวรรณสามัคคี13วัดรอบนอกปีที่54อีกล่ะเนี่ยเห็นบ่ล่ะมันตรงกันเนาะโอ้จังแม่นเอ้านี่แหละวันเวลาวันเวลาเนาะญาติโยมสุภโสพันหมุนเวียนเปลี่ยนไปคือจังกับบุญกฐินนี่แหละโอ้ยบุญกฐินวันเสาร์วันอาทิตย์นี่โอ้ยว่าแม่นคักแน่ดิยังเอานี่นี่ไปเบิ่งในปฏิทินวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะยังในเดือนตุลาคมจังสิล่ะนี่วันที่31เนี่ยวันเสาร์จังสิล่ะวันที่1พฤศจิกายนวันอาทิตย์จังสิล่ะโอ้ยพากันทอดกฐินวันที่31วันที่1วันที่7วันที่8จังสิเนาะวันที่14วันที่15จังสิน่ะโอ้ยเนาะจึงว่าอยู่วัดป่าน้อยก็วันที่14ตั้งของกฐินวันที่15ก็นี่ล่ะทอดกฐินจังสิล่ะเบิ่งดิล่ะไปตรงกันเนี่ยหลายวัดเด้หลายวัดเนี่ยต้องขึ้นงานเพิ่นเพราะว่าไปบ่ได้เพราะมันตรงกับอยู่ทําแม่นว่าตรงกับงานวัดเจ้าของแล้วบ่อยู่นี่บ่ได้ต้องอยู่ต้องจําเป็นต้องขึ้นงานว่าซั่นไปจําเป็นต้องขึ้นงานเอาบ่เป็นหยังบ่ว่ากันอันนี้ก็เข้าใจกันถ้าแม่นว่าเข้าใจกันแล้วมันก็สบายญาติโยมเนาะมันจังหวะนั่นล่ะมันตรงกันได้เพราะว่าผู้ใดก็มักเอาบุญในช่วงเทศกาลนี่ล่ะวันเสาร์วันอาทิตย์จังสินะมันเป็นจังซั่นเพราะมันจั่นจ้อจั่นจ้อเนาะนี่โอ้นี่ย้ายปันย้ายตองว่ากาญจนบุรีฝนตกหนักมากโอ้น่ะเพิ่นไปฟังอยู่กาญจนบุรีเพิ่นว่านี่คุณปิติไส้เสาสิงคุณต้องปิริแอมเน่เน่คุณปีตักป่องเป็ดคุณหนูหนองเราคุณมงคลยศใสคุณสำลีไทยท่องว่าอากาศเย็นพอดีเพิ่นว่า
คุณฝนปล่อยมากเนาะเพิ่นยังเข้ามาภาคใต้คุณวีลาวันคุณสุดใจวีม่อนพุ่นน่ะคุณมานิดวังกะฮาดยังเข้ามาภาคใต้ได้นี่คุณอุจจนีบุญเข้าเนาะยังเข้ามาภาคใต้เฮานี่ล่ะบรรยากาศจากย่อมสมผลสกอนชีวิตของพวกเฮามันจะนี่ล่ะโอ้จับในการเบิ่งแย่งดูแลกระตุ้นกระโตรักษาสุขภาพร่างกายของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีเด้อญาติโยมบ่ลำบ่ลั่นเพิ่นเว้าจังได๋ก็ออกเพิ่นญาติโยมเพิ่นว่ากกบ่ทันฟังแน่นปลายสีหนาดกใหญ่ก็ตามดอนหากบ่ฟังเลิกปืนบ่มีมันอยู่นั่นเพิ่นว่าอย่าสู่ได้เฝ้าฮ้อนให้เจ้าก้อมเอาเย็นให้ค่อยบำเพ็ญเพียรปื้มแปลงย่ำแก้มอย่าสู่ได้เฝ้าฮ้อนให้หีบก้อมเอาเย็นให้ค่อยดังไฟผิงทานเดียวในน้ำเฮ็ดจังได๋ล่ะญาติโยมให้ค่อยดังไฟผิงทานเดียวในน้ำโบราณโบราณเป็นเบ้าเป็นอุปมาอุปไม่เนาะแม่นความเป็นคือกันได้บางเทื่อเนาะชีวิตของพวกเอ้าเนี่ยอย่าไปอีหยังจนเกินไปเนี่ยล่ะให้หุ่นทักในการบริหารจัดการรักษาชีวิตกระตนกระโตของเจ้าของให้มันดีอย่างตลอดค่อยเป็นค่อยไปอย่างตลอดเนาะพกบ่ท่านฟังแน่นปลายสีหนาดกไงก็ตามสอนหากบ่ท่านฟังเลิกพื้นบ่มีมันอยู่นั่นดอกนะอย่าสู่ได้เฝ้าห้อนให้เจ้าก้อมเอาเย็นให้ไข่บำเต้นเปี้ยนปื้มแปลงย่ำแก้มอย่าสู่ได้เฝ้าห้อนให้หีบก้อมเอาเย็นให้ไข่ดังไฟผิงทานเดียวในน้ำเป็นมันเป็นยังไงบ่ล่องน้ำไปกึดได้ออกสัญญาจบเนาะนี่คุณโยมเกษมขันแสงปิงแก้วนี่เป็นกับเขาไปทักทายทางนครพนมเนาะโอ้แหละโยมเกษมขันแสงปิงแก้วเนาะทางนครพนมน้ำตะคุณคุณคุณอยู่ได้เนาะน้ำตะคุณแถวนครพนมเนาะแสงปิงแก้วแถวเข็มมาลาดบ่นี่ย่อมเกษมตันเนาะเอาเพิ่นเข้าไปภาคใต้ตั้งเฟซบุ๊กไล่เอาอนุโมทนาสาธุเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนี่ล่ะคือสีสันเห็นบ่ล่ะภาคใต้กันก็มาบางเทื่อก็เอานี่ล่ะฮู้จักบ้างคุ้นเคยบ้างบ่ฮู้จักบ่คุ้นเคยบ้างมันก็เป็นจังซั่นล่ะเนาะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเห็นออกต้นญาติโยมเข้ามาภาคใต้แล้วมันก็อบอุ่นในหมักหัวมกหัวใจแสดงให้เห็นว่ามันบ่แม่นแต่เฮานั่งเว้าผู้เดียวแม่นบ่ล่ะออกสัญญาจ้อมแต่ติดตามรับชมรับฟังย่อมมานิดวังขหาดว่าวันวัดวัดสุพัฒน์ท่าล้านคำจะอีสาขาที่เก่าน้องปลาพ่องถัดกระจินบ่ว่าโอ้เหรอ31วันที่1บ่31วันที่31ตุลาคมเนาะแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนโอ้แม่นแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยม่วนใจป้อมใจในช่วงนั้นแหละแม่นความเพิ่นแหละเนาะมันบ่ว่ากันบ่ว่ากันเพราะฉะนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ถือว่าเป็นวันที่พวกเฮามันมีความพร้อมก็บ่เป็นหยังจังซั่นล่ะวันจันทร์วันฮอดวันศุกร์ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานจังซั่นนะมันเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้หลายผู้หลายคนจึงบอกว่าเนี่ยย่อมคุณย่อมตอนลาวิทย่อมตอนลาวิทย์แดงมีสีเนี่ยเพิ่นก็นิมนต์ท่านเจ้าคุณเพิ่นสิเอาบุญเด้เนาะเพิ่นสิเอาบุญเนาะย่อมสรวิทย์แดงมีสีมีกําหนดการจังได๋เดี๋ยวค่อยค่อยเอากําหนดการส่งท่านส่งไปซะนี่มาก็ได้เด้อส่งไปซะนี่มาก็ได้ย่อมสรวิทย์แดงมีสีกําหนดการเพิ่นนั่นล่ะวันที่7ตั้งเนาะวันที่7เดือนพฤศจิกายนว่าซั่นวันที่7นี่ก็มีงานกระถิ่นของแม่จอมแม่จอมแล้วก็พ่อผลแข่งพันสีอุปริสารเล่าสิเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามแม่กี้วัดสารพัดนึกนี่ก็สิต้องกลับมาเทศให้เล่าคือกันเด้เนี่ยแต่ว่าก็สิไปทั้งเสนางกนิคมบ่เสนางกนิคมมีงานอยู่งานหนึ่งอยู่เสนางกนิคมวันที่7นี่เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวมันเสียน่ะวัดหนองไห้ตำบลหนองไห้อำเภอเสนางกนิคมเนี่ยพระมหาคัมมีอมโลเป็นนิมนต์มานี่ให้ไปเทศกันสิประมาณบ่าย2บ่าย3แต่ช่วงนั้นเนาะอยู่ช่วงนั้นเนาะวัดหนองไห้ตำบลหนองไห้อำเภอเสนางกนิคมโอ้จังแดนครับเนาะเอ้านี่ล่ะมันเฮ็ดจังได๋ล่ะเพิ่นนิมนต์มาเนาะโอ้ยนี่หลายหม่องจึงว่าเดี๋ยวค่อยเว้าค่อยว่าสู่กันและกันฟังเนาะใกล้สิฮอดมื้อเดี๋ยวสิได้รวบรวมมาออกรายการนี่เพิ่นเพราะว่านี่ล่ะมันเป็นช่วงของการเฮ็ดบุญของออกต้นญาติโยมนะฮะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นบุญญาบารมีเพราะฉะนั้นก็เอานี่แหละให้พวกเฮาได้ประพฤติดีปฏิบัติดีเนาะคุณอีหยังนี่บุพผาแป้งสีคุณอุกกุหลาบคุณกุหลาบทิพย์ซาสีขออนุญาตไปใส่บาตร
พระเพิ่นพานหนาบ้านเอาไปโลดไปให้ท่านเพิ่นท่านท่านเพิ่นบ่นี่ท่านใส่บาตรเพิ่นบ่โอ้ยเนาะทั้งห่วงฟังทั้งห่วงสิใส่บาตรบัดนี้ทั้งห่วงฟังห่วงใส่บาตรเอาไปใส่บาตรไปใส่บาตรมันสิได้บุญเป็ดบ่เป็นหยังนี่ยักฮู้เพิ่นมาแล้วเป้าไปใส่บุญกําลังมาหาแหมย่อมกุหลาบทิพย์ชาติว่าขออนุญาตไปใส่บาตรบ่ต้องอนุญาตไปโลดไปใส่บาตรโอ้จังแบบได้บรรยากาศเนาะคุณอุดมหน้าโตกเนาะเข้ามาทักทายคุณปีดีติยาโคตรเนาะเอาทักทายกันเข้ามานี่ล่ะเป็นบรรยากาศดีของชีวิตเนาะจังได๋ล่ะเอานี่ล่ะคือชีวิตของพวกเฮาญาติย่อมสุขโสปันให้ฮู้จักในการเฮ็ดการทําบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีคือจังครับที่ว่านั่นล่ะเอามีความอดทนอดกลั้นบ่ว่าโลกของเฮามันสิเป็นไปจังไดก็ตามแต่ให้มีความอดทนอดกลั้นเด้อน้ําอดน้ําทนเนี่ยสําคัญที่สุดถ้าแม่นว่าเฮามีแล้วมันก็มีความสุขจังซั่นล่ะเนาะแต่ว่าถ้าเฮาบ่อดบ่ทนแล้วพ่ออีหยังก็โอ้ยไปตามกระแสมันจังซั่นก็ทุกข์แล้วทุกข์จนตายทุกข์จนกระดูกเข้าหมอพุ่นแล้วแต่ว่าถ้าเฮามีน้ําอดน้ําทนเนาะเรื่องอีหยังต่างๆที่มันผ่านมาผ่านไปบางเทื่อเห็นก็ทําตาบ่เห็นได้ยินก็ทําตาว่าบ่ได้ยินเห็นบ่ล่ะญาติโยมหูบ่หนวกก็ทําเป็นหูหนวกเสียบ้างปากบ่กึกก็ทําเป็นปากกึกเสียบ้างตาบ่บอดก็บางเทื่อก็เฮ็ดตาบอดเสียบ้างนี่ชีวิตมันจึงสิสบายแม่นบ่ล่ะคือจังครับที่เพิ่นว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตา2ข้างปิดปากซะบ้างนั่งนอนสบายเห็นบ่ล่ะเนาะโอ้ย่อมสรวิทแดงนี่สิวะน้อมกราบสาธุผมไปฝากจดหมายให้หลวงพ่อเจ้าคุณเมื่อวานได้รับโอ้ยังบ่เป็นหยังมาฝากไว้แล้วเนาะย่อมสรวิทแดงมีสีเอาสาธุนี่ล่ะเพิ่นรายงานมาแล้วเนาะคุณจุริรัตน์บุญสายันเนาะย่อมสุสาดสูงเรื่องบุญกฐินวัดมณีวนารามสิได้โอนทําบุญครับบ่ล่ะบ่เป็นหยังเอารอดเลขกับบัญชีเก่านั่นล่ะบัญชีธนาคารโอ้ยญาติย่อมโอ้ย่อมสุสาดสูงเรื่องเพิ่นบอกว่าสิได้โอนทําบุญครับอุ้ยขอบคุณอนุโมทนาโอ้ยเนี่ยเบิ่งนาฬิกาเบิดเวลาแล้วตัวเนาะโอ้เศร้าเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นญาติย่อมสมบูรณ์ทุกคนคอยพบปะกันในมื้อใหม่วันใหม่เนาะบรรยากาศของชีวิตเป็นบรรยากาศที่ดีงามจังซี่แหละเนาะผู้ใหญ่เตรียมท่านหน้าหรือไทยเราก็น้อมถามนมัสการมานั่งมาจนยศสุดท้ายคือกันเนาะพวกเขามาทักทายนี่กันแหละเอาก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มข้องฟุกฟักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญวงเฮืองตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร

0: นับเป็นผลสำเร็จเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรสร้างอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลงานสาธิตฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดำริในการขับเคลื่อนต่อยอดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืชมาอย่างต่อเนื่องนำไปส่งเสริมให้แก่กลุ่มสมาชิกและเกษตรกรโดยดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานกปร.บริษัท PTT LNG และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการศึกษาทดสอบการผลิตพืชเมืองหนาวหลายชนิดโดยมุ่งเน้นให้ได้พันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
1: ศึกษาดูที่สูงก็ไปฟังคำแนะนำแล้วก็เป็นแจกหัวพันธุ์ให้มาปลูกนะจ๊ะก็เลยทดลองปลูกหันมาปลูกดอกแล้วก็สลับกับข้าวเองจ๊ะจากแต่ก่อนที่รายได้ปีจะมีครั้งเดียวเองจ๊ะก็เลยหาอาชีพที่มันดูจะมั่นคงกว่าก็ตอบโจทย์ได้
2: เป็นพระกรุณาที่คุณแต่แต่ละที่เป็นส่งเสริมนี่น่ะได้อยู่ดีกินดีลูกได้ทำงานได้เรียนจบกันกันย้อนเป็นโจยนี่แหละภูมิใจเหมือนกันล่ะที่ได้เป็นสมาชิกของศูนย์บ้านไร่น่ะ
0: ปัจจุบันทางศูนย์ได้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะศึกษาดูงานผู้ที่มีความสนใจได้มาศึกษาดูงานเรื่องการผลิตพืชทั้งไม้ดอกไม้ผลและพืชผักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
4: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์นะครับเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอาเกียรักกิตนโสภาผมวรพัฒน์พัทยากุลและล่ามภาษามือวันนี้คุณพลิมาวินิธาสถิตกุลครับ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD นะครับและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความค
1: ิดเริ่มกันที่1เรื่องที่หลายคนต้องจับตาก็คือการประชุมธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดได้ดีมากหลายคนได้รับความชื่นชมนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พร้อมด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่นครับซึ่งบรรยากาศภายในงานเลี้ยงต้อนรับได้

0: ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารบทเพลงและการแสดงจากวงบุรีรัมย์ออเคสตราและน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ซึ่งก็แสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยพร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการผลงานศิลปะเยาวชนจากโครงการ FPO Symposium และนิทรรศการภาพวาดจากไทยเบฟและการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการบรรเลงดนตรีสากลร่วมสมัยจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมส่วนเมนูอาหารที่เสิร์ฟก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับผสมผสานกับความเป็นสากลอาทิอาหารว่างแบบคานาเป้ลาบเผ็ดในแตงกวาเป็ดรุมควันพร้อมเสิร์ฟเมลอนพร้อมกับเมนูอาหารจานหลักอย่างมัสมั่นแก้มบัวออสเตรเลียตุ๋มนุ่นหรือปลาแซลมอนอบซอสพริกกระเพราไก่เสิร์ฟคู่กับข้าวกล่องงอก3ชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำครับ
1: ครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะครับที่เราจัดเลี้ยงนะครับบรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็บรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ผ่านมานะครับ
0: เป็นข้าวกล้องงอก3ชนิดนะครับ
1: ครับส่วนภาพรวมของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งวันนี้วันที่15ตุลาคมก็ถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะครับโดย3วันที่ผ่านมาบรรยากาศก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักครับเมื่อวานนี้ประเทศไทยอยู่ที่การเปิดตัวนะครับ Bangkok Blueprint นะครับแผนรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลกซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และก็ IMF โดยจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับโดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับได้บอกว่ารายงานฉบับนี้ถือเป็นมรดกสำคัญจากการประชุมในครั้งนี้และ IMF World Bank ธนาคารกลางทั่วโลกจะร่วมมือกันนำแผนแม่บทนี้ไปประเมินความเสี่ยงผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเพื่อให้ระบบการเงินดิจิทัลเป็นไปอย่างปลอดภัยและก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนครับขณะที่ภาพรวมการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามนะครับโดยมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกและผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ครับนอกเหนือจากการประชุมที่เข้มข้นแล้วนะครับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเราก็ยังได้นำซอฟต์พาวเวอร์นะครับมาสร้างสีสันและก็ความประทับใจโดยมีการยกภาพจำอย่างรถเข็นผลไม้ริมทางที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดสตรีทฟรุตเนี่ยนะครับเข้ามาให้บริการแขกจากทั่วโลกกลายเป็นสตรีทฟู้ดซิกเนเจอร์ที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีครับโดยได้นำเสนอผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าผลไม้ GI นะครับเขานำเสนอกันวันละ2ชนิดอย่างที่ในภาพข่าวนี้น่าจะเป็นสับปะรดภูแลกับเงาะนะครับซึ่งก็จะสับเปลี่ยนกันไปในทุกๆวันครับส่วนในช่วงเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงของทุกๆวันเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นขนมไทยวันละ2ชนิดนะครับหมุนเวียนเมนูกันไม่ซ้ำกันทุกวันหนึ่งในเมนูที่นำมาจัดเลี้ยงก็คือไอศกรีมไผ่ทองที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่เองแหละครับพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้นำอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังระดับโลกอย่างนวดวัดโพนะครับมาเปิดให้บริการนวดผ่อนคลายฟรีนะครับรอบละ15นาทีเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดความเมื่อยล้าให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติแวะเวียนกันมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันเลยครับ
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกก็มีกิจกรรมคู่ขนานหลายเวทีนะครับหนึ่งในนั้นคือการเสวนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเชื่อมความร่วมมือเยอรมนีญี่ปุ่นและอาเซียนสร้างโอกาสความร่วมมือด้านการเงินการลงทุนระหว่างประเทศครับงานนี้จัดโดยแฟรงค์เฟิร์ตเมนไฟแนนซ์ฟินซิตี้โตเกียวและดีลอยท์มุ่งนำเสนอบทเรียนจากเยอรมนีและญี่ปุ่นประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างเยอรมนีญี่ปุ่นไทยและภูมิภาคอาเซียน ผู้ร่วมการเสวนามีทั้งศาสตราจารย์ดร.อเล็กซานเดอร์ลอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐเฮสเซอร์ประเทศเยอรมนีนางทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายทาคาฮินายทาเคฮิโรซาซากาวะสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งต่างก็แลกเปลี่ยนจุดแข็งของไทยและอาเซียนในการเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนระหว่างภูมิภาคพร้อมเจาะลึกประเด็นการลงทุน4ด้านได้แก่การลดการปล่อยคาร์บอนและการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่พร้อมรับมือกับความผันผวนได้ดียิ่งขึ้นโดยเน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายเข้ากับเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และกลไกการเงินที่เหมาะสมสำหรับข้อเสนอแนะกับภาคธุรกิจของไทยคือการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเป็นระยะกำหนดเทคโนโลยีกรอบเวลาการลงทุนและเป้าหมายที่วัดผลได้อย่างชัดเจนช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และดึงดูดทุนขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าได้
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับข้าราชการต่างๆครับซึ่งทางกบข.ก็เดินหน้าส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณนะครับหลังจากที่พบว่าข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้เนี่ยมีเงินออมเฉลี่ยเพียงคนละ 1.5 ล้านบาทหรือว่า 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนายสอนพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เปิดเผย26 IMF World Bank Group แล้วก็ยังมีเรื่องของการก้าวเข้าสู่นำ AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนของกบข.นะครับก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการรับมือกับสังคมสูงวัยโดยได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชนและข้าราชการยุคใหม่มีอายุเฉลี่ยหลังการเกษียณยาวนานขึ้นทำให้การเตรียมความพร้อมด้านเงินออมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินออมก้อนสุดท้ายหลังเกษียณให้มีความยั่งยืนกลายเป็นความท้าทายหลักที่สำคัญทั้งนี้ถ้าเกิดไปดูจากข้อมูลนะครับข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้มีประมาณ 16,000 คนนะครับพบว่ามีเงินออมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อคนซึ่งทางกบข.จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสมาชิกแล้วก็วางแนวทางช่วยเหลือไว้ได้ตรงจุดพร้อมกับส่งเสริมให้ข้าราชการเริ่มออมเงินเร็วขึ้นรวมถึงเพิ่มสัดส่วนเงินออมเลือกแผนลงทุนให้เหมาะกับตนเองและรู้เท่าทันกลโกงทางการเงินเพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ตลอดชีวิต
2: 16,000 คนเนี่ยเราพบว่าค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถือว่าน้อยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
0: ไอแบงค์จัดเวทีการเงินอิสลามระดับนานาชาติและเปลี่ยนแนวทางเสริมความแข็งแกร่งระบบการเงินโลกเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงพร้อมกับสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์จัดเวที Islamic Finance From Crisis Resilience to Transition Financeกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางใช้การเงินอิสลามเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการเงินโลกและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนดร.ทวีลาบริทธาพิรมกรรมการและผู้จัดการไอแบงค์ระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการเงินโดยการแลกเปลี่ยนความ

0: ความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้ประเทศที่เผชิญกับความยากจนและความท้าทายทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนาระบบการเงินและสร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการเติบโตได้มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำบทบาทของการเงินอิสลามในการส่งเสริมการแบ่งปันความมั่นคงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพ
1: ผมคิดว่าเรื่องการรับรู้นะครับเรื่องการสร้างคุณค่าเนี่ยมีความหมายมากนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราให้ความสำคัญกับคุณค่าเนี่ยเรื่องของ sustainability เรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันจะถูกทำให้คำเข้าใจมากขึ้นนะครับปัจจุบันมันมีความคิดอยู่ว่าหลายเรื่องเนี่ยจริงๆทำขึ้นไปเฉพาะพูดง่ายๆว่าเฉพาะเรื่องฟอร์มก็คือโดยพื้นฐานแต่ว่าอย่างวันนี้จะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยถกกันเรื่องของคุณค่าที่แท้จริงวิธีการวัดอะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งที่สำคัญคือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมนะครับเขาเรียกว่า Islamic Social Finance เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่น่าจะถูกรับรู้มากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ความเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีสกาดทำไมถึงต้องมีสุกุกนะครับ
0: ด้านดร.มูฮัมหมัดสุไลมานอันจัดเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลามเน้นย้ำว่าธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้สถาบันการเงินอิสลามสามารถรับมือกับความผันผวนและความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงเวทีดังกล่าวจึงเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการเงินอิสลามมีส่วนช่วยรับมือวิกฤตสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงครับ
2: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้เตรียมที่จะฉลองความสัมพันธ์130ปีที่จะมีขึ้นในปีหน้าพร้อมกับเร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับยูเรเซียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนายอเล็กเซย์โอเวียชุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในวาระครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570พร้อมกับเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วนอกจากนี้ก็ยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งทางรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและแสดงความยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ย้ำถึงบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคพร้อมกับนำเสนอโครงการแลนบริดจ์นะครับที่จะเข้ามายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกของไทยโดยเชิญชวนภาคเอกชนและนักลงทุนจากรัสเซียให้เข้ามาร่วมขยายการลงทุนในโครงการนี้ครับ
0: นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากซิตี้กรุ๊ปย้ำวิสัยทัศน์ผลักดันประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD ขณะที่ซิตี้กรุ๊ปก็ชื่นชมศักยภาพของประเทศไทยพร้อมจะเดินหน้าจัดรถโชว์ดึงกลุ่มนักลงทุนคุณภาพเข้าประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอเนสโตโตเรสกันตูหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทซิตี้กรุ๊ปพร้อมกับคณะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจโลกและแนวทางความร่วมมือด้านการเงินโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนโดยมุ่งยกระดับบทบาทของประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อสร้างงานกระจายรายได้และวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนส่วนความคืบหน้าในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ OECD รัฐบาลกำลังเร่งปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเตรียมวางกลยุทธ์ใช้ศักยภาพของประเทศไทยเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกด้านผู้บริหาร City Group ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF World Bank Group ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันสานต่อความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยเตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยและพร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนคุณภาพในเครือข่ายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วย
2: ยังอยู่ที่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม IMF World Bank นะครับรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกก็ได้นำคณะจากธนาคารโลกเข้าเยี่ยมคารวะอัยการสูงสุดนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ทางอัยการสูงสุดเองนะครับก็ยืนยันว่าประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพพร้อมกับชี้ว่าปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมและหากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาริอาโกสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะนะครับก็มาจากคณะธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะครับเข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินายคริสโตเฟอร์ได้บอกนะครับว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและก็แนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นโดยธนาคารโลกเนี่ยมองว่าประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือกับภัยไซเบอร์และการปราบปรามกับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นนำไปปรับใช้และมีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตขณะที่ทางด้านของนายโกวิทอัยการสูงสุดนะครับบอกว่าประเทศไทยเองก็มีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์นะครับในเรื่องนี้ท่านอัยการสูงสุดเนี่ยบอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถจัดการกับกลุ่มผู้บงการรายใหญ่ได้แล้วขณะเดียวกันสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์ AI นะครับเพื่อจะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ทั้งนี้ไทยพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและก็แนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลครับ
3: ก็เรื่องของ AI นะครับเราก็ได้อธิบายเขาว่ามันก็ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการใช้ AI เนี่ยมาช่วยแต่ว่าเราก็ให้ความมั่นใจเขาว่าการใช้ AI มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ในเบื้องต้นนะฮะหมายความว่าเราหาแนวจาก AI แต่ว่าเมื่อเวลาวินิจฉัยจริงๆแล้วเนี่ยในการกระทำไม่ว่าเป็นเรื่องทางแพ่งและอาญาความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่แรงจูงใจภายในซึ่งตรงนี้ AI เนี่ยเข้าไปไม่ถึงซึ่งมนุษย์แต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุแห่งความขัดแย้งเนี่ยอาจจะใช้ AI เข้ามาเป็นแนวได้แต่ว่าในการที่จะพิทักษ์ความเป็นธรรมยึดหลักนิติธรรมเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันว่าเกี่ยวกับหลักกฎหมายหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักกฎหมายสากลเนี่ยเป็นหลักที่ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยยึดมั่นอยู่
2: นอกจากนี้นะครับนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดนะครับก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้สำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นหน่วยงานด้านกฎหมายแต่เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนก็มีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรม นื่องจากความยากลำบากในการดำรงชีวิตอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมจึงเชื่อมั่นว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

0: ของประชาชนอันจะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามทั้งเรื่องของการปราบปรามทุจริตแล้วก็การเดินหน้าประเด็นทางการเมืองของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีปากท้องที่ดีขึ้นนะครับใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:24 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่ออย่างที่บอกไปนะฮะช่วงนี้มีทั้งการเดินหน้าการปราบปรามทุจริตแล้วก็ประเด็นทางการเมืองแต่ว่าความที่เรากำลังผลักดันเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนอกจาก IMFWorld Bank
1: ครับ
0: ที่มีการประชุมไปแล้วเรื่องอื่นๆก็มีการขับเคลื่อนเช่นเดียวกันนะครับอย่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมร่วมกันครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายยาซีมมูฮัมหมัดอันบุดไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับโดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับประจำประเทศไทย6ประเทศได้แก่บาเรนกูเวิร์ตโอมานกาตาร์ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้บริหารของกระทรวงเข้าร่วมการเป็นพยานสำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนและใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือใหม่นี้เพื่อสร้างพลวัตความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจการเมืองและด้านอื่นๆต่อไปโดยไทยให้ความสำคัญกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับในฐานะหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับในภาพรวมควบคู่กับการสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับแต่ละประเทศขณะเดียวกัน MOU ฉบับนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกการประชุมและการประสานงานในระดับต่างๆของไทยกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับได้แก่การประชุมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือผู้แทนเป็นประธานร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับคณะทำงานประสานแห่งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับตลอดจนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆอาทิการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับ
2: นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะครับได้ลงนาม MOU กับบริษัทผลิตชิประดับโลกและก็สถาบันชั้นนำของเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนสยามซิลิก้าครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมกับนายชูสมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานและเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดหรือว่า NXP Thailand และสยามซิลิก้าและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ University of Twente โดยท่านรองนายกยศชนันท์นะครับบอกว่าประเทศไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์หากสามารถผลิตชิปหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศได้ก็จะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกได้อย่างมหาศาลรวมถึงสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคได้ทางกระทรวงอว.นะครับจึงได้หารือกับ NXP เพื่อส่งเสริมให้ขยายการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D รวมถึงกำลังการผลิตในประเทศไทยนะครับโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็พิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่าน BOI เพื่อต่อยอดนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรครับนอกจากนี้การไปเยือน University of Twente ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการออกแบบ IC Semiconductor และก็สถาบัน Mesa Plus นะครับที่มี Nano Lab ที่ทันสมัยทำให้เห็นถึงโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อฝึกอบรมและก็พัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยด้วยครับ การลงนามความร่วมมือ MOU และ MOA ในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นก้าวแรกของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผ่านโครงการสยามซิลิก้าโดยรัฐบาลไทยพร้อมเป็นตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวกและในอนาคตก็จะมีการขยายความร่วมมือดึงบริษัทและก็สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆมาร่วมโครงการนี้ต่อไปด้วยครับ
0: มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับล่าสุดบรรดารัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกตรวจสอบต่างออกมายืนยันความพร้อมในการรับมือกับศึกซักฟอกในครั้งนี้โดยมั่นใจว่ามีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะตอบคำถามและก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรัฐสภาได้ทุกประเด็นครับเริ่มที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้เตรียมข้อมูลการทำงานไว้พร้อมแล้วและไม่มีความกังวลต่อข้อกล่าวหาขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันความพร้อมในการชี้แจงตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยระบุว่าตลอดชีวิตการรับราชการไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียนหรือสอบสวนเรื่องการทุจริต
1: เตรียมกันทั้งพักกันนะคะก็ดูข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมข้อมูลต่างๆงานที่เราเคยทำมาค่ะก็มั่นใจในการชี้แจงนะคะ
3: ประเด็นข้อกล่าวที่ทางฝ่ายค้านโจทย์ว่าเป็น
1: ประเด็นที่ก็เห็นว่าทั้ง18ท่านก็เป็นข้อความคล้ายๆกันนะคะ

0: รีว่าการกระทรวงคมนาคมมองว่าการอภิปรายตรวจสอบถือเป็นกลไกปกติครับ
1: การที่จะถูกอภิปรายก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพวกเราทำงานการเมืองการที่เข้ามาบริหารในกระทรวงแต่ละกระทรวงก็ต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะตัวผมหรือท่านรัฐมนตรีช่วยโต้งนะครับซึ่งพวกเราก็ใน4คนก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่โดน2คนโดนแค่2คนที่เขาไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ายังรักครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รักทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าตัวผมเองพร้อมก็ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ท่านก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับ
2: การอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นไทม์ไลน์ของตารางของการเป็นการเมืองครับเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านก็ต้องมีไทม์ไลน์เวลาของเขาที่เขาเป็นหน้าที่และเป็นภารกิจของเขาด้วยในเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจส่วนรัฐบาลเองหรือรัฐมนตรีในคณะเองก็ผู้ที่มีชื่ออย่างผมอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าผมเองถ้าจำกว่าหารหรือมีอิทธิฤทธิ์เยอะสื่อมวลชนก็ต้องไปทอดกฐินผมปกติผมชี้แจงได้หมดทุกเรื่อง
0: ด้านรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอธินายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าจะไม่มีรายชื่อถูกอภิปรายในครั้งนี้แต่มองว่าการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการทางประชาธิปไตยพร้อมกับย้ำว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดทุกมติและนโยบายที่ผ่านการพิจารณาล้วนเป็นเรื่องที่รับรู้ร่วมกันจึงเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจน
3: เห
0: ็
3: นว่าเป็นยัตติกว้างๆนะครับแล้วก็
4: เคยคำมันเป็นรุนแรงเลยที่เขาพูด
3: กันแล้วครับก็ดูรุนแรงอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจถึงว่าการเขียนยัตติดีนะครับแล้วก็จริงๆข้อกล่าวหาอะไรต่างๆก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องไปฟังในที่ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดก็พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเข้าใจดีถึงมารยาททางด้านการเมืองแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นก็คือการเห็นประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นวาระที่สำคัญนะครับ
4: ก็แสดงว่าอย่างนี้ก็เหมือนที่นายกพูดใช่ไหมครับว่าไว้ใจพรรคเพื่อไทยได
3: ้ก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ด้วยกัน
5: ผมก็เชื่อว่าทางรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงน่าจะสามารถชี้แจงตอบคำถามที่ฝ่ายค้านตั้งมาได้ครับคือทางที่ผ่านมาทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยพอสมควรในงานต่างๆที่งานของพรรคเพื่อไทยเองที่ได้คุมในทุกกระทรวงท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นดีครับ
6: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนตามกันอยู่นะครับกับคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับสำหรับกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ระบุว่าตรวจสอบคดีทุจริตสอบข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสืบไปได้ถึงระดับอธิบดีนะครับในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าหากมีข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็ต้องดำเนินการทั้งหมดครับในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินการของปปช.อยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงโดยไม่สำคัญว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับใดหากมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงใครก็ต้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีใครแบกได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดส่วนความคาดหวังของสังคมนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันจนเกิดข้อกังวลในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าเข้าใจว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายโดยจากที่รับฟังการแถลงของปปช.ก็พบว่ามีการเตรียมรับมือข้อกังวลเรื่องการหลบหนีไว้แล้วทางนี้ตามกฎหมายปปช.หากจะหลบหนีก็ต้องหลบหนีตลอดชีวิตเพราะไม่มีการนับอายุความครับ ดังนั้น

0: การส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดเข้าใจว่าปปช.ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจำนวนมากโดยปปช.จะสั่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาก่อนก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปไม่ใช่หลุดหรือว่าพ้นมณฑินครับนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการของปปช.เข้าไปแทรกแซงไม่ได้และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงด้วยเพราะปปช.ทำงานอย่างมีอิสระหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือใช้นามสกุลใดก็ต้องดำเนินการทางนี้ปัจจุบันมีการเพิกถอนรายชื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการเรียกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยเข้ามารายงานตัวซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่19ตุลาคมนี้ครับ
1: มาดูกรณีระหว่างสตง.กับไทย PBS นะครับว่าวันนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.แถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของไทย PBS หลังได้รับเรื่องร้องเรียนไปพบข้อบกพร่องทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการแบบเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องแล้วก็การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบรวมถึงการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารมูลค่าความเสียหายนั้นรวมกว่า85ล้านบาทครับนายสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับคณะทำงานแถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS โดยสตง.ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียนจากบุคลากรภายในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติผลสัมฤทธิ์และความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในประเด็นด้านผลสัมฤทธิ์และการมีประสิทธิภาพพบว่างบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช้ไปกับการผลิตและเผยแพร่สื่อแต่ว่าตัวชี้วัดหรือว่า KPI บางส่วนยังขาดความต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนไปมาทั้งยังขาดการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้ชมเชิงลึกมาใช้ในการวางแผนผลิตรายการอย่างแท้จริงขณะที่ระบบบริหารจัดการแผนงานยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ขององค์กรในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมศูนย์การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายพบความเสียหายรวมกว่า85ล้านบาทใน3ประเด็นหลักได้แก่การจ้างผลิตรายการเจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2568โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งอาจขัดต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้างและพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสที่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมครับทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568ภายหลังการบังคับใช้ระเบียบการเงินการบัญชีฉบับใหม่แต่กลับยังใช้แนวปฏิบัติเดิมที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่มีระเบียบรองรับรวมทั้งการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารที่พบว่าไม่มีการออกระเบียบควบคุมการใช้งานอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดกรณีผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนยานพาหนะยังนำรถส่วนกลางไปใช้โดยไม่มีความจำเป็นซึ่งเตรียมเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินลงนามเพื่อแจ้งไปยังไทย PBS ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้สตง.ยืนยันว่าเป็นการตรวจสอบตามหน้าที่เพื่อคุ้มครองภาษีของประชาชนและให้เวลาไทย PBS เร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดและวินัยภายใน120วันแต่ไม่เกิน240วันต่อไปทางด้านผู้บริหารของไทย PBS ได้ชี้แจงข้อสังเกตของสตง.ประเด็นที่ขัดวินัยการเงินการคลังทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหน้าจอแล้วก็การใช้รถส่วนกลางโดยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS ก็ชี้แจงว่าการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียวยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทุกขั้นตอนส่วนค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการเป็นไปตามหลักความคุ้มค่าและชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชมสอดคล้องกับนายพิเศษจียาศักดิ์ผู้อำนวยการไทย PBS ที่ย้ำว่าองค์กรมีระบบการตรวจสอบภายในที่รัดกุมพร้อมกับเดินหน้าปฏิรูปสู่การเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สังคมไว้วางใจครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ทางฝั่งภาคตะวันออกอย่างลุ่มน้ำบางปะกงด้วยช่วงหน้ามีสถานการณ์ให้มาติดตามครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:43 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับวันที่14ตุลาคมทางสนช.สธนช.ก็ได้บินสำรวจสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บางปะกงนะครับพร้อมกับประเมินร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาพบว่ามวลน้ำเนี่ยยังคงเหลืออยู่ในลุ่มน้ำบางปะกงประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็คาดว่าในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะสามารถระบายน้ำออกได้ทั้งหมดครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.นะครับพร้อมด้วยนายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบินสำรวจเส้นทางน้ำนะครับบริเวณฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและก็ลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อติดตามสภาพพื้นที่จริงและก็วิเคราะห์แนวทางการไหลของน้ำเส้นทางน้ำที่เชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงตั้งแต่ช่วงปลายคลองรังสิตคลอง13และประตูน้ำสวภาผ่องศรีพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วก็ประตูน้ำสมบูรณ์ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกแนวเชื่อมต่อลงสู่แม่น้ำบางปะโกงบริเวณอำเภอบางคล้าและก็อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่รองรับและก็เชื่อมโยงน้ำในเขตหนองจอกเขตประเวศของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็ทำให้เห็นภาพรวมของระบบน้ำและก็จุดคอขวดต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับโดยทางสธนช.เนี่ยได้นำข้อมูลเชิงพื้นที่ไปประเมินร่วมกับภาพถ่ายทางดาวเทียมของจิสดาแล้วก็พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงตามลำดับนะครับจากน้ำท่วมขังเมื่อวันที่4ตุลาคม2569มีปริมาตรน้ำท่วมอยู่ที่ 2,010 ล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่9ตุลาคม69 2569นะครับขออภัยปริมาตรน้ำท่วมลดลงเหลือ 1,088 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าระบายน้ำออกไปแล้วกว่า922ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็คาดการว่ามวลน้ำคงค้างเนี่ยจะสามารถระบายลงลำน้ำได้หมดประมาณในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับก็คือช่วงปลายเดือนนะครับอย่างไรก็ตามทางสธนช.ก็จะเร่งปรับแผนการระบายน้ำผลักดันน้ำที่ท่วมขังออกสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับ
1: มาดูรายพื้นที่กันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยทางอบต.คลองใหญ่ได้เร่งระดมแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยคนในพื้นที่เนี่ยต่างบอกว่าสถานการณ์ที่กำลังเจออยู่ในปีนี้หนักสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคาดว่าใช้เวลาอีก1เดือนสถานการณ์จึงจะคลี่คลายได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติบ้านเรือนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับอันนี้คือภาพบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังนะฮะคุณผู้ชมที่ตั้งอยู่ริมถนนรังสิตนครนายกคลอง16หมู่ที่10ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ของจังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาหรือนับเวลารวมกันนานกว่า15วันแล้วครับแม้ขณะนี้ระดับน้ำจะทยอยลดลงแต่ว่ายังคงท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตภายในบ้านของตัวเองได้โดยต้องขนของย้ายออกมาเอาของที่พอจะเก็บกู้ได้นะมาวางไว้ริมถนนเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมโดยชาวบ้านต่างยอมรับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยประสบมาแม้แต่เหตุการณ์เมื่อปี2554ที่มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ก็ยังสามารถรับมือได้ดีกว่านี้โดยคาดการณ์ว่าสาเหตุมาจากมวลน้ำหลากจากทางเหนือประกอบกับการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและระบายออกได้ยากด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.คลองใหญ่ได้นำรถบรรทุกน้ำออกตระเวนแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครับที่ยังคงติดค้างภายในพื้นที่โดยประเมินสถานการณ์ว่าที่ตำบลคลองใหญ่จุดที่คุณผู้ชมเห็นจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนน้ำจึงจะคลี่คลายขณะที่อบต.คลองใหญ่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและการจัดตั้งศูนย์พักพิงรวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนในจุดที่น้ำลดลงมาบ้างแล้วครับ
0: กลับเข้ามาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ย แห้งหมดแล้วนะครับเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูพื้นที่กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเร่งการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็จัดเก็บขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็คืบหน้าไปกว่า 80% แล้วสามารถเข้าไปเก็บขยะในชุมชนได้รวมๆแล้วเนี่ยน้ำหนักนะครับกว่า 7,000 ตันโดยทางผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็ได้เปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยานอกสถานที่นะครับพร้อมกับตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าภายใน2สัปดาห์ทุกอย่างจะเรียบร้อยกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับโดยบริเวณเขตลาดกระบังนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยยังมีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากเนื่องจากประชาชนยังคงทยอยนำขยะแล้วก็สิ่งของที่เสียหายอย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเตียงเนี่ยนะครับออกมาทิ้งกันอย่างต่อเนื่องโดยทางสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้จัดจุดพักขยะเอาไว้2จุดหลักก็คือที่บริเวณสนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและบริเวณหน้าเคหะร่มเกล้าซึ่งจุดแรกเนี่ยมีปริมาณขยะกองสูงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมรถเข้าไปจัดเก็บแล้วก็เร่งเคลียร์ขยะอย่างเต็มที่ครับทางด้านของนายบุญยืนคุณเจริญผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้จัดเก็บขยะออกจากชุมชนได้แล้วกว่า 80% หรือว่ากว่า 7,000 ตันโดยปริมาณขยะพุ่งสูงจากช่วง 2-3 วันแรกนะครับที่มีเพียงกว่า100ตันตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นวันละกว่า 1,000 ตันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการดูแลคนในชุมชนนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ก็ยังได้เปิดจุดบริการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่บริเวณโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่16โซนเข้ายื่นเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตครับทางนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์นี้ครับซึ่งทีมข่าว NBT นะครับก็ยังได้ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็เร่งทำความสะอาดร้านค้าแล้วก็ตกแต่งร้านใหม่นะครับหลังจากที่น้ำท่วมกว่า10วันทำให้ตัวอาคารรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพเนี่ยเสียหายจำนวนมากเจ้าของร้านคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เสียทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ประกอบอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงผนังพื้นฝ้าเพดานแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยต้องซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนบาทนอกจากนี้ก็ยังต้องดูแลคนงาน17คนนะครับเนื่องจากว่าต้องหยุดกิจการตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับมองว่าเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทเนี่ยไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับในขณะที่ผู้ค้าอีกรายหนึ่งนะครับก็ระบุว่าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหลังเกิดน้ำท่วมแล้วแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก็หวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อจะนำมาฟื้นฟูร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทย้ำว่าไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ครับ
1: ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดก็ได้มีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีประชาชนสำเร็จแล้วกว่า 90,000 ครัวเรือนครับส่วนกรณีที่แต่ละครอบครัวได้รับเงินแตกต่างกันนั้นทางกรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ระดับความเสียหายและก็ระยะเวลาในการท่วมขังพร้อมเร่งปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการโอนเงินที่ล่าช้าครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาและส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แล้ว 169,625 รายข้อมูลนี้ณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 18:00 น.ซึ่งปภ.ได้อนุมัติและส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนสำเร็จแล้วจำนวน 92,167 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า676ล้านบาทข้อมูลนี้ณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 น.นะครับสำหรับสาเหตุที่แต่ละบ้านได้รับเงินแตกต่างกันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยตามเกณฑ์มติของคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาจากลักษณะความเสียหายและระยะเวลาการท่วมขังของน้ำแม้จะอยู่ในซอยหรือว่าชุมชนเดียวกันแต่เนื่องจากความสูงความต่ำของพื้นที่หรือระดับพื้นบ้านมีความแตกต่างกันส่งผลให้ระดับน้ำเข้าท่วมไม่เหมือนกัน โดยกรณีรับเงิน 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือล้อมรอบบริเวณบ้านส่งผลให้การเข้าออกยากลำบากแต่น้ำไม่ได้ไหลเข้าสู่ตัวบ้านขณะที่กรณีรับเงิน 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำไหลเข้าท่วมภายในตัวอาคารบ้านเรือนส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนยังพบปัญหาเงินเข้าช้าหรือสถานะค้างอยู่ในระบบว่ากำลังดำเนินการนั้นทางเจ้าหน้าที่พบว่าเกิดจากหลายปัจจัยนะครับทั้งการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แทนการผูกบัญชีเลขบัตรประจำตัวประชาชนการยื่นขอรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนในครอบครัวเดียวกันการขาดเอกสารหรือรูปภาพประกอบความเสียหายตลอดจนปัจจัยที่เป็นปัญหากรณีบ้านเช่าที่ไม่มีสัญญาเช่ามายืนยันสิทธิ์อันนี้เป็นคร่าวๆนะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับทางกรุงเทพมหานครได้นำระบบเขตบัดดี้มาใช้โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องน้อยเข้ามาช่วยสนับสนุนงานในเขตที่มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากพร้อมทั้งขยายจุดให้บริการและตั้งโต๊ะคัดกรองเอกสารเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยพร้อมกับย้ำว่าประชาชนที่ท่านยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วหากมีข้อมูลและรูปภาพความเสียหายครบถ้วนไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นเอกสารซ้ำที่สำนักงานเขตนะครับโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากทางเขตต้องการหลักฐานใดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานกลับไปโดยตรงเองนะครับ
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นน้ำลดแล้วหลายๆคนก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับแต่ว่าบางพื้นที่เองเนี่ยที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายจุดตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับสำหรับเรื่องร้องเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็มีฟองจำนวนมากแถมยังมีการส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณด้วยในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างไปตรวจเชิงลึกก็คาดว่าภายใน6วันจะทราบผลที่แน่ชัดครับนางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นและพบว่าน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมหรือว่าค่า DO หรือค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเนี่ยต่ำมากนะครับซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากชุมชนโดยล่าสุดนะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะตรวจวิเคราะห์ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์โลหะหนักความกระด้างกลุ่มแบคทีเรียค่าออกซิเจนละลายน้ำสารอาหารและแอมโมเนียก่อนที่จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ผลประมาณ6วันจึงจะทราบผลที่แน่ชัดครับขณะที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่าค่า DO หรือว่าค่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยจากการตรวจวัด3จุดก่อนหน้านี้พบว่าอยู่ที่ระดับ 1.8 และจุดที่ต่ำที่สุดก็คือ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือว่าการประมงได้โดยตรงครับส่วนสาเหตุที่มีฟองค่อนข้างเยอะที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยนะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกทำให้สารชำระล้างหรือว่าสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเน่าเสียเนี่ยจึงทำให้เกิดฟองเป็นจำนวนมากครับส่วนทางด้านของประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็บอกว่าสังเกตสีของน้ำเนี่ยเริ่มมีสีเข้มแล้วก็ดำขึ้นหลังจากที่น้ำท่วมครั้งล่าสุดแล้วก็ได้มีการระบายน้ำลงมายังประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งในส่วนของฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะมีขึ้นทุกปีนะครับหากมีการระบายน้ำแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีมากกว่าเดิมส่วนเรื่องของกลิ่นเขาก็บอกว่าไม่รู้สึกกระทบนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความเคยชินที่อยู่ในพื้นที่ครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะประเมินการปนเปื้อนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและก็งดปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลงไปมากกว่าเดิมนะครับก่อนที่น้ำจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: ดังนั้นช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการช่วยเหลือ
0: ครับ
1: ฟูแล้วก็เยียวยานั่นเองครับ
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผู้ชมครับมาดูประเด็นทางด้านสังคมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคมทั่วโลกถือเป็นวันเฉลิมฉลองวันไม้เท้าขาวสากล White Cane Safety Day ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลและเป็นเครื่องมือในการให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัญจรไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งสารเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลในปีนี้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนครับ
2: สารนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569วันที่15ตุลาคม2569เนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกและเป็นกายอุปกรณ์ที่นำทางช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวสากลรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคที่ยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยมุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจการให้โอกาสการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คนตาบอดและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: ด้านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไม้เท้าขาวและความสำคัญกับสิทธิ์ในการเดินทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการศึกษาการประกอบอาชีพเทคโนโลยีตลอดจนบริการสาธารณะเพื่อให้คน